มาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับก็นิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็นิมนต์พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ตอนเพลนก็จัดเพลนไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฉานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายๆมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามไปสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชื่อคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่3ท่านอาจารย์โกนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มาแล้วก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขารับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านอธิการบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านอธิการบดีท่านอธิการทางฝ่ายพม่าก็ไปขออธิการบดีอธิการบดีก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะก็เลยได้รับสมณศักดิ์คันนี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคู่นะใช่ไหมประมาณเจ้าครูเจ้าครูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีเข้าประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะตีจังหวะก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์สิทธิ์อันศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาว

านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลอุโบสถคืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นทุกท่านนะฮะจากราชฌานท่านนายกราชฌาน

แล้วลงไปที่จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมไพรนะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเมื่อเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬานะมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับแล้วโดยฤทธิ์เราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมหาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นคีลานุปัฏฐากยกตัวอย่างหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำคีลานุปัฏฐากได้ถวายภัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกๆท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ขอพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดและคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ทุกศิษย์ทุกหาที่เป็นพระสงฆ์และก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงนาทีนี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งนาทีนี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทายิกาอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีย์เป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าหรือที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชรามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชรามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใด

0: ได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสมณศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทชะอคมหาสัทธรรมะโชติกะทชะในสมณศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทัพแล้วก็ทชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์เราก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาร่วมในพิธีแสดงวิตาตักการะหรือแสดงวิตาจิตแก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในครั้งนี้ในที่สุดนี้ก็ขอพรจากพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เณร ที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดหรือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตระหนุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันปิ่งอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดคลองวานีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโกศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมโอภิตพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัติเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัติคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัติอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัติหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัติอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัติหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่านละขาดศีลนั้นด้วยอริยมรรค

ด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขสรรเสริญประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่านทุก

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่53ตัณหาตอนที่2
1: ท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
2: โหนี่มันมังกร
3: อะไรกันเนี่ยพวกมันเอามังกรเข้ามาในสวนสนุกของข้าได้ยังไง
4: ว้า
1: ขึ้นมาด้วยกันสิเจ้าปันกันไปช่วยเข็มทองกัน
5: ครับไปด้วย
6: เอ้ยรอข้าด้วยเอ๊ะเจ้านี่น่าสนใจพกไปเผื่อได้ใช้เย้ไปๆๆ
3: เจ้าพวกนี้บังอาจนัก
5: บิ๊งบิ๊งบิ๊ง
1: เข็มทองกลับลงมาอย่าบินขึ้นไปมันอันตราย
2: เข็มทองกลับมา
5: ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอยากได้สตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยโอป้าจ๋า
7: เข็มทองไม่ได้ยินพวกเราเลย
6: คิดอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเอานี่มาด้วยเก่งปะล่ะไหนนะ
5: บินขึ้นไปบินขึ้นไปไปหาสตรอเบอรี่บอย
6: เอ้าทำไมไม่ได้ผลเลยล่ะ
7: เปลี่ยนแผนใหม่เถอะเราต้องเร่งความเร็วแซงหน้าเข็มทอง
1: อืมเจ้ามังกรเร่งความเร็วระดับ10แซงเข็มทองไปให้ได
5: ้หลบไปนะข้าจะไปเอาตุ๊กตา
1: พอแล้วเข็มทองเจ้าได้ตุ๊กตาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรอกต้องอยากได้ตัวที่ดีกว่าไปเรื่อยๆเจ้ากำลังถูกตันหาหลอกให้อยากได้ไม่รู้จบอยู่นะ
5: อยากได้ก็ต้องได้อยากได้ต้องได้อย่ามาขวางทางข้านะ
6: ศิลาใช้พลังสัมมาทิฏฐิดูสิต้องได้ผลแน่
1: จริงสิอืมฮะสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
5: ฮะข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยบนฟ้าเหรอยัดง่าตกแล้ว
1: เจ้ามังกรไปช่วยเข็มทองเร็ว
5: ไอ้นึกว่าจะแย่ซะแล้วขอบใจนะ
7: เห็นหรือยังล่ะว่าตัณหาน่ากลัวแค่ไหนหลอกให้เจ้าอยากได้ไม่สิ้นสุดรู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นทาสของมันไปแล้ว
3: น้อยพวกมันทำลายความทะยานอยากของเข็มทองได้ยังไงกันเฮ้ยไม่ได้การต้องรีบส่งไปกับดักต่อไปเฮ
6: ้ย
7: หมดเลย
5: กระจก
6: แต่ทำไมบางคนยืนจ้องกระจกนิ่งค้างดูแปลกๆนะ
8: ขอต้อนรับสู่ห้องกระจกตัณหา3ที่เรียงรายด้วยกระจก3แบบคือกระจกกามตัณหากระจกภวตัณหาและกระจกวิภวตัณหาเชิญส่องดูให้พอใจเลยเจ้าค่ะรับรองว่าเพลิดเพลินจนลืมเวลาไปเลย
1: กระจก3แบบคืออะไรกันนะแยกย้ายกันไปสำรวจเถอะฮะฮึฮะเฮ้ยน่าสนุกจังเหมือนมีวิชาแยกร่างได้เลยฮึบฮึบนี่แน่นี่แน่นี่แน
7: ่โอ๊ยตาลายเห็นแต่ตัวเองเต็มไปหมดใครยังไม่ชอบส่องกระจกอยู่
6: แบแบแบแบบื้อแบตลกชะมัดเลยไอ้เอ๋ทำไมภาพในกระจกมัวๆไปล่ะเฮ้ยนั่นตัวเราอยู่ในกองซาลาเปาน่ากินสุดๆโหยแค่เห็นก็น้ำลายหกแล้วแถมได้กลิ่นหอมๆอีกข้าอยากกินไม่ไหวแล้ว
8: ติดกับกระจกกามตัณหาแล้วสินะตาเห็นซาลาเปาก็เกิดความอยากกินแถมยังคิดไปเองว่าได้กลิ่นหอมๆได้กินซาลาเปาอร่อยๆจริงๆอีกเจ้านี่ถูกกามคุณเล่นงานง่ายจริง
1: ๆฮึบฮะฮะฮะฮึบนี่แน่เฮ้ยฮะเฮ้ยเย้ข้าปราบปีศาจที่ทำร้ายพ่อกับแม่ได้แล้วในที่สุดเรา3คนก็ได้อยู่ด้วยกันข้าอยากให้พ่อกับแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปเลย
8: ติดกับกระจกภวตัณหาอย่างง่ายดายแค่ข้าสร้างภาพสิ่งที่เจ้าอยาก
7: เป็น
8: อยากให้คงอยู่ตลอดไปขึ้นมาหลอกเข้าหน่อยก็เชื่อซะแล้วเชิญหลงอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะ
7: ทำไมยิ่งเดินยิ่งงงทางออกจากห้องอยู่ตรงไหนกันเนี่ยฮึฮะเจ้าหมอนทองเจ้ากลับมาหาข้างั้นหรอเจ้าหมอนทองเอ้าฮะไม่นะเจ้าหมอนทองไม่เอาข้าไม่อยากเห็นภาพนี้ข้าไม่อยากเห็นเจ้าหมอนทองในสภาพนี้บอกให้หยุดฉายภาพนี้สักทีไงเล่า
8: โถโถโถน่าสงสารจริงๆเลยเห็นภาพสะเทือนใจเลยทนไม่ได้อยากให้มันสลายหายไปสินะนี่แหละเจ้าติดกับดักกระจกวิภวตัณหาเข้าให้แล้วเจ้าเด็กพวกนั้นหลงติดอยู่กับตัณหา3จนไม่อยู่กับปัจจุบันแหมไม่รู้จักความน่ากลัวของตัณหาซะแล้ว
6: ของข้าข้าจะกินซาลาเปา
5: เฮ้ยนั่นมันภาพลวงตาไม่ใช่ของจริง
6: เอ้
5: าดูชัดๆสิ
6: โอ้ยเจ็บนะเอ๊ะนี่มันกระจกนี่ซาลาเปาเมื่อกี้คือภาพลวงตาหร
5: อก็ใช่นะสิเจ้าน่ะโดนตันหาหลอกเข้าแล้ว
6: หาพลาดได้ไงเนี่ยจริงสิแล้วการกับศิลาล่ะเป็นไงกันบ้าง
5: ข้าก็ไม่รู้รีบไปตามหาพวกนั้นกันเถอะไปเถอะ
8: เฮ้ยพวกมันหลุดออกมาจากกามตัณหาได้ยังไงกันเจ็บใจนะจริงสิยังเหลืออีก2คนต้องตามไปดูซะแล้ว
9: พ่อแม่อยู่กับข้าแบบนี้ตลอดไปนะข้าอยากอยู่กับพวกท่าน
6: ศิลาตื่นได้แล้วภาพในกระจกนั่นไม่ใช่ของจริงลืมตาขึ้นมองให้ชัดๆสิ
9: อย่ามายุ่งกับข้า
6: ถูกตันหาหลอกนะสิรีบไปเถอะห้องจะถล่มแล้ว
10: วิ่งแล้ว
8: ใจนะทั้งกามตันหาภวตันหาและวิภวตันหาหลอกพวกมันไม่ได้เลย
3: ไม่มีทางซะหรอกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆต้องทำให้พวกมันหลงติดอยู่กับตันหาความทะยานอยากจนไปไหนไม่รอด
6: ฮะเฮ้ย
10: ฮะเฮ้ยอะไรกันเนี่ย
11: แย่แล้วอยู่ๆทุกคนในสวนสนุกก็กลายเป็นตันหากันหมดเลยศิลาและเพื่อนๆจะทำอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
6: ในตอนต่อไปพวกศิลาถูกกองทัพตันหาความทะยานอยากรุมร้อมเต็มไปหมดเว้ยจะหนีได้ยังไงกันเนี่ยถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นยนต์ที่ได้อย่างได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่ มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ด

0: ขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
3: ฮะ

0: ล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
3: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ๆแต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
3: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
3: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
3: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
3: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
3: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกัน

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่3
0: ถูกต้องเลยกับคุณครูณรัฐราชนิตกุลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวสังเกตว่าเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางมาเยอะมากๆเลยเมื่อก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มถ่ายกันเรานับหรือยังคะว่าเรามีกี่คน24คนมีเลข2กับเลข
1: 4
0: ถูกต้องวันนี้เด็กๆนะคะมาเกือบครบเลยขาด1คนเท่านั้นใช่ค่ะอ่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้เพื่อนๆมากันเยอะไหมคะโอ้เพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ามากันเยอะแต่บางห้องก็บอกว่าขาดหลายคนเลยเพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะแปรปรวนทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สบายโอ้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณครูแพรวมีเรื่องสำคัญที่จะมาสนทนากับเด็กๆซึ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้หูของเรามีกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูแพรวเนี่ยได้ไปอ่านข่าวหนึ่งซึ่งผ่านตามาพอดีเลยเขาบอกว่ามีบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมชอบปั่นแคะหูเอาก้านสำลีนะคะหรือว่าสำลีพันก้านเนี่ยชอบเอาไปแคะหูปั่นหูซึ่งบางครั้งอาจจะปั่นแรงจนเกินไปทำให้ในหูของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บทีนี้นอกจากมันบาดเจ็บแล้วเหงื่อก็เข้าไปสะสมน้ำเวลาอาบน้ำสระผมมันก็เข้าไปสะสมทีนี้ล่ะค่ะมันจึงเกิดเป็นถูกต้องเป็นหนองและเป็นเชื้อราข้างในหูเด็กๆคะหูเป็นอวัยวะที่สำคัญไหมมีหน้าที่อะไรคะเอาไว้ฟังเสียงถ้าเกิดว่ามันอักเสบมันเป็นเชื้อราขึ้นมาเด็กๆคิดว่าเจ็บไหมคะ
1: เ
0: จ็บและบางคนเขาบอกว่าปวดมากๆเลยดังนั้นการดูแลหูเด็กๆคิดว่าสำคัญไหม
1: สำค
0: ัญสิเด็กๆจะเอาของชิ้นเล็กๆไปยัดเลยได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: หรือบางคนใช่หรือบางคนเนี่ยชอบไปตะโกนใส่หูเพื่อน

0: แบบนี้น่ารักไหมคะ
1: ไม
0: ่น่ารักใช่เพราะมันจะทำให้แก้วหูข้างในเนี่ยอักเสบด้วยแล้วเราจะมีวิธีการดูแลหูอย่างไรขอถามวันนี้ขอถามเชิญค่ะมาลิจ๋าวันนี้คุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่ามาลิมีวิธีการดูแลหูอย่างไรคะ
1: ให้หูอ่ะหายก่อน
0: ให้หูเป็นยังไงคะดูแลรักษาให้มันหายก่อนถ้ามันเจ็บใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่แล้วเราจะเอาไม้ไปปั่นแคะหูไหมคะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าตุดเจ็บ
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะเจ็บขอบคุณค่ะปรบมือให้มาลิด้วยใช่เลยเอามือลงก่อนอ่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวมาสนทนากับเด็กๆแล้วต่อไปถึงตาเด็กๆแล้วคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวบ้างวันนี้ขอเชิญเป็นนิลินค่ะพี่นิลินมาเลยวันนี้พี่นิลินมีเรื่องราวอะไรมาคะ
2: วันนี้หนูเจอคนกำลังเดินค่ะ
0: เขากำลังเดินไปไหนลูก
2: เขากำลังเดินไปส่งเด็กๆหน้าโรงเรียน
0: แล้วเขาทำอย่างไรบ้างคะ
2: เพราะว่าเด็กๆไปส่งหน้าโรงเรียน
0: อ๋อแล้วเมื่อเช้าใครมาส่งนิลินลูก
2: แม
0: ่คุณแม่เดินทางมาอย่างไรคะ
2: รถยนต
0: ์รถยนต์เอาปรบมือให้นิลินด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญเป็นพี่เตยค่ะพี่เตยมาเลยวันนี้พี่เตยมีเรื่องราวอะไรลูก
3: ตอนหนูกำลังมาโรงเรียนหนูเจอต้นไม้
0: หรอคะมีลักษณะเป็นอย่างไรลูก
3: ใหญ
0: ่ใหญ่แล้วพี่เตยเจออะไรอีกคะ
3: แล้วก็มีรถ
0: ใช่ไหมคะเจอรถอะไรบ้างคะ
3: รถสิบล้อ
0: โอ้โหเจอรถสิบล้อแล้วเจอรถอะไรอีกลูก
3: รถยนต์
0: แล้วเมื่อเช้าใครมาส่งพี่เตยคะ
3: พ่อกับแม
0: ่คุณพ่อคุณแม่เดินทางมาด้วยรถอะไรคะ
3: รถยนต์
0: อ้าวขอเสียงปรบมือให้ใบเตยหน่อยขออีกสักคนนึงขอเชิญขวัญเอ๋ยค่ะยิ้มมาเลยวันนี้ขวัญเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรมาคะค่อยๆ คิดหายใจเข้าลึกๆตื่นเต้นใช่ไหมใช่วันนี้ขวัญเอ๋ยมีเรื่องราวอะไรมาบ้างคะ
4: หนูเคยไปทำงานเก็บทุเรียน
0: อ๋อไปทำงานนะคะไปดูเขาเก็บทุเรียนมาด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นอย่างไรคะลูก
4: ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นเขามีวิธีเก็บอย่างไรคะ
4: ใช่ของมาตัดค่ะ
0: แล้วเป็นยังไงอีกลูก
4: แล้วหนูเห็นมะนาวคุณย่าก็เลยอยากกิน
0: อ๋อคุณย่าเห็นหนูกับคุณย่าเห็นก็เลยอยากรับประทานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูได้รับประทานทุเรียนไหมคะลูกได้รับประทานไหม
4: ไม่ได้รับประทานค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขวัญเอ๋ยต่อไปนะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าวันนี้เด็กๆปลายทางมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณครูแพลวเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

เด็กๆนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเพื่อนๆเนี่ยเราให้คุณครูแพลวฟังนะคะว่าเพื่อนๆนะใช้ความรู้ของเราเนี่ยไปดูแลรักษาความสะอาดของฟันและช่องปากของตนเองพบว่าหลังจากที่ตั้งใจแปรงฟันนะคะปรากฏว่าฟันเนี่ยสะอาดขึ้นกลิ่นปากก็ลดลงโอ้โหน่าชื่นชมไหมคะแบบนี้น่าชื่นชมสิและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆก็ยังบอกคุณครูแพรวอีกค่ะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยดื่มน้ำเป็นประจำนะคะแล้วก็เพียงพอต่อร่างกายทำให้ผิวไม่แห้งและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆบอกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นเยอะเลยปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางด้วยเอาละค่ะต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอย่ารอช้าเลยค่ะเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระ

0: รมราชูปถัมภ
1: ์ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาก่อนจะตัดสินใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
1: จังหวะ
0: ถูกต้องเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาเคลื่อนไหวกันแต่ก่อนอื่นเลยขอทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนเวลาที่คุณครูแพลวเคาะจังหวะแบบนี้ไหนลองปรบมือให้เข้าจังหวะสิคะจังหวะเป็นอย่างไรช้าแล้วถ้าแบบนี้ล่ะและจังหวะให้หยุดถูกต้องและวันนี้คุณครูแพลวนะคะสังเกตเห็นว่าเด็กๆเนี่ยโอ้โหมาโรงเรียนกันเยอะมากๆดังนั้นก่อนที่จะเคลื่อนไหวคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยกัน
1: กางแขน
0: ถูกต้องถ้าแขนเรายังโดนเพื่อนแสดงว่าพื้นที่พอไหมคะ
1: ไม
0: ่เพียงพอดังนั้นให้เด็กๆทุกคนหุบแขนหุบแขนและหุบแขนจากนั้นค่อยๆยืนขึ้นชืบกางแขนให้กว้างชนไหมคะชนทีนี้เอามือแนบลำตัวชุบเราจะปีนโต๊ะไหมคะ
1: ไม
0: ่ชนเพื่อนได้ไหมลูกแล้วสไลด์เลยได้
1: ไ
0: หมไม่ได้เพราะอะไร
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: เราใช่แล้วใครจะเป็นคนเจ็บ
1: ต
0: ั
1: วเอง
0: ตัวเองใช่เวลาเด็กๆ เจ็บคุณครูแพลวคุณครูแพรก็เศร้าเพราะคุณครูแพลวคุณครูแพรไม่อยากให้เด็กๆ เจ็บใช่ไหมคะใช่ดังนั้นต้องระวังใครด้วยตัวเองดังนั้นก่อนเริ่มหาพื้นที่ก่อนเลยใครได้พื้นที่แล้วนะคะยืนไว้นะใครยังไม่ได้หนูขยับออกเลยลูก

0: เด็กๆต้นทางลองสังเกตตัวเองสิตรงนี้พี่ BM กับพี่เช่ชนอยู่แล้วเด็กๆปลายทางล่ะ
1: ชน
0: เพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ามีทั้งคนที่ไม่ชนและมีคนที่ชนดังนั้นใครที่ชนลองขยับอีกสัก3ครั้งสิเรียบร้อยเอามือลงต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันซึ่งเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก็ได้แต่จะต้องฟังจังหวะจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าก็ได้ด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้อง
1: ฟ
0: ัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: ฟังอะไรนะ
1: จังหวะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อีกครั้งพร้อมหรือยัง
1: พร้อม

ี่เช่ระวังด้วยค่ะขอถามใครดีอั่งเปาอั่งเปาหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกกินก๋วยเตี๋ยวพาคินละลูกนกอินทรีพี่ต้มน้ำละลูกหอยโอติล่ะครับซอมบี้ใช่ไหมคะโอ้โห

0: ื่อนๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางหยุดอยู่ในท่าอะไรกันบ้างคะ
1: ฟร
0: ีเห็นเด็กๆปลายทางหยุดอยู่ในท่ากระทิงอุ๊ยแล้วหนูล่ะอ๋อเด็กๆปลายทางบอกว่าหยุดอยู่ในท่าหอยขมโอ้ระวังคุณครูด้วยนะลูกหยุดหรือยังหยุดจริงหรือเปล่าข้าวหอมหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอะไรนะลูกโอ้เก็บปูอลาสก้าแล้วแสนดีล่ะอ๋อกำลังกินข้าวหรือว่ารับประทานข้าวใช่ไหมคะใช่แล้วขวัญเอ๋ยล่ะคะ
2: ทำท
0: ่
2: าเป
0: ็
2: นผ
0: ีทำท่าเป็นผีแล้วพี่ปังหอมล่ะคะกระต่ายเยี่ยมเลยค่ะแพลวเคาะจังหวะช้าทำไมสังเกตว่ามีคนเดินเร็วครูแพลวชื่นชมขวัญเอ๋ยเขาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะ

0: พี่พีคต้องระวังด้วยนะคะนะคุณครูแพลวจะบรรยายและให้เด็กๆทำท่าทางให้สอดคล้องกับที่คุณครูแพลวบรรยายพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมยังไงนะคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถูกต้องเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งเด็กๆรู้สึกว่ามีแดดที่ร้อนมากๆเด็กๆเหงื่อออกเด็กๆจึงปาดเหงื่อครั้งที่หนึ่งปาดเหงื่อครั้งที่สองจากนั้นเด็กๆก็รู้สึกว่าโอ้แดดร้อนเหลือเกินร้อนมากๆเลยทำอย่างไรดีเด็กๆจึงค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปุ๊บเด็กๆรู้สึกว่าเย็นขึ้นเล็กน้อยจากนั้นเด็กๆจึงเงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้โอ้

0: นี่คือต้นมะม่วงนี่นาเด็กๆบอกว่าน่ารับประทานจังเลยจึงค่อยๆยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นยืดตัวขึ้นพยายามหยิบมะม่วงลูกนั้นจากนั้นเด็กๆจึงบิดมะม่วงและเด็ดลงมาจากนั้นเด็กๆจึงค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอุ๊ยข้างหน้านั้นบ้านเรานี่นากว่าจะถึงดูทางสิอีกกี่ก้าวนะเด็กๆบอกว่าทางเหลืออีก10ก้าวถึงจะถึงบ้านดังนั้นเด็กๆจึงเดินไปที่บ้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆค่อยๆเปิดประตูประตูล็อกแก๊กๆเลยเด็กๆจึงเคาะประตู3ครั้ง
1: 1 2 3 4
0: กี่ครั้งนะ3จากนั้นคุณแม่จึงเปิดประตูให้เด็กๆ เจอคุณแม่เด็กๆจึงสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะจากนั้นเด็กๆก้มศีรษะค่อยๆเดินผ่านคุณแม่น่ารักมากๆเดินตรงไปที่ห้องครัวถูกต้องนำมะม่วงที่ตนเองเก็บได้ไปวางจากนั้นเด็กๆค่อยๆเดินจากห้องครัวขึ้นบันไดบันไดที่บ้านมีกี่ขั้นขอมองขึ้นไปหน่อยโอ้บันไดที่บ้านสูงมากมี15ขั้นค่อยๆขึ้นบันไดทีละขั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8ขั้นที่9ขั้นที่10ขั้นที่11ขั้นที่12ขั้นที่13ขั้นที่14และขั้นที่15จากนั้นเด็กๆจึงหอบจากนั้นเด็กๆจึงค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ำครับลูกจากนั้นเปิดก๊อกน้ำเอาน้ำสะอาดล้างมือกดสบู่และล้างมือของตนเองจากนั้นล้างสบู่ให้เรียบร้อยและปิดก๊อกน้ำสะบัดมือเบาๆจากนั้นให้นั่งลงในท่าที่สบายเจ็บไหมคะปังหอมจะต้องขยับขึ้นมาหน่อยแล้วแหละอ่ะพี่ตูนพอเนี่ยตอนนี้นะสังเกตไหมว่าคุณครูแพลวยังไม่นั่งเพราะอะไร
2: ตอนที
0: ่
2: หน
0: ู
2: เคล
0: ื่อ
2: นไหว
0: BM ตา
2: หน
0: ู
2: มาค่ะอ๋อ
0: ไม่เป็นไรแต่เขาไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะโอเคค่ะสังเกตไหมว่าคุณครูแพลวยังไม่นั่งเพราะอะไรครูแพลวสังเกตว่าเด็กๆอ่ะชอบมาบีไหนลองขยับหาพื้นที่ซิเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆปลายทางได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเก่งมากตอนนี้คุณครูแพลวกำลังสังเกตเด็กๆอยู่คุณครูแพลวก็สังเกตเด็กๆอยู่วันนี้มีใครอยากออกไปตั้งสติไหมนะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีพร้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะร้องเพลงพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ่ะทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ่ะสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้นั่งขัดสมาธิจากนั้นให้ชูมือขึ้นสูงๆยังไม่ประสานกันนะคะเนี่ยชูมือขึ้นสูงๆแล้วก้มลงที่พื้นนับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4

0: 6 7 8 9 10
1: จากนั้นเอามือวางไว้ที่ตักหลับตาสูดลมหายใจนะคะวันนี้เด็กๆต้นทางยอดเยี่ยมมากๆเลยตั้งใจกันทุกคนเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคุณครูแพลวสังเกตว่าเด็กๆปลายทางก็ตั้งใจเช่นเดียวกันวันนี้ BM ทำได้ดีมากๆเลยให้เด็กๆนะคะค่อยๆลืมตาและกลับไปนั่งที่แบบไม่มีเสียงเลยนะไหนนะอนนท์นั่งเลยครูแพลวอนุญาตครับวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวตามคำบรรยายคุณครูแพลวสังเกตว่าวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้สอดคล้องกับคำบรรยายมากๆเลยเก่งมากๆปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5

0: แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: ทำได
0: ้หนูอะไรนะลูกหนูทำได้ถูกต้องสังเกตจากป้ายนิเทศของเรานั่นเองแล้ววันนี้เด็กๆนอกจากป้ายนิเทศแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นอ่ะขอถามใบบุญใบบุญเห็นอะไรลูก
2: เห
0: ็
2: นที
0: ่
2: น
0: อ
2: น
0: เห็นที่นอนใช่ไหมคะแล้วก็ปังหอมเห็นอะไรลูก
2: เห
0: ็
2: นกระติ กน
0: ้
2: ำ
0: เห็นกระติกน้ำการ์ตูนเห็นอะไรคะ
3: เห็นผ้าห่ม
0: เห็นผ้าห่มด้วยขวัญเอ้ยเห็นอะไรลูก
4: เห็นที่นอน
0: เห็นที่นอนเหมือนกันพีคล่ะ
5: เห็นจานข้าว
0: อ๋อเห็นถาดข้าวใช่ไหมคะโอติเห็นอะไรลูก
6: เห
0: ็
6: นแปรงก
0: ับ
6: แก
0: ้
6: ว
0: เห็นแปรงกับแก้วแล้วนี่ลินหนูเห็นอะไรลูก
7: เห
0: ็
7: นกระติ กน
0: ้
7: ำ
0: เห็นกระติกน้ำอนนท์เห็นอะไรอีกคะ
8: ช้อนซ่อม
0: อ๋อมีช้อนซ่อมด้วยแล้วฟ้าใสเห็นอะไรลูก
9: เห
0: ็
9: นกระติกน้ำ
0: ใช่แล้วเด็กคิดว่าคุณครูแพรวเตรียมสิ่งเหล่านี้มาเพื่ออะไร
10: ไม่ร
0: ู้ไม่รู้แต่เด็กๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันไหม
10: อย
0: ู่ดังนั้นเรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันคืออะไรใครทราบขอถามแสนดีแสนดีมานะคะแสนดีลองบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมว่าคำว่ากิจวัตรประจำวันในความคิดของแสนดีคืออะไรหนูคิดว่าคำว่ากิจวัตรประจำวันคืออะไรลูกตอบได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกลูกหนูคิดว่ากิจวัตรประจำวันคืออะไรคะอะใครอยากออกมาช่วยแสนดีบ้างต้องตอบได้นะถึงยกมือนะอะแสนดีกลับเข้าที่ใครจะออกมาช่วยแสนดีได้มั่งคุณครูแพลวขอเชิญพากินครับลองมาช่วยแสนดีซิเมื่อสักครู่แสนดีใช้ความคิดพาคินคิดว่ากิจวัตรประจำวันคืออะไรลูก
11: การนอน
0: อ๋อพาคินบอกว่าคิดว่ามันคือการนอนการนอนเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันแต่ยังไม่ใช่ความหมายของกิจวัตรประจำวันอ่ะใครจะมาตอบอีกดีนะขอเชิญพีคค่ะพีคหนูคิดว่าคำว่ากิจวัตรประจำวันคืออะไรลูก
12: แปรงฟัน
0: แปรงฟันก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันแต่ยังไม่ใช่ความหมายของมันอ่ะขอบคุณพี่พีคค่ะเอามือลงขอเฉลยก่อนกิจวัตรประจำวันคือสิ่งที่เราปฏิบัติหรือทำเป็นประจำทำทุกวันทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นประจำเช่นแปรงฟันทำทุกวันไหมคะ
13: 5วัน
0: รับประทานอาหารทำทุกวันไหมคะคุณครูแพลวรอขวัญเอ่ยนั่งให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณครูแพลวได้ยินว่าเสียงเก้าอี้มันดังกึกกักกึกกักรบกวนสมาธิเพื่อนๆค่ะมาโรงเรียนมาทุกวันไหมคะมาทุกวันอ่ะ

0: แปรงฟันแล้วทำอะไรต่ออาบน้ำอาบน้ำเสร็จทำอะไรต่อล้างหน้าแต่งตัวและลงมาทำอะไรรับประทานอาหารจากนั้นมาที่ไหนโรงเรียนเห็นไหมคะมันวนลูปอย่างนี้เกือบทุกๆวันเป็นแบบนี้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะลองให้เด็กๆออกมาสาธิตดูสิว่ากิจวัตรประจำวันที่หนูทำเป็นประจำทุกวันถ้าออกมาสาธิตให้เพื่อนแล้วจะทำได้ไหมเช่นคุณครูแพลวมีที่นอนกับอะไรคะผ้าห่มเวลาเด็กๆตื่นนอนแล้วทำอย่างไรคะเก็บอ่ะเด็กๆจะเอามาคุมตัวอย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้หรือเวลาเด็กๆเก็บแบบนี้เรียบร้อยไหมคะไม่ขออาสาสมัครออกมาพับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางดูสิคะว่าการพับผ้าเป็นอย่างไรให้เอามือจับหูก่อนจับปากและยกมือขึ้นวันนี้ขอเชิญพี่เช่ออกมาพับให้ดูหน่อยค่ะด้านหน้าโต๊ะเลยด้านหน้าเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆแล้วพับได้เลยค่ะดูสิพี่เช่จะพับได้ไหม
1: ไม่ได้จะวางอยู่กับพื้นนะ
0: เอ้าวางได้นะถ้าสมมุติว่ามันผืนใหญ่ๆแล้วมันไม่ถนัดจริงๆใช่ไหมคะใช่ลองดูสิว่าพี่เช่จะพับได้ไหมเราพับผ้าเมื่อไหร่บ้างลูก
1: ตอนตื่นนอน
0: แล้วพับอะไรได้อีก
1: พับที่นอน
0: พับที่นอนแบบนี้สวยหรือยัง
1: สวย
0: จริงเหรอ
1: สวย
0: สวยแล้วแต่ว่ามันยังสวยได้อีกใครจะออกมาทำให้มันสวยได้อีกขอเชิญการ์ตูนค่ะโปรเฟชชั่นอลด้านการพับผ้าห่มอยู่ทางนี้แล้วใช่ไหมคะผู้เชี่ยวชาญปอเช่เขาก็ทำได้ดีนะแต่ว่าคุณครูแพลรู้สึกว่ามันยังสวยได้อีกใช่ไหมคะการ์ตูนอ่ะลองซิว่าเราจะพับอย่างไรให้สวยได้อีก
1: ได้
0: เนอะสวยขึ้นไหมสวยแต่ขอแก้ของการ์ตูนนิดนึงอ่ะแบบนี้ก็จะสวยปิ๊งเลยใช่ไหมคะใช่แบบนี้เรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วเก่งไหมคะเก่งอ่ะปรบมือให้พี่เช่กับพี่การ์ตูนด้วยต่อมากิจวัตรประจำวันเราพับแค่ผ้าห่มไหมไม่สิ่งนี้คืออะไร
1: ที
0: ่นอนเมื่อเด็กๆตื่นนอนตอนกลางวันที่นอนของเรายาวไหมคะใหญ่ไหมคะเด็กๆ เวลาเก็บเราจะขยุมอย่างนี้เลยได้ไหมคะเอ้าทำไมล่ะทำไมนะคะเด็กๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางก็บอกว่ามันไม่เรียบร้อยมันไม่สวยเอ๊ใครจะออกมาช่วยได้บ้างนะเอามือจับหูปิดปากและยกมือขึ้นพี่แม็กครับพี่แม็กสาธิตให้เพื่อนๆดูด้านหน้าครูแพลวเลยได้ไหมอะพี่แม็กลองสิ
2: ง่ายค
0: ่ะสมมุติว่าพี่แม็กเนี่ยตื่นนอนวันคุณครูปลุกละพี่แม็กจะทำยังไงดีนะอย่าทักสิไม่มั่นใจเลยเห็นไหมเห็นไหมพี่แม็กพับไวด้วยมีตีนตุ๊กแกต้องทำอย่างไรคะน่าค่ะสิ่งที่พี่แม็กกำลังติดอยู่เขาเรียกว่าตี
2: นต
0: ุ๊
2: กแก
0: ใช่ค่ะใครเสียงดังมันจะมากินตับนั่งให้เรียบร้อยสวยหรือยังสวยแล้วปรบมือให้พี่แม็กด้วยเห็นผู้ชายพับไปแล้วขอให้เพื่อนผู้หญิงมาช่วยพับด้วยได้ไหมได้เมื่อสักครู่

0: พื่อนผู้ชายพับไปแล้วผู้หญิงคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่สนูค่ะสนูลองปูที่นอนลงไปกับพื้นก่อนนานแหละแล้วสนูลองสาธิตเหตุการณ์สถานการณ์จำลองสิสนูลองนอนลงไปบนที่นอนก่อนอุ้ยลองนอนลงไปเลยค่ะสมมุติว่าพี่สนูกำลังนอนกลางวันอยู่แล้วครูแพลวบอกว่าเก็บที่นอนได้แล้วค่ะดูสิกิจวัตรประจำวันที่สนูทำตอนคุณครูแพลวบอกแบบนี้สนูทำอย่างไรให้พี่สนูลองทำเองก่อนเห็นไหมดูสิพี่สนูเนี่ยเก็บอย่างไรจริงหรือเปล่าคล้ายๆพี่แม็กหรือเปล่า
1: คล้ายอย
0: ู
1: ่
0: ลองสิคะไม่แปลกซะหน่อยก็ที่นอนของบางคนเนี่ยก็ไม่เหมือนแบบนี้ใช่ไหมมันมีหลายรุ่นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กๆคุณครูแพลวสังเกตว่าเด็กๆใช้รุ่นนี้กันใช่ไหมคะใช่ถูกต้องไหมคะเช็คซิสวยหรือยังสวยแล้วแล้วเวลาที่เราเอาไปเก็บที่ชั้นเด็กๆจะอย่างนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เวลาเก็บอย่างไรเก็บแนวนอนค่อยๆยัดเข้าไปในช่องเก็บที่นอนถ้ามีสายห้อยอยู่ทำอย่างไรลูกเก็บสายให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเก็บสายไม่เรียบร้อยจะเป็นอย่างไร
1: สะด
0: ุดล้มใครเจ็บตัวเองถูกต้องใช่ต่อมากิจวัตรประจำวันแรกไปแล้วนะเก็บที่นอนและพับผ้าอะไรคะผ้าห่มต่อมาสิ่งนี้คืออะไรกระติกน้ำของใครคะของนิลินของเด็กๆมีไหม
2: มี
0: เวลาที่เราเอากระติกน้ำไปเก็บถ้าเด็กๆเก็บวางโป่งเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นอะไรคะสายถ้ามันอยู่อันเดียวมันอาจจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามันอยู่รวมกันหลายๆกระติกแล้วกระติกทุกกระติกมันบังเอิญว่ามีสายเกิดอะไรขึ้น
1: พ
0: ัน มันจะไม่พันตัวกระติกแต่มันจะไปพันสายอื่นๆของกระติกอื่นๆของเพื่อนแล้วทีนี้เวลาที่เราต้องการจะดื่มน้ำเราก็ดึงกระติกขึ้นมาแต่สายมันยังพันอยู่เป็นยังไงทีนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันก็จะหกเอ๊ะแล้วคุณครูแพลวจะเก็บอย่างไรดีล่ะ
1: ม
0: ั
1: ดสาย
0: ใครจะออกมาสาธิตได้บ้างนะขอเชิญเบคอนครับ
3: เบคอน
0: คุณครูแพลวเนี่ยต้องการเก็บกระติกให้เรียบร้อยเบคอนทำให้คุณครูแพลวดูหน่อยได้ไหมว่าเวลาที่คุณครูแพลวต้องการเก็บเนี่ยทำอย่างไรดีอ่ะแล้วอย่างไรต่อพี่เบคอนทำถูกแล้วแต่ว่าเด็กๆเห็นไหมคะเราจะต้องเก็บปลายของสายด้วยเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอย่างไรหลุดออกมาขอบคุณค่ะเบคอนปรบมือให้เบคอนด้วยใครจะออกมาสาธิตได้อีกนะขอเป็นผู้หญิงบ้างขอเป็นพี่แสนดีค่ะแสนดีจ๋าตอนนี้สายกระติกมันห้อยเชียวเราจะเก็บอย่างไรให้มันเรียบร้อยดีอ่ะแสนดีทำให้ครูแพลวดูหน่อยค่ะคุณครูแพลวถือให้พันเลยแบบนี้แล้วก็ต้องเก็บปลายสายให้ทำไมด้วยให้เรียบร้อยอ่ะแสนดีลองถือให้เพื่อนๆดูเป็นอย่างไรคะสายเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วแบบนี้ดีไหมคะดีเพื่อเพื่อนๆปลายทางคิดว่าแบบนี้เรียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยปรบมือให้แสนดีด้วยขอบคุณค่ะต่อมากิจวัตรประจำวันนี
3: ้
0: ทำทุกวันไหมคะวันละกี่รอบนับดูดีๆนะตื่นมาปฏิบัติไหมปฏิบัติรอบที่หนึ่ง ทานข้าวหรือว่ารับประทานอาหารกลางวันเสร็จเป็นรอบที่2ก่อนนอนเป็นรอบที
1: ่
0: ถูกเหมือนที่พี่ใบเตยบอกว่าเราแปรงฟันตอนนี้นะเราแปรงกี่รอบนะลูก3รอบดังนั้นแปรงเสร็จแล้ววางปึ้งไว้ที่ห้องน้ำแบบนี้เลยได้ไหม
1: ไม่ได้เดี๋ยวลืม
0: ทำไมล่ะใครอยากออกมาบอกบ้างขอเชิญใบบุญใบบุญทำไมคุณครูแพลววางแปรงกับแก้วแบบนี้ไว้ที่ห้องน้ำเลยไม่ได้คะ
2: เดี๋ยวเราจะลืมไว้ที่ห้องน้ำ
0: เดี๋ยวเราจะลืมไว้ที่ห้องน้ำแล้วลืมแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
2: หาไม่เจอ
0: หาไม่เจอใช่ไหมเอาปรบมือให้ใบบุญด้วยนอกจากเราจะลืมเราจะหาไม่เจอเด็กๆคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรได้อีกขอเชิญโอติครับโอตินอกจากลืมหาไม่เจอแล้วมันจะเป็นอย่างไรอีกคะ
4: หายไปเลย
0: มันจะหายไปเลยด้วยใช่ไหมคะเพื่อมีคนหยิบติดมือออกไปเลยใช่ไหม
4: ใช่
0: ใช่แล้วถ้าเป็นโอติโอติจะเก็บอย่างไรดีครับ
4: เก็บไว้ที่ตะกร้า
0: เก็บไว้ที่ตะกร้าของใคร
4: ของตัวเอง
0: ของตัวเองคุณครูแพลวเนี่ยเอาแปรงด้านที่เด็กๆแปรงฟันปึกเก็บอย่างนี้ถูกต้องไหม
1: ไม
0: ่ถูกต้องถ้าเป็นพี่โอติพี่โอติจะเก็บยังไงครับ
4: แขวน
0: แขวนเพราะว่ามันมีมันมีโซ่อยู่ที่ด้านปลายแล้วแขวนใช่ไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วเวลาเก็บแก้วล่ะคุณครูแพลวหงายแก้วอย่างนี้ได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะอะไรอะลูก
4: ต้องคว่ำ
0: ต้องคว่ำแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
4: ถ
0: ูกทำไมถึงต้องคว่ำคะโอติชื่อโอติหรือเปล่าอ้าวแล้วถามโอติทำไมต้องคว่ำมาลูก
4: จะได้รู้สัญลักษณ
0: ์อ๋อเหมือนที่ขวัญเอ๋ยบอกต้องรู้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะและที่สำคัญถ้าน้ำมันอยู่ในแก้วแล้วเด็กๆหงายไว้เด็กๆคิดว่าจะสกปรกไหม
1: ส
0: กปรกสิถูกต้องเราเลยจำเป็นต้องคว่ำแล้วเวลาใช้เสร็จแล้วเด็กๆจะตักน้ำมาอีกได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าจะเอาไปแขวนแล้วเราควรที่จะทำให้แก้วมันทำไมก่อน
1: สะ
0: อาดไม่มีน้ำและคว่ำให้ถูกต้องใช่ไหมคะใช่เก่งมากขอบคุณค่ะโอตีและสุดท้ายเขาเรียกชามจริงเหรออ่ะขอถามขวัญเอ่ยอุ้ยแหกโค้งนิดหน่อยไม่เป็นไรสิ่งนี้ขวัญเอ่ยเรียกว่าอะไรคะ
4: ชามกินข้าว
0: อ่ะพูดตามครูแพลวถาดอาหาร
4: ถาดอาหาร
0: เด็กๆมีกี่หลุมลองนับ
1: 1 2 3 4
4: 5
0: กี่หลุมนะ
4: 5
0: ถูกต้องเวลาที่เด็กๆนะคะรับประทานเสร็จแล้วควรจะทำอย่างไรด้วยเอาไปเทและกวาดเศษอาหารใช่ไหมคะ
4: ใช่
0: เวลาถืออย่างไรอ่ะสาธิตให้ดูหน่อยถือก่อนลูกถือก่อนเวลาหนูรับข้าวคุณครูแพลวก็จะให้หนูหยิบอะไรด้วย
1: ช
0: ้อนกับซ่อมหนูต้องถืออย่างไรถือแบบนี้แล้วพี่เลี้ยงหรือว่าป้านักของเราก็จะตักข้าวให้เด็กๆใช่หรือไม
4: ่ใช่
0: ใช่เด็กๆสังเกตนะขวัญเอ๋ยถือด้วยมือ2มือถ้าขวัญเอ๋ยถือมือเดียวจะเกิดอะไรขึ้นหกแล้วถ้าบังเอิญว่ากับข้าววันนั้นมันร้อนเป็นยังไงคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: อ๋ออันตรายไหมแบบนี
1: ้อ
0: ันตรายถูกต้องขวัญเอ๋ยลองถือแล้วเดินไปให้เพื่อนๆดูซิอ่ะตั้งใจดูซิว่าขวัญเอ๋ยถือถูกไหมอ่ะวนมาเลยลูกฝั่งนี้ด้วยเพื่อนๆยังไม่เห็นไหมคะถือถูกไหมคะถือถูกอ่ะขวัญเอ๋ยมาทางนี้เลยแล้วเวลาเราจะรับประทานเราจะจับช้อนซ่อมอย่างไรดีคะขวัญเอ๋ยใช่หรือเปล่าสลับก่อนเพราะว่าช้อนเราจะถือด้วยมือขวาซ่อมเราจะถือด้วยมือซ้ายอันนี้คือขวาของคุณครูแพลวและขวัญเอ๋ยส่วนอันนี้ทางนี้นะคะคือซ้ายเด็กๆปลายทางอาจจะเห็นว่ามันสลับด้านกันแต่จริงๆแล้วช้อนต้องถืออยู่มือฝั่งขวา

0: ้อมถือมือฟังซ้ายถูกต้องถ้าเด็กๆปลายทางสับสนปรึกษาใครได้คุณครูเก่งมากๆเลยปรบมือให้ขวัญเอ่ยดังๆเลยค่ะเด็กๆคิดว่ากิจวัตรประจำวันของเรายากไหมคะภาคินคิดว่ายากไหมลูกไม่ยากเลยเพราะเราทำทุกวันไหมลูก
1: ท
0: ุ
1: กว
0: ัน ทุกวันแต่จะดีหรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับใคร
1: ต
0: ัวเองเช่นเด็กๆบอกว่าเก็บผ้าห่มทุกวันเก็บที่นอนทุกวันแต่เก็บแบบไหนเก็บแบบพับสวยๆหรือว่าเก็บแบบยับยับอ่ะต่อไปนี้ใครสัญญากับคุณครูแพรวได้บ้างว่าเราจะเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนใครสัญญากับคุณครูแพรวได้บ้างว่าเราจะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยความตั้งใจและสามารถทำให้ได้ดีใครสัญญาได้บ้างคะยกมือขึ้นเกี่ยวก้อยเกี่ยวก้อยสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยความตั้งใจและเรียบร้อยทำได้ไหมคะทำได้เอามือลงต่อไปก็ยังกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่พร้อมหรือยังคะใครพร้อมแล้วให้ทำปากจู๋ถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: าจะอี้ทิ้งยุคกันแท้ๆมิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเฮาจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนให้คนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันที่จุดที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกแต่แท้ขี้จุกที่สองแห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกแต่แท
0: ้ขี้จุกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเพื่อกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุตัดแม
0: ่ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงยังฮึดธุรกิจดูน่าเชื่อถือบางเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอฮู้ตัวหรือบางเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุตัดแม
0: ่ขี้จุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
0: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องที่สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็ฮึไปดาวน์โหลดกันได้เลยเนอะแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา

0: 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:00 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก่อนต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อน

0: รถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลย
1: แต่
0: เยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลวจะขอเตรียมความพร้อมและเตรียมสมาธิให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้หรือเปล่าคะ
1: ได
0: ้ค่ะให้ทำท่าทางตามคุณครูแพลวนะคะลูกแมว5ตัวที่ครูเลี้ยงไว้อั่งเปาขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว4ตัวลูกแมว4ตัวที่ครูเลี้ยงไว้มาลิขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว
1: 3ตัว
0: ลูกแมว3ตัวที่ครูเลี้ยงไว้ต้นน้ำขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว3ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวกี่ตัวนะ
1: 2
0: ตัวลูกแมว2ตัวที่ครูเลี้ยงไว้เท่ขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว2ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: ลูกแมว1ตัวที่ครูเลี้ยงไว้สโนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว1ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมว0ตัวหรือยัง0ตัวแล้วเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆกิจกรรมแรกนะคะก็คือกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4วันนี้นะคะต่อเนื่องมาจากเมื่อวานก็คือประดิษฐ์เสื้อผ้าตุ๊กตากระดาษนั่นเอง

0: กิจกรรมเหล่านี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าขั้นตอนและอุปกรณ์มีอะไรบ้างใช่ไหมคะใช่วันนี้นะคะคุณครูแพลวก็จะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย
1: 2กิจกรรม
0: ถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

เด็กๆพร้อมหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจกันได้เลย

ูแพรว่าหนูเติมตั

ได้ตัวแรกตัวที่เท่าไหร่ผัดกันคนละ1ตัวได้ไหมคะตัวที่2และตัวนั่งดีๆเพราะว่าถ้านั่งดีๆจะทำให้เราถนัดขึ้นตัวที่3และตัวที่แอะอยากโกหกตัวที่4แล้วนะแล้วตัวที่เท่าไหร่มือนี้มือนี้ตัวที่5ตกปลาตัวสีขาวให้ผู้แพ้เลยฮึบฮึบเย่ตัวที่6เชิญค่ะนั่งลงลูกตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ตัวที่9และตัวสุดท้ายตัวที่เท่าไหร่คะตัวที่10ครบหรือยังทีนี้ให้เด็กๆพาปลากลับบ้านหน่อยปลาร่วงแล้วแบ่งกันคนละ5ตัวสิและทีนี้พาปลากลับบ้านเอาไว้ที่เดิมนะคะดูสิพี่แสนดีทำอะไรมีสุนัขอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะสุนัขแต่ละตัวเนี่ยมีสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะตัวนี้สีอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลภาษาอังกฤษว่าอะไรนี่ brown อ่ะหนูหยิบสีน้ำตาลมา brown อ่ะพูดตาม brown ตัวต่อมาสีอะไรคะสีดำภาษาอังกฤษว่าอะไรแหละถูกต้องค่ะไหนมีสีไหนอีกหนูระวังเพื่อนด้วยระวังเพื่อนด้วย

0: เพอร์โพสีสีอะไรคะม่วงถูกต้องพี่อานนท์รอสักครู่อ่ะนั่งลงสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไร orange อ่ะพูดตาม orange อ่ะที่ถืออยู่สีอะไรสีขาวภาษาอังกฤษว่าอะไรตอบก่อน white
1: หนูสีขาวอ่ะหนู white
0: อืมอันนี้ blue สีอะไรลูกสีฟ้าแล้วที่อานนท์อยู่หนูอยู่สีอะไรคะชมพูชมพูภาษาอังกฤษว่าอะไรและสีแดงล่ะ
1: red
0: ครบไหมคะ

ราดูหน่อยนะไหนลองอ้าวหลุดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้มันแค่หลุดเฉย

0: แล้วถ้าหนูอ่านหนังสือเสร็จแล้วหนูจะต้องเก็บไปที่ไหนเก็บไปที่ไหนถ้าหนูอ่านหนังสือเสร็จแล้วหนูต้องเก็บไปที่ไหนบนชั้นหนังสือเวลาอ่านแล้วก็เปิดจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายแบบนี้เพราะว่าตัวหนังสือมันก็จะไล่ในแบบนี้เราจะไม่เปิดจากทางนี้ไปทางนี้นะลูกอ่ะเริ่มเปิดตั้งแต่หน้าแรกเดี๋ยวครูแพทจะดูซิว่าอ่างเปาเปิดหนังสือ
1: หน้าปก
0: หน้าปกถูกต้องค่ะหน้าต่อไปเรียกว่าอะไรคะหน้านี้เรียกว่าอะไรคะแผ่นอะไรนะแผ่นรองปก
1: แผ่นรองปก
0: อ่ะทีนี้อ่ะเปาอ่านเองกันเก่งมากเนี่ยถ้าเพื่อนมาอ่างเปาสามารถบอกเพื่อนได้เลยถ้าเพื่อนจับหนังสือไม่ถูกหรือว่าเปิดหนังสือไม่ถูกโอเคไหมคะจับหนังสือแบบไหนเนี่ยจับตรงนี้มาทีนี้เอามือข้างนี้จับประคองไว้แล้วเปิดหนังสือทีละแผ่นเปิดหน้าหนังสือทีละแผ่นได้เลย

0: เด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะคุณครูแพลวขอชื่นชมทุกๆคนเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอบ้างคนแรกในวันนี้นะคะคุณครูแพลวขอเชิญเป็นน้องมาลิค่ะดูซิว่าวันนี้เพื่อนจะนำเสนอเป็นผลงานอะไรคุณครูแพลวถือผลงานให้มาลิถือไมค์นะลูกจับข้างบนดูมาลิวันนี้มาลิปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นคนขับรถไปเที่ยว
0: คนขับรถไปเที่ยวชี้ให้ดูหน่อยอยู่ตรงไหนลูกตรงนี้เป็นรถใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วคนนี้ล่ะเขาเป็นคนใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเขาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่โรงแรม
0: โอ้โหไปเที่ยวที่โรงแรมใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้มาลิด้วยครูแพลวได้ยินนะว่าเมื่อกี้มีคนเคาะเก้าอี้ไม่เอานั่งให้ดีค่ะคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่สโนค่ะดูซิว่าวันนี้สโนจะนำเสนอผลงานอะไรนะนี่เลยค่ะชึบวันนี้สโนวาดรูปเป็นอะไรมาลูก
1: เป็นหนูกำลังเข้าบ้านตอนที่หนูเพิ่งเลิกเรียนมา
0: แล้วเป็นอย่างไรคะ
1: ถ้าหนูก็เห็นว่าผลไม้ขึ้นต้นไม้แล้วหนูก็หยิบมากิน
0: อ
1: ๋
0: อเพื่อนบอกว่าระหว่างทางกลับบ้านเห็นผลไม้ก็เลยเด็ดมารับประทานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่ชอบผลงานของตนเองไหมคะ
1: ชอบ
0: คุณครูแพลวก็ชอบเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ปรบมือให้สโนด้วยและคนสุดท้ายในวันนี้ครูแพลวขอเชิญพี่ปริมค่ะมาเลยวันนี้พี่ปริมประดิษฐ์มาสวยไหมคะ
3: สวยมาก
0: มากเลยพี่ปริมเล่าให้ฟังหน่อยว่าพี่ปริมทำเป็นอะไรคะ
3: กิจกรรมใหม
0: ่พี่ปิ่มบอกว่าทำเป็นกิจกรรมใหม่เป็นตุ๊กตากระดาษใช่ไหมคะใช่มีเสื้อสีอะไรลูก
3: สีส้ม
0: เอาไมค์ใกล้ๆหน่อยเพื่อนๆจะได้ยินด้วยสีส้มกระโปรงสีอะไรคะ
3: สีน้ำเงิน
0: และรองเท้าล่ะลูก
3: สีชมพู
0: สีชมพูพี่ปิ่มชอบผลงานชิ้นนี้ไหมเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เก่งไหมปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณค่ะพี่ปิ่มวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ตอนนี้มือของเราเลอะไหมลูก
4: เลอะ
0: ไ
4: ม่ได้มีดินน้ำม
0: ัน บางคนมีดินน้ำมันบางคนบอกว่ามีคราบกาวแต่คุณครูแพลวรอให้เด็กๆพูดให้จบก่อนเด็กๆพูดจบหรือยังคะอ้าวเหมือนจะไม่จบแน่ครูแพลอ๋อตอนนี้เด็กๆพูดจบหรือยังคะจบแล้วตาคุณครูแพลวพูดหรือยังถ้าหนูแย่งกันพูดเด็กๆคิดว่าคุณครูแพลวกับเพื่อนๆจะฟังรู้เรื่องไหมคะ
5: ไม่
0: รู้เรื่องดังนั้นเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีเกมใหม่ที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยขอทำข้อตกลงกับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เวลาเล่นเกมเราเล่นกับใครนะลูกดังนั้นเราจึงจะต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันและรับฟังความคิดเห็นของใครด้วยความคิดเห็นของใครนะเพื่อนๆสิลูกเพราะว่าตัวเราตัวเองเป็นคนฟังฟังใครฟังครูฟังใครอีกเพื่อนๆถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญวันนี้คุณครูแพลวจะลองสังเกตดูสิว่าเวลาที่เด็กๆเนี่ยหยิบเกมให้เพื่อนเด็กๆจะปาไหมเด็กไม่ปาใช่ไหมคะเด็กๆจะสไลด์เกมอย่างนี้ให้เพื่อนได้ไหมคะเอาตะกร้าใช้ผิดวิธีบางคนเอาไปครอบหัวแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นวันนี้คุณครูแพลวจะลองสังเกตดูสิว่าใครสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องบ้างและที่สำคัญเมื่อเล่นเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนคุณครูถ้าสงสัยถามใครคุณครูคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆและใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยเล่นมาแล้วสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้นะคะและเกมในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่4หนูทำได้ชื่อเกมภาพตัดต่อการใช้ประสาทสัมผัส okay. แค่ฟังชื่อเกมก็น่าสนใจอ่ะเด็กๆคะลองมาสังเกตภาพสมบูรณ์ของคุณครูแพลวก่อนนี่เลยค่ะภาพนี้นะคะเป็นเกมที่ถูกต่อไว้เป็นภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเด็กๆดูซิคะว่ามีอะไรอยู่ในเกมบ้าง
1: แมว
0: แมวจริงเหรอแมวหูแบบนี้เหรอลูก
1: กระต
0: ่ายถูกต้องค่ะเป็นกระต่ายหนูมองภาพแบบนี้ตัวคือตรงนี้หัวและหูยาวถึงนี่เลยสรุปแล้วเป็นตัวอะไรคะกระต่ายถูกต้องค่ะและมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายผู้ชายสดใสผู้ชายได้ผูกตาไหมคะผู้หญิงผูกตาและใช้ประสาทสัมผัสในการจับและถ่ายถูกต้องไหมถูกต้องเอาละค่ะต่อไปเมื่อเด็กๆได้สังเกตภาพสมบูรณ์แล้วคุณครูแพลวจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเรียบร้อยลองเลือกสักชิ้นวางไว้เป็นหลักก่อนได้ไหมได้ได้คุณครูแพลวขอเลือกเป็นชิ้นนี้ขอเลือกชิ้นใหญ่ก่อนจากนั้นคุณครูแพลวลองเอาชิ้นนี้ต่อคิดว่าใช่ไหมไม่ใช่หรอชิ้นนี้หรือเปล่าอ่ะลองอีกสักชิ้นได้ไหมใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบนี้ล่ะใช่ไหมไม่ใช่แล้วถ้าเป็นตรงนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะเอ๊แล้วถ้าเป็นชิ้นนี้ล่ะได้ไหมคะไม่ได้ชิ้นนี้ล่ะถูกต้องไหมยากไหมคะแต่ชิ้นที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้เล่นเองดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่ะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเลือกเกมการศึกษาที่สนใจได้เลย

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: วันนี้นะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะรับฟังความคิดเห็นของกันและกันนะคะและที่สำคัญช่วยกันเก็บได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูแพรวฟังบ้างวันนี้ขอเชิญเป็นพี่โอติครับโอติมาโอติครับวันนี้โอติเรียนรู้อะไรไปบ้างลูก
2: เคลื่อนไหวและจังหวะ
1: โอติบอกว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคลื่อนไหวและจังหวะใช่ไหมครับจำได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวแบบใด
2: จังหวะช้ากับจังหวะเร็ว
1: ได้เคลื่อนไหวพื้นฐานและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งวันนี้เราเคลื่อนไหวตามคำบรรยายใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: โอติชอบไหมครับ
2: ชอบ
1: อ่ะปรบมือให้โอติด้วยลูกเก่งมากวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาก็คือสนทนาข่าวและเหตุการณ์คุณครูแพลวก็สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆหลายคนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นขอชื่นชมเลยค่ะต่อมาคือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็ให้ความสนใจและสามารถเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้อย่างสอดคล้องเลยใช่ไหมคะแสนดีใช่แสนดีบอกว่าใช่ต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันซึ่งจำได้ไหมคะว่ากิจวัตรประจำวันคืออะไรคือการทำบ่อยๆจนมันเป็นกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เราทำทุกวันใช่หรือเปล่าใช่ต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆคะก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเป็นอย่างดีช่วยกันเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้เกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมใหม่คือเกมอะไรคะจำได้ไหมภาพตัดต่อประสาทสัมผัสเก่งมากแสดงว่าเด็กๆมีความจำที่ดีมากแต่วันนี้เสียดายจังเวลาเป็นอย่างไร
3: หมด
1: เรื่องแล้วก่อนเราจะลากันไปร้องเพลงพร้อมกันได้ไหมคะนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1.2 ล้านแสนบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านแสนบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 7 แสนบาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 9 แสนบาทครับในกรณีนี้นะครับ

IA สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินเดือนได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับผมบุญดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP

ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะรับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วม งานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอน
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะ

ก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลขอพาอาดูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีมาซ่ากันที่ชุมชนริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันอีกด้วยรุ่นเล็กดูได้รุ่นใหญ่ดูดีดูกันได้เพลินๆทั้งครอบครัวครับ
2: ไม่รู้
3: อ๋อพอจะรู้จักค่ะ
4: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
5: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคือสามารถที่จะมีเชื้อต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได
3: ้มีอาการจะมีไข้มีไข้สูงตัวร้อน
6: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
4: ซ่า

0: นะครับ
1: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
2: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ
1: ์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
2: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเชื้อราเชื้อไวรัสพยาธิแต่ว่าหลักๆเลยคือแบคทีเรียเป็นหลัก
1: ถ้าหากว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามมีโอกาสจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกัน
2: ก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือขึ้นกับหลายส่วนอันดับแรกคือเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นเบาหวานการเป็นเบาหวานก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเราที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ดีเท่าคนอื่น
1: อ๋ออ่ะเป็นไหมครับอ่ะ
2: เป็นแล้ว
1: โอ้เป็นห่วง
3: ยังไม่เป็น
1: โอเคโอเค
3: ยังให้ยัง
1: ครับครับ
3: ใจหายแวบ
2: หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเม็ดมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
3: ภูมิต้านทานจะน้อยหน่อย
2: ใช่รวมถึงอันที่สองถึงแม้ไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่แก่
4: คุณหมอหันไม่ได้เลยที่กลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติงานศิลป์และบรรยากาศอันเงียบสงบใครสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยล่ะครับ
1: ใช้หาปลากันหน่อยไหมครับ
2: ได
1: ้มาเลยมาเลยมาเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนเอามีคุณหมอเชิญครับ
2: เราถามทางเลยเหรอ
1: ครับผม
2: ปลามันจะอิ่มไป
1: เต็มที่เลยครับ
3: กินอาหารปลาไหม
2: ถามคนบนเรือใช่ไหม
1: ถามคนบนเรือเนี่ยเหรอโอ้ฮัลโหลซาโยนาระปรากฏเป็นไต้หวันว่ะ
2: อันยอง
1: เอาเกาหลีหนักกว่าเดิมอีกหมดกันซาโยนาระหมดกันอู้เยอะมากอ่ะ
2: เยอะมากเยอะมากเมื่อกี้เขาให้ไปเยอะ
1: ตายละสามถังก็ไม่พอโอ้โห
2: อย่าแย่งกันอย่าแย่งกัน
1: เจ้าของสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
1: แหมนั่งชิลเลยนะเรานะนั่งชิลคนก็เดินมาหยิบของเราก็รับตังค์อย่างเดียวนะเจ้าว่ะ
2: เข้าหน้าบ้านอย่างเดียว
1: แม่มีอาการอะไรป่วยหรือไม่สบายในร่างกายบ้างไหมฮะปรึกษาได้นะครับ
6: เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยให้เคมีเพิ่งกลับมาอย่างนี้ยังเลย
2: เป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยครับ
7: เป็นต่อมน้ำเหลือง
2: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที
1: ่เรียกคำเดียวกันป้าทะแล้วกันอ่ะ
2: ป้าหนู
3: ป้าหนู
1: มีขนมอะไรบ้าง
8: เปียกปูนกล้วยจีนและขนมชั้น
1: ครับ
8: อันที่จริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยน้องเขาขาย
1: เอาเหรอ
8: ค่ะอันนี้ป้าให้เอื้อเฟื้อร้าน
1: โอ้ตายใจดีจังเลยแล้วชื่ออะไรครับ
9: พี่ขนุน
1: พี่ขนุนอันนี้ขายยังไง
9: ยี่สิบ
1: บ้าหมดเนี่ย20เหรอ
3: ใช่ตัวเอง
1: ก็ทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุณหมอเป็นพยาธิอยู่เนี่ย
2: พยาธ
1: ิเป็นพยาธินั่นแหละครับคุณหมอเป็นพยาธิอ้าวไหนครับอ่ะ
3: ไหนก็ได้
1: อ
3: ่
1: ะนี่มั้ยมะม่วงกวน
2: เดี๋ยวเคี้ยวไหวมั้ย
8: เดี๋ยวฟันหลุด
1: ไหน
2: เคี้ยวไหว
1: ไม่มีกล้วย
2: แม่บอกเดี๋ยวฟันหลุด
1: เงินเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหมอทีมงานจ่าย
3: ใช่
1: เฮ้ยเคี้ยวไว
2: ้กินเลยกินเลย
1: เอากินเลยเหรออ๋ออีกทีมงานก็กลัวเราเอากลับบ้านเนาะ
2: ใช่
1: มันร้ายเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย
3: อร่อย
2: ขนมเปียกปูนอร่อยค่ะไม่หวาน
1: แม่มีป่วยไปอะไรบ้างเปล่าก
10: ลางคืนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยประมาณคืนละ3ครั้ง
1: ล็อกประตูเลยแม่ล็อกประตูแล้วเราไม่ต้องเข้าเลย
10: ไม่เข้ามันนอนไม่หลับ
1: อ๋อเหรอโอเคแม
10: ่เป็นเพราะอะไรหรือเปล่า
2: ก็จริงแล้วในผู้สูงอายุเองมีปัญหาเรื่องปัสสาวะได้อยู่แล้วมีปัสสาวะบ่อยได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นที่เราอาจจะต้องพยายามปรับเช่นไม่ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยลดระดับนึงนะ
1: อย่างนี้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดไหม
2: ปัญหาเรื่องปัสสาวะถ้าเป็นแค่บ่อยอย่างเดียวอาจจะโอเคแต่ถ้ามันมีขัดมีฉี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทำให้เกิดการคั่งค้างปัสสาวะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นเชื้อจากกระเพาะป
1: ั
2: สสาวะ
1: เข้าไป
2: ในเลือดได้นะแต่ถ้ามีแต่บ่อยอย่างเดียวแต่ว่าออกหมดทุกครั้งฉี่พุ่งดีทุกครั้งอันเนี้ยก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
11: รุ่นใหญ่ภาษา
1: ผมมีเพื่อนเนี่ยฮะคุณยายเป็น
3: อะไรคุณเดี๋ยวก่อนเพื่อนคุณยาย
1: เดี๋ยวคุณยายของเพื่อน
3: เออ
1: คุณยายของเพื่อนนะครับสะโพกเขามีปัญหาแล้วเขาผ่าตัดผ่านไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็แบบอยู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นได้ด้วย
2: ประเด็นต่อมาก็คือเรามีสิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดจากการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจหรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสวนปัสสาวะ
1: มีการสวนอะไรเข้าไปในร่างกายเราเนี่ย
2: อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นทางเข้าของเชื้อได้
1: แพทย์หรือพยาบาลเขาต้องทำความสะอาดแบบดีมาก

0: ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันยังมีโอกาสติดอีกไหมอ่ะ
1: มันก็มีได้แต่มันก็บอกยากมันเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสอดท่อเข้าไปในปากอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู่
1: เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
2: เดี๋ยวก็จับได
0: ้ฮะแม่มองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเจอกันต่อครับ
1: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
2: พูดแล้วพูดเลยไปเลย
0: อันแรกผมยังไม่ได้พูดเลย
3: คุณใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนริมคลองบางหลวงครับคุณผู้ชมที่อยากจะหลีกหนีความแออัดในเมืองแล้วมาใช้ชีวิตให้ช้าลงเดินเล่นนั่งพักชิลๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราอยากจะแนะนำให้ลองมาเที่ยวกัน
0: ตอนนี้นะครับเรามานั่งชิลกันที่ร้านสวัสดีณคลองบางหลวง
2: สวัสดี
0: ครับผมสวัสดีแบบนี้เลยเขามีกาแฟนะมีสมูทตี้มีไอศกรีมกะทิมีนี่ของเล่นนี่สมัยเด็กๆเลยจำได้มันจะชักเหมือนไอ
2: นางตะลุง
0: นางตะลุงใช่
5: ด
6: ี
5: ใจด้วยนะ
6: ที
5: ่มาเที่ยวคลองหลวง
6: จะไปไหนล่ะเนี่ย
5: สวัสดี
6: อ้าวเหรอฉันจะไปเหมือนกัน
5: เขาไปก่อน
6: อ้าวงั้นฉันตามไป
1: ปองแปง
0: เออปองแปง
2: ปองแปงก็มาจากย้อมผ้ามาย้อมผ้า
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ย้อมผ้าย้อมผ้า
0: แล้วนี้อันนี้ละอันนี้อะไรอ่ะ
2: จักรจันจักรจัน
0: อ๋อจักรจัน

0: นะ
1: เขาบอกทานไอติมแล้วอายุจะลดลงอีกเยอะ
0: จริงเปล่า
2: จริง
0: จริงป่ะหม
3: อไม่แน่ใจ
1: ค
3: ุ
1: ณหมอเขาเป็นทางการเรา
0: หมอผมไม่เชื
1: ่อไอติมไอติม
0: หมอผมไม่เชื่อโอ้ยร้านนี้ต้องแวะเลยร้านนี้ต้องแวะเลย
4: สวัสดีครับยาย
0: อันนี้กะละแม
4: สวัสดีครับ
0: ตกลง15หรือ13
5: ชอบดูละครที่คุณเล่น
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
1: ยายลดให
3: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
5: ก็ไปแทงงวดนี้ซะ
0: งั้นเราอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
1: ครบเลยดิ
3: ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: อายุมากแล้ว
3: นับไม่ถูกเลย
1: ผมทายนะคุณยายขอโทษนะคุณยายนะอายุ95
6: เฮ้ย
1: ตรงเห็นไหมล่ะบอก
0: แ
1: ล้วไม่เช
0: ื่อ
1: ส
0: ุ
1: ดยอด
0: ดูแข็งแรงมากเลยอ่ะยายออกกำลังกายบ่อยเหรออ้าวยายบวกเลขอย่างเดียวเลย
3: เช็คเลขอยู่เช็คอยู่ตกลง13หรือ15คะเนี่ย
2: 15
3: 15แล้ว
0: เขินเองด้วยนะพูดผิดแล้วเขินเองด้วยนะ
1: อร่อยอร่อยอร่อย
0: ดีดี
1: ได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอม
3: น้ำตาล
1: กลิ่นจะหอมน้ำตาลแล้วก็หอมมะพร้าวนิดนิด
5: ชอบคุณเนี่ยเล่นมากเลย
0: เหรอครับผมชื่ออะไรเนี่ยชอบผมเนี่ย
5: นึกไม่ออก
3: นึกไม่ออก
0: ณเดชกับมาริโออ่ะ
5: ไม่ใช่ทั้งนั้น
3: อย
5: ่
3: างน้อยยังรู้ยังรู้
0: จะบวช
1: ผมดีกว่าแน่ๆเลยต้องจำได้
0: ไงไง
5: ตัวตลกอะพี่ไม่ค่อยชอบดู
3: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
7: มีกินยาทุกวัน
3: มีโรคอะไรบ้าง
7: ความดันสูง
3: ความดันสูงไขมันมีไหมเบาหวานไม่มี
0: เกา
1: จังเลย
5: ไม่เป็น
0: ไม่มี
3: มีความดันอย่างเดียว
0: รู้ตายแข็งแรง
1: ม
0: ากเลย
1: สุดยอดเลยแข็งแรงมากคุณยายออกกำลังกายวิธีไหนแบบไหน
7: นั่งแล้วก็ลุก
3: นั่งลุกนั่งโอ้ออกกำลังขาออกกำลังขา
0: ลุกนั่งกอดอกคุณหมอครับอย่างนี้ไม่มีโอกาสเป็นแล้วมั้ง
3: ถ้ามีแต่ความดันอย่างเดียวความเสี่ยงก็น้อยยกเว้นอายุที่เยอะอย่างเดียว
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เอาลักษณะอาการมากดีกว่าครับคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
3: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเวลามีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเราทำให้มีไข้ทำไมร่างกายถึงให้มีไข้รู้ไหมคะไข้เราคืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าทำให้เชื้อโรคมันตายพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายต้องพยายามทำไงก็ได้ให้กำจัดเชื้อออกไปนั้นระดับแรกร่างกายเราก็ทำให้มีไข้อันที่2คือขึ้นกับว่าเชื้อนั้นน่ะนอกจากอยู่ในเลือดแล้วไประบบไหนอีกหรือว่ามีระบบไหนที่เป็นต้นตอของการติดเชื้อสมมุติว่าเป็นปอดถ้าไปที่ปอดมันก็มีหายใจไม่ไหวหายใจหอบเหนื่อยมีไออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าทางเข้าของเชื้อหรือแหล่งของเชื้อเป็นทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมาด้วยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดนะอันนี้คืออาการที่ว่ามันไปตรงไหน
0: ความรุนแรงมากคุณหมอเขามีเลเวลของเขาไหม
3: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้วมันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็ทำมีหอบเหนื่อยหรือไประบบไตก็ไตวายนะอันนี้ก็คือเป็นภาวะติดเชื้อกระแสเลือดร่วมกับอวัยวะอื่นๆหรือว่าระบบร่างกายอื่นๆเริ่มมีปัญหาอันสุดท้ายอันนึงก็คือช็อกละช็อกหมายความว่าในทางการแพทย
0: ์
3: ถ้าในทางอย่างคุณก๊อฟช็อกนี่แปลว่าอะไรคะ
0: ช็อกคือแบบอุ๊ยตกใจไม่สวยจัง
3: อะไร
1: ตอนแรกผมคิดว่าช็อกนี่เป็นช็อกเขียนแต่กระดาน
0: ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
3: ในภาษาทางการแพทย์คำว่าช็อกนี่หมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
0: อันตราย
3: ก็คือความดันตกพอความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีช็อก
0: หมายความว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสมมุติว่าป่วยไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลทวีคูณได้เร็วขึ้นไปอีก
3: เพราะนั้นคือขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันก็อาจจะเบิ้ลไปเช่น1อายุก็เยอะอีกเบาหวานก็มีอีกนะฮะ3ติดเชื้อมันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
1: ก็ผมนี่เยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
0: ครับผม
1: ยังไม่เยอะ
0: ก็สะสมไว
1: ้แบ่งมาหน่อยมั้ย
0: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
3: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
0: เอาข่าวมาจากไหน
3: มาทีมงานบอกมา
0: บ้าบออ
1: ย่าปลด
0: บ้าบอคอหอย
1: ไม่มีพูดแล้วพูดเลยไปเลย

0: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
1: ไม่รู้ได้โทรตัวเองไม่ได้ยินไม่ได้ยิน
2: ร้านดังด้วย
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่บอยอดูบอกว่าร้านนี้ดังมากตอนนั้นคือเราดิวกันก่อนสั่งเลยอ่ะฟรีได้ไหม
4: ได้
0: ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพี่บอยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คลองบางหลวงแล้วไม่มาที่ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
4: ประมาณนั้นนะครับเห็นเขาพูดกันใช่
0: โอ้โหเห็นเขาพูดกันนะ
4: เห็นเขาพูดกัน
0: เวลาได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
4: เขาปลื้มเลยครับ
0: นี
2: ่
4: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
0: ม
4: าข้าวเหนียวขายขนมเนี่ย
2: ขนมทอด
0: ใช่
4: ใช่ขายมา50ปีแล
0: ้วว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
5: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
0: อุ้ยเหรอ
2: เป็นรายการเพลง
5: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
2: ตอนนี้เยอะเลยนะคะท่านผู้ชมอยากทราบ
5: ครับผม
2: นับตัวไป
5: แล้ว7
0: 57
5: 70ครับ
0: โทรศัพท์กดลงมาให
5: ้ได้ได้ได
0: ้70แล้ว
5: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
2: า
5: ะ
2: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
5: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
2: ้วิดพื้นได้
5: วิดพื้นได้ด้วย
0: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะไหมอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงครับคุณหมอครับ
2: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
0: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานหวานอ่อนๆ
2: พริกเพิ่มอย่างเดียว
0: ดีเลย
2: ชอบเผ็ด
0: เออลงตัวลงตัว
2: ฝากนิดนึงว่าคนไทยนิสัยอันนึงคือปรุงเลยไม่ชิมนะขอให้ชิมก่อนพอดีมันรสชาติมันดีอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลน้ำปลาเพิ่ม
5: พอดีแล้วไม่ต้องเติม
2: ใช่พอดีแล้วไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการกินนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
2: เค็มนี่แหละ
5: ที่จริงเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
0: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่นี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
2: ยกได้เลย
0: ว้า
5: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อยอร่อย
0: แล้วข้าวเหนียวดีมากนะ
2: ข้าวเหนียวอร่อยข้าวเหนียวอร่อย
0: ข้าวเหนียวดีเลยอ่ะโอ้มีหน้าทำมา50ปีแล้วอ่ะไก่ย่างจานจอดด้วยครับบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากแล้วนะครับขายของในเรือแบบนี้ได้ฟิลอ่ะ
5: กินกำลังโชยหอม
2: เอาเนื้อไก่ดีกว่าเอาตับด้วย
0: ดูเอาอะไรครับ
5: เพราะเอาข้าวเหนียวอย่างเดียว
0: เอา
2: เอาแต่ข้าวเหนียวเหรอง
0: ั้นเอา
5: เดี๋ยวมากินไก่ของคุณหมอมา
0: เอาอย่างละสองไม
5: ้
0: จบเลยเอาครับ
2: ข้าวเหนียวห่อหนึ่ง
5: คุณแม่เท่าไหร่ครับ
0: 78
5: 78
0: ขอบคุณครับ
5: 78ทิป2บาท
0: เอาไปเลยไม่ต้องทอน
5: ให้หมดเลย
0: ให้หมดเลย
5: เงินฉันนะ
0: นั่นแหละต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรา3คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิ่มแล้วนะ
2: ใช่
0: แต่มันอดใจไม่ไหวไง
2: ไม่เคยเห็นเลย
0: มันได้ฟิลนะคุณหมอเนาะเนาะ
5: หากินยากแล้วเราไม่เคยเจอ
0: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าเราเจอเราคือเจอขายอยู่ริมถนนนะ
5: แต่บรรยากาศลงเรือนี่ไม่มีอ
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีไม่มีเพราะนั้นก็คือต่อให้อิ่มก็ต้องจัดนิดนึง
5: นิดนึง
0: จัดนิดนึงใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองเป็นงานศิลปะจริงๆของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
5: หน้าก
0: ากโบเป็นฝีดาษ
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่ากลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยแล้วก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของสะสมที่เจ้าของร้านเขาสะสมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณทวดกันเลยทีเดียวล่ะครับ
0: อย่างนี้ใช่เลยสมัยก่อนคุณยายต้องมีจำได้สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: นี่เจ้าของร้านแน่นอน
7: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่นี่มานานยัง
7: อยู่มาตั้งแต่60กว่าปี
0: โอ้โห
7: นี่ของขวัญวันแต่งงาน
0: อันนี้กี่ปีแล้ว
7: 50กว่าปี
0: โอ้โห
7: เพราะว่าป้าแต่งงานอายุน้อย
0: อันนี้สมบัติไทเทนิกอะฮะ
7: น่าจะเป็นของโกโบลิตอนขน
0: นั่นแหละแหมโกโบลิหยิกให้เขียวเลย
7: แถวนี้มันใกล้กับคลองบางน้อยนี่จ้าโกโบลิต้องมาดิจ้า
0: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อแม่อย่างเงี้ย
7: บ่อยมาก
2: แต่ไม่ขาย
7: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเก่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี
0: ้แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัว

0: มีอะไรบ้างไหม
1: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
2: ไม่มีความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มี
0: ก็คือมีหลักๆคือโรคเดียวอันตรายไหมฮะหมอโรคนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆ
2: ค
0: ือ
2: มันไม่ได้มีผลกับภูมิคุ้มกันอะไรเราเท่าไหร่เพราะนั้นในเรื่องของจะเกิดการติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่ได้
0: ในกระแสเลือดไม่มีเลยก็ถือว่าแข็งแรง
1: เพราะว่าอายุจนจะหมดแล
0: ้
1: ว
0: อุ้ยอยู่อีกนานปีนี้เท่าไหร่นะ
1: 70กว่าเล็กน้อยไม่เยอะ
0: ทีนี้จะเขินอายุกัน
3: แม่ก็บอกเต็มๆไม่ได้จ
1: ะ
3: ไ
1: ปเขาบอกว่า2อย่างห้ามถามใช่ไหมคะ1อายุ2เงินเดือน
0: อายุกับเงินเดือนห้ามถามงั้นเงินในแบงค์มีเท่าไหร
1: ่เงินในแบงค์ก็ห้ามถาม
0: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายไหมครับ
2: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่2ก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
3: อวัยวะ
2: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมันมีแหล่งต้นตอของเชื้อมาที่เราต้องไปจัดการเช่นบางคนมีฝีก็ต้องไปผ่าออกเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกการรักษาอีกแบบนึงจริงแล้วถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างเนี่ยโอกาสหายขาดมีแต่ว่าขึ้นกับหลายปัจจัยอายุไหวไหมโรคร่วมมีไหม
3: คุณหมอเวลาพูดคุณหมอจะหันมาทางนี้เลยอายุมากแล้วไหวไหม
0: หันมามองด้วยความเป็นห่วง
3: จริงๆเลย
0: หมอที่เป็นห่วงคน
3: ถามจริงเคยไส้แตกไหม
0: ทีนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
2: าจจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือหนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่สองคือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็ควรไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอคุมน้ำตาลให้ได้ระดับเป็นโรคไตก็ไปพบแพทย์ให้ระดับไตมาอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคต่างๆคุมทำให้ดีที่สุดคุมให้ได้ดีที่สุดอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆ
0: คือป้องกันไม่ทันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่นี่คือบ้านศิลปินนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่นะครับเขาจะมาดูหุ่นละครเล็กกันแต่ว่าเสียดายวันนี้การแสดงเขาไปแสดงต่างประเทศ
3: เอ้าประเทศไหนเนี
0: ่
3: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะมีงานโชว์
3: ประเทศปทุม
0: ประเทศปทุมสวัสดีครับที่นี่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
4: เปิดทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันเลย
4: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
0: กี่โมงถึงกี่โมง
4: 10โมงถึง6โมงเย็น
0: คุณเราปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
4: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
0: รอบเดียว
4: รอบเดียวครับ
0: สนุกมากผมเคยมาครั้งนึงสนุกขำเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นแบบร่วมสมัยแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
4: ก็จะมีว่าการระบายสีต่างๆไอ้พวกหน้ากากเป็นตุ๊กตาไอ้อุ่นอมสินอีกเรื่องนึงก็เป็นการทำสร้อยอะไรนะสร้อย
2: ลูกปัด
0: ลูกปัดที่เขาคิดกันตอนนี
4: ้แล้วอีกอย่างก็ทำกระจกพกพาทำที่เปิดขวด
2: วาดเอา
4: วาดเอา
0: สรุปนะครับเราก็จะเลือกมาเพ้นตัวหน้ากากก่อนผมหน้ากาก
2: อันนี้เอาเป็นกระปุกอมสินนะคะอันนี้ลูกหมูจะพยายามเพ้นให้เหมือน
0: ของอา
2: ละ
0: ฮะ
3: ที่เปิดขวด
0: อาจจะงงนิดเปิดขวดยังไง
2: เดี๋ยว
0: ตอนจบของผมนี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยฮะใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองเป็นงานศิลปะจริงๆพอดีแบบว่าเรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
3: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษครับคุณหมอเป็นไงครับ
2: ดีค่ะเข้าทีมติดเชื้อฝีดาษนี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งอ๋อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเหรอ
2: ก็คือไวรัสเข้าเลือดแล้วก็โผล่มาเป็นตุ่มนี้ก็คือจะทำหมูออมสินนะคะที่ช้าเพราะโมเดลผสมสีชมพูอยู่นะครับ
0: ดูเป็นไงฮะอันนี้ตั้งใจจะวาดอะไรครับ
3: เนี่ยวาดตัวเองด้วยล่ะ
0: วิจัยแล้วผมจะวาดเป็นแบบว่าคนแบบว่าหัวฟูๆหยิกๆอะไรอย่างงี้ใช่
3: ไ
0: หมแอนแน่ลูก
3: ชื่อตัวเอง
0: นี่แถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่าวาดเรียกว่าเขียน
3: วาดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช่ไ
0: หมอ๋อดูแค่นี้เลย
3: แค่นี้เลยป้าอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูม
0: าอยากดูสิ
3: อยากดู
0: เอามาดูโอ้
3: แล้วด้านนี้
0: อ๋อไว้เปิดแบบงัดเอา
3: ถูกต้อง
0: ของคุณหมอเสร็จแล้วนะครับ
3: หมอเสร็จแล้ว
0: ไหนไหนคุณหมออุ้ยตายน่ารักผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นจานสีที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน
3: นี่ชมหมู
0: ไม่เคยเห็นหมูที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน

0: คือกิจกรรมนะฮะที่เรามาทํากันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริงๆ
1: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอ่ะชื
0: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
1: สนุกค่ะ
0: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
0: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
2: ไม่เหนื่อยเลยครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาพาครอบครัวพาผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพักผ่อนบ้างนะฮะให้ร่างกายได้พักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บจิตใจมันเบิกบานใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: ก่อนนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เอาโดดเลยฮะอึ๊บโ
1: หอ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คุณแม่กับคุณลูก
0: แม่กับลูกฮะ
1: แยกออกมั้ย
0: พี่หรือเปล่า
1: พ
0: ี่กับน้องหรือเปล่าคุณแม่เหรอฮะจริงเหรอนี่ปกติอาจารย์เธอแต่งตัวอย่างงี้ป่ะเปรี้ยวๆอย่างงี้ป่ะโอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
1: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
0: โถเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอ่ะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
6: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเรา

0: แอลนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
1: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
2: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
0: ๆวันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายดายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้
0: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืช

0: พืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
1: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อนมาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
2: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
3: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
2: แย่จังเลยนะ
3: มันน่าเกล
2: ียดจริ
3: งๆใช่
2: แย
3: ่จัง
4: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
5: ้นานมั้ยครับกว่าจะสกัดไฟป่าได้
0: เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ต่อจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคน นี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
2: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
2: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
2: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
6: ขายของ
0: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
6: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
2: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
2: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
2: ก็ใช่นะสิ

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นาย A ทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนาย A จะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านาย A มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ต อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
3: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
2: ณธนาคาร
3: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
2: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
3: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
2: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
3: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
3: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
3: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
2: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
3: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
2: ครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
3: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
2: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
3: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
2: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
3: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th

TH กรอกแบบฟอร์มและเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มที่เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้าโรงไฟฟ้าชียมวนอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแล้วก็วางระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์ตำรวจหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของครูนักเรียนเช้านี้เมื่อเวลา 8:35 นาทีครับคนร้ายไม่ทราบกลุ่มลอบวางระเบิดรถยนต์ของตำรวจบริเวณริมถนนโรงเรียนบ้านปูไลหมู่ที่6ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาจุดเกิดเหตุห่างจากโรงเรียนประมาณ100เมตรส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์ราชการได้รับความเสียหายเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุตำรวจสังกัดหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12นำกำลังเข้าออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในช่วงเช้าของการเปิดเรียนตามมาตรการคุ้มครองครูและสถานศึกษาเมื่อรถยนต์ของตำรวจขับมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ได้จุดชนวนระเบิดขึ้นทันทีแรงระเบิดส่งผลให้รถยนต์ของตำรวจพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3คนเป็นนายตำรวจ2นายและก็ประชาชนในพื้นที่อีก1คนหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาครับก็มีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั่วทุกจุดเสี่ยงแล้วและเมื่อคืนนี้ในช่วงเที่ยงคืน40นาทีครับได้เกิดเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่1บ้านมะพร้าวต้นเดียวอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนเบื้องต้นนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่อง3ลูกขณะเกิดเหตุครับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงไฟฟ้าตามปกติก่อนที่กลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนซึ่งปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่าด้านหลังโรงไฟฟ้าแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปภายในจากนั้นได้ข่มขู่และสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ก่อนลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ได้อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข418ปัตตานียะลาทั้ง2ช่องทางเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางรองในการสัญจรแทนขณะที่ภายในโรงไฟฟ้ายังคงถูกปิดเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการวางวัตถุระเบิดเพิ่มเติมไว้ภายในหรือไม่
1: มาดูความคืบหน้าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังก็เตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าค่ะทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ย้ำนะคะว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐแล้วก็ไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวนะคะว่าจะเร่งนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะตั้งเป้าจะได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกต้องคำนึงถึงทุกข้อมูลทุกมิติความจำเป็นแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์โดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็มีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ก็ได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและเมื่อมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป
0: และอีกหนึ่งโครงการในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็มีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับชาวบ้านที่แล้วก็เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่วันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจดูนะครับก็พบว่าออกมาจับจ่ายใช้ซื้อสิ่งของต่างๆในตลาดนัดกันอย่างคึกคักกันเดียวครับทำให้บรรยากาศต่างๆถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีที่ตลาดสุเหร่าองค์บริเวณหน้ามัสยิดกูวาติลอิสลามอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านในพื้นที่ครับทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักแม้จะต้องเร่งรีบเพราะว่าสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่ฝนกำลังจะตกเนี่ยนะครับแต่บรรยากาศส่วนใหญ่ก็ยังพบว่าประชาชนยังคงเลือกใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กับร้านค้าที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการซึ่งก็มีการเชิญชวนลูกค้าให้ใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาเพียง 40% ของราคานะครับยังชาวไทยมุสลิมท่านหนึ่งเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนจึงสามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ยากและในช่วงเวลาปกติจะซื้อสินค้าน้อยกว่านี้แต่เมื่อมีโครงการและมีร้านค้าที่ร่วมอยู่รายการนี้อยู่ใกล้บ้านเลยทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้ามากขึ้น
2: รู้สึกประหยัดขึ้นค่ะจากก็คือประหยัดมาครึ่งนึงก็ยังดีกว่าเราจ่ายเต็มจำนวนนะคะแล้วก็หนูก็เคยได้สิทธิ์มาแล้วก็คือแค่กดยืนยันรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็จับจ่ายสินค้าได้มากขึ้น
0: ไปฟังทางฝั่งแม่ค้ากันบ้างนะครับอย่างท่านนี้เป็นแม่ค้าขายไก่สดบอกแบบนี้ครับว่ายอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสมักจะเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มราคาหลักร้อยเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็นปีกลางน่องไก่อกไก่แล้วก็สันในไก่ซึ่งปกติสินค้ากลุ่มนี้จะขายได้น้อยกว่าเนื่องจากจะมีราคาสูงกว่าไก่ในส่วนอื่น
3: เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นยอมรับว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าบางคนเขาก็แบบตังน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนน่ะเขาก็ใช้แบบวันนี้เขาใช้ตังของเขาน้อยแต่ว่าใช้ตังของรัฐบาลเยอะเขาจะซื้อเยอะเพิ่มขึ้นบางคนใช้หมดเลยฉันว่าดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ลูกค้าอยากออกมาใช้เยอะถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้
1: คดีการน้ำมันที่คลังน้ำมันจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการออกหมายเรียกนายสุรัตน์ซึ่งก็เป็นน้องชายของเสียตื่อคอชโมเขารับทราบข้อกล่าวหาทางดีไซน์ก็ชี้แจงนะคะเพราะว่าไปตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็พบว่าเป็นคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงของบริษัทค่ะที่ตรวจพบว่ามีการปลอมปนน้ำมันแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกับจับตาวันศุกร์นี้ที่ดีเอสไอจะประชุมสรุปสำนวนคดีกักตุนน้ำมันทุกสำนวนค่ะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษได้กล่าวถึงกรณีที่นายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายของเสียตือคอสโมเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษกรณีการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัททริกเรียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดอ่างทองเพื่อจำหน่ายคดีนี้ค่ะแม้ว่านายสุรัตน์ไม่ได้มีชื่อปรากฏในโครงสร้างผู้บริหารอยู่เลยแต่ว่า DSI มีหลักฐานสำคัญก็คือเส้นทางการเงินที่โอนตรงเข้าบัญชีนิติบุคคลซึ่งชี้ชัดว่านายสุรัตน์คือผู้บริหารแล้วก็รับผลประโยชน์ตัวจริงอยู่เบื้องหลังเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอส่งพยานหลักฐานเพื่อหักล้างในภายหลังคดีนี้ค่ะมีผู้ต้องหาแล้ว3รายคือบริษัททริเรียนปิโตรเทรดดิ้งในฐานะนิติบุคคลกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนของบริษัทและนายสุรัตน์ค่ะ
4: ในระบบการสอบสวนของเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหานะครับพนักงานสอบสวนก็จะมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยมีพยานหลักฐานพอที่จะกล่าวหาหรือไม่ซึ่งในเคสเนี้ยก็มองแล้วว่ามีพฤติกรรมที่น่าจะร่วมกันกระทำความผิดกับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้2รายนะครับก็เลยเชิญมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ถูกกล่าวหาก็เข้ามาพบแล้วนะครับแล้วก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนเห็นว่าเข้าลักษณะที่เป็นความผิดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ต้องหาเองก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานที่มองว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นกระบวนการสอบสวนทั่วไปตามปกติก็ปฏิเสธตามข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งไปนะครับว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันในการที่จะปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกระทำการใดๆเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยไม่เป็นไปตามที่มีการประกาศกำหนดไว้นะครับ
5: อ้างว่าไม่ได้ทำ
4: ก็ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิด
1: อกจากนี้นะคะ DSI ยังขยายผลเชิงรุกค่ะตรวจสอบใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน8ข้อสำคัญตามกฎหมายล่าสุดก็ออกหมายเรียกนิติบุคคลระดับมหาชนซึ่งก็เป็นโรงกลั่นยักษ์ใหญ่6แห่งในประเทศไทยให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่11และ12มิถุนายนนี้ซึ่งยังไม่มีรายใด

ทำเรื่องขอเลื่อนนะคะสำหรับภาพรวมการดำเนินคดีกักตุนน้ำมันพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าวันศุกร์นี้ล่ะค่ะอธิบดี DSI จะเรียกประชุมใหญ่คณะพนักงานสอบสวนทุกชุดเพื่อเร่งรัดแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทุกสำนวนคดีโดยเฉพาะกรณีน้ำมันล่องหนกลางทะเลสุราษฎร์ธานี60ล้านลิตรที่มี

0: ความพร้อมในทุกด้านแต่ย้ำนะครับว่าการใช้กำลังทหารจะเป็นหนทางสุดท้ายพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าในวันศุกร์นี้จะมีการหารือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประสานประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแทนที่จะเปิดโอกาสการเจรจาระหว่างกันทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและหลักมนุษยธรรมสากลไทยไม่ใช่ฝ่ายรุกรานก่อนและจะไม่มีการยั่วยุจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเลือกทางที่ดีที่สุดให้ประเทศชาติและคนไทยส่วนข่าวสารที่ปรากฏในหลายสื่อบางเรื่องนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดจึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องพลอากาศเอกประภาสยังให้ความมั่นใจอีกว่ากองทัพไทยนั้นมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านๆมาทางด้านของกำลังพลความได้เปรียบจากภูมิประเทศซึ่งอยู่ในจุดที่สูงกว่ากัมพูชาเกือบทุกจุดแต่ก็อาจมีเหตุการณ์ยั่วยุเกิดขึ้นที่นำไปสู่การยกระดับสถานการณ์แต่ก็ย้ำว่าการใช้กำลังนั้นจะเป็นทางเลือกสุดท้าย
1: ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรานึกภาพนะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ตีนเขาแต่ครั้งนี้เราอยู่ข้างบนแล้วเราอยู่ในภูมิประเทศที่ได้เปรียบทั้งหมดอาจจะมีบางจุด2จุดเท่านั้นแหละที่อาจจะต้องมีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเดิน745หรือบริเวณสัตว์ได้สมซึ่งเราก็อยู่ในกระบวนการของพวกเราก็ขอให้มั่นใจว่าน้องๆทหารมีความพร้อมแล้วที่ยาวตั้ง700กว่า800กิโลมันก็ต้องมีบางจุดที่เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์ไปแค่จุดเล็กๆแต่ว่าจุดในแนวรวมเนี่ยจะไม่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะมีแต่ถ้ามีแล้วเราก็พร้อมซัพพอร์ตเพราะน้องเขามีกฎการปะทะอยู่แล้วจากเบาเช่นมีทะเลาะก็คุยก่อนเจรจาก่อนแล้วก็มาเรื่อยๆมีการใช้อาวุธจากเบาไปหาหนักเขายิงหนึ่งเรายิงหนึ่งยิงสองแล้วจนสุดท้ายถ้ามันถึงจุดจริงๆแล้วอะเราพร้อมแต่เป็นหนทางสุดท้าย
2: ไปดูคดีทางยาเสพติดกันบ้างนะคะตำรวจได้ส่วนที่กำลังจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติด2คนที่มีการลำเลียงยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์อีก30กิโลกรัมค่ะลงพื้นที่ภาคใต้ขณะที่กำลังมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับงานขนส่งยาเสพติดเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะตำรวจทางหลวง5นะคะจับกุมนายพลภูสินอายุ39ปีชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็นางสาวเวียงสวรรค์อายุ32ปีชาวสปป.ลาวนะคะพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ดค่ะไอรวม30กิโลกรัมยึดรถยนต์ Toyota สีเทาหมายเลขทะเบียน9กไก่ยยักษ์667กรุงเทพรถยนต์ Honda สีดำหมายเลขทะเบียนกไก่จจ4154พังงาจำนวน1คันรวมถึงโทรศัพท์อีกจำนวน3เครื่องโดยจับกุมได้นะคะบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข41กิโลเมตรที่157อำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนการจับกุมค่ะตำรวจทางหลวงก็ได้รับแจ้งจากกองกำกับการ4กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดลงภาคใต้แล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งได้จัดกำลังรถสายตรวจตามจุดต่างๆจำนวน4คันจนกระทั่งนี่แหละค่ะไปพบรถเป้าหมาย2คันคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์ Honda สีดำเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนก็พยายามที่จะขับหลบหนีแล้วก็ย้อนสอนเข้าไปจอดที่ร้านขายของฝากคนขับแล้วก็คนโดยสารก็หลบหนีนะคะพบยาเสพติดทั้งหมดส่วนอีกคันเป็นรถยนต์ Toyota สีเทามี2สามีภรรยาเป็นผู้ขับแล้วก็นั่งโดยสารมาในรถเป็นลักษณะของรถนำทางค่ะนายพลภูสินผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนขับรถนำแล้วก็สำรวจเส้นทางรับงานผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE เพื่อยาเสพติดไปส่งทางภาคใต้ส่วนนางสาวเวียงสวรรค์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
0: ส่วนการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นะครับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือว่านรข.เขตหนองคายครับก็สามารถสกัดจับผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านผาแดงตำคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายจับผู้ต้องหาได้3คนพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้5กระสอบรวมประมาณ 1,900,000 เม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ก่อนหน้านั้นในช่วงเช้าชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพ

0: เรือร่วมกับหน่วยงานภาคีปราบปรามยาเสพติดสกัดจับผู้ต้องสงสัยจากพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬจนสามารถตรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนบนทางหลวงหมายเลข2009หมู่3ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทพร้อมของกลางคือไอซ์10กระสอบน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัม
1: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในชุมชนริมคลองนางหงเขตปทุมวันเมื่อวานนี้นะคะก็ส่งผลให้มีผู้ประสบภัยบางส่วนต้องอพยพเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็รอรับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็นำคณะลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนแล้วก็จะเร่งคัดกรองกลุ่มเปราะบางเพื่อเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงและหน่วยเคลื่อนที่เร็วจากศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายนิกรเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานเหตุเพลิงไหม้ทางกระทรวงพม.ก็ส่งทีมลงพื้นที่ในทันทีเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบสวัสดิการรวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือพร้อมย้ำว่าทางพม.จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนควบคู่กับการดูแลฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง
2: วันนี้ผมก็มาลงพื้นที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะครับก็มีหลายคนที่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีหลายท่านทราบจากการลงพื้นที่เมื่อกี้นี้ก็ทราบว่ามีบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับการลงทะเบียนสิทธิที่สามารถดูแลได้จากกระทรวงพม.ท่านมอบท่านปลัดแล้วก็ทีมงานลงทะเบียนอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอย่างเช่นผู้พิการนะครับก็ให้จัดการทำลงทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับสิทธิเลยนะครับ
1: นอกจากสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ทางกระทรวงพม.มอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วนะคะยังมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือ 70,000 บาทพร้อมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยด้วย
0: ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงนะครับเร่งสั่งดูแลผู้ป่วยและก็ผู้สูงอายุส่วนสาเหตุของต้นเพลิงนั้นอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงย่านพระราม6พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโรงเรียนวัดสะบัวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยโดยจากการตรวจสอบพบว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบรวม70คนในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราว43คนส่วนที่เหลือพักอาศัยอยู่กับญาติเป็นการชั่วคราวพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ได้สั่งการให้ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้าดูแลผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียงหลังยารักษาโรคได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมเร่งจัดหาเวชภัณฑ์และยาเป็นมาทดแทนโดยเร็วรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากจุดที่เกิดเหตุได้ทันส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้วหลายปากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานอย่างละเอียดเบื้องต้นนั้นพบว่ามีบ้านเรือนจำนวน 3-4 หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงต่อไป
1: สักครู่ค่ะช่วงหน้ารับชมข่าวเที่ยง NPT กันต่อค่ะ

0: ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็

0: ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
1: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
2: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
2: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
3: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
4: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
5: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
5: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
7: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
7: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
5: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ
5: ้
0: าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการหลีกเลี่ยงถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นาวาอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งรังไข่กันซึ่งมะเร็งรังไข่เนี่ยเกิดขึ้นกับผู้หญิงถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยอดเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ผู้หญิงเป็นในประเทศไทยนี้มีสูงไหมคะ
1: จริงๆนะต้องว่ากันตรงตัวว่ามีน้อยนะครับอันดับท้ายๆนะครับถ้าในแง่ของระดับเป็นตัวเพศทั้งของเพศนะครับเป็นระดับเกือบ10แต่ถ้าสำหรับผู้หญิงนะก็อาจจะประมาณสักอันดับ3 4อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจริงๆโรคนี้จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆคือว่าโรคพวกนี้ไม่ต่อให้กับสาวโสดก็เป็นได้นะครับนะคือมันเป็นได้กับทุกคน
0: ทั้งผู้ที่โสดแล้วก็มีครอบคร
1: ั
0: ว
1: ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ปัญหาของมันก็คือว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งเนี่ยมาก็อยู่ดีก็ปุบปับมานี่คือปัญหานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็ที่เราอาจจะเจอปัญหาบ่อยคือเวลาไปตรวจแล้วบอกว่าเรื่องซิสต
0: ์
1: นะครับเรื่องโรคนี้มันจะสับสนกับเรื่องว่าแบบเป็นซิสต์ที่รังไข่หรือที่เรียกว่าถุงน้ำที่รังไข่นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถุงน้ำรังไข่ของสตรีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมะเร็งทุกคนแล้วก็สตรีที่ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ทั้งหลายที่ว่ายังมีประจำเดือนนะครับถุงน้ำรังไข่เนี่ยจริงๆถ้าเรามาตรวจด้วยอัลตราซาวด์หรืออะไรพวกนี้เราจะพบว่าเขาจะมีถุงน้ำค่อยๆโตขึ้นแล้วก็ยุบไปโตขึ้นแล้วก็ยุบไปแต่ก็ไม่ได้หมายความแนะนำให้ทุกคนไปนั่งทำอัลตราซาวด์ทุกวันดูว่าไข่เราโตเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีกลายเป็นมะเร็งได้นะครับซึ่งโรคพวกนี้โดยทั่วไปนะครับก็ถ้าถามเกี่ยวกับว่าสาเหตุจริงๆนะครับต้องตอบอย่างมั่นใจว่าไม่ทราบสาเหตุ
0: นะครับยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ใช่
1: คร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าเราพบว่าบางครั้งเนี่ยปัจจัยอื่นอาจจะมีนะครับเช่นพันธุกรรมเราพบว่าบางครั้งมันจะมีมะเร็งเช่นพวกมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่หรือพวกมะเร็งทางลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งบางครอบครัวมีประวัติในครอบครัวเป็นเช่นมีญาติคนนู้นเป็นมะเร็งเต้านมมีญาติคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ญาติคนนี้เป็นมะเร็งนี่บางครั้งเราก็พบว่าเกี่ยวข้องกันนะว่าเป็นในครอบครัวอันนี้เป็นในครอบครัวก็มีได้แต่ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเป็นมะเร็ง3อย่างในคนเดียวกันเพียงแต่ว่าในครอบครัวฉะนั้นทางการแพทย์ถ้าเราจะซักประวัติใช่ไหมสมมติถ้ามีประวัติที่คนนี้มะเร็ง3อย่างเราก็จะพยายามซักว่ามีวนเวียนอยู่แถวนี้ไหมซึ่งเราต้องระมัดระวังอาจจะมีมาได้
0: ต้องมีการซักประวัติคนไข้ก่อนว่าในครอบครัวมีใครเป็นบ้างใน
1: ครอบครัวก็ให้ระมัดระวังนะฮะว่าเป็นความเพราะว่ามีพบว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือบางครั้งสตรีบางคนเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมบางครั้งดูแลก็อาจจะพยายามให้ตรวจดูว่ามีอย่างอื่นแถมมาไหมนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอ

0: กรรมหรือเปล่าซึ่งพวกนี้การตรวจอย่างอื่นก็คงยังลำบากอยู่เพียงแต่เราต้องเฝ้าระวังว่ามีกลุ่มประเภทนี
1: ้
0: แล้วก็ส่วนอันต่อไปก็คืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งอันนี้มันบอกยากเพราะว่าเราก็เชื่อว่าอาหารอาจจะมีส่วนหร
1: ือ
0: พวกสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษภาวะซึ่งเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรืออาหารเราก็เชื่อว่าเป็นอาหารพวกที่กินไขมันสูงๆนะก็น่าจะมีเขาเรียกว่ามีส่วนม
1: ี
0: ส่วนเฉยๆแต่เนื่องจากพวกนี้เราทุกคนมันก็มีอาหารการกินมันก็บอกไม่ได้เพราะทุกคนมีความแตกต่างกันเยอะนะครับอันต่อไปก็คือพวกสารบางอย่างหรือบางทั้งปัจจัยบางอย่างเราพบว่าการช่วยเขาเรียกว่าช่วยทำให้เป็นมะเร็งปากไม่เป็นมะเร็งรังไข่ได้มากขึ้นอย่างเช่นเราพบว่าถ้าสตรีที่มีประจำเดือนนานหรือมีประจำเดือนเร็วนะฮ
1: ะ
0: เรากลายเป็นว่าแบบว่ามีประจำเดือนนานที่มีอายุ20-50ก็ยังมีอะไรมีประจำคือช่วงเวลาที่รังไข่ทำงานนานนี่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าจริงๆอาจจะเกิดจากการแค่เรียกว่ารังไข่ที่ทำงานแล้วมีการตกไข่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดได
1: ้
0: งั้นโรคนี้ที่กลายเป็นว่าโรคนี้เราพบว่าผู้หญิงที่แบบมีลูกหลายๆคนกลายเป็นว่าปัจจัยเสี่ยงอันนี้กลับไปน้อยกว่าสาวโสดนะครับหรือประเภทที่กลายเป็นว่าคือถ้ามีลูกหลายๆคนเนี่ยกับเป็นน้อยกว่าแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะแนะนำให้สตรีได้มีลูกกับหลายๆคนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกแทนนะครับอันต่อไปคือการกินยาคุมนะครับเราก็เชื่อว่าผู้หญิงที่กินยาคุมกำเนิดอะไรเนี่ยเคยได้กินบ้างเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะครับซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะผู้หญิงที่มีครอบครัวก็มาจากไทยทานนะครับ
1: ครา
0: วนี้โดยทั่วไปแล้วก็ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันก็คงเราคงควบคุมอะไรไม่ได้นะว่าสาเหตุต่างๆเราก็คงจะน่าจะคอยสังเกตอาการเอามากกว่านะครับว่าอาการอะไรที่จะเป็นไม่ได้นะครับ
1: แต่นั่นแปลว่าสาวโสดอะค่ะที่ทานยาคุมอาจจะด้วยต้องควบคุมฮอร์โมนโอกาสที่จะเกิดการเป็นมะเร็งรังไข่ก็
0: ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงถือว่าลดความเสี่ยงในอนาคตครับนั่นว่ากันว่าถ้าในชีวิตสองสาวๆคนควรจะกินยาคุมสัก2ปีอย่างน้อยในชีวิตไม่นานเกินไปก็น่าลดความเสี่ยงเฉยๆครับ
1: การทานยาคุมต่อเนื่องอะค่ะเป็นระยะเวลาเป็นปีหรือหลายๆปีมีอันตรายไหมคะ
0: จริงๆทางการแพทย์ถือว่าความเสี่ยงถือว่าน้อยมากเพราะว
1: ่
0: าปัจจุบันยาคุมกำเนิดเนี่ยมีระดับฮอร์โมนค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็สามารถทำให้ประจำเดือนสม่ำเสมอและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วก็ลดความเสี่ยงถือว่าได้ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ถือว่าอันตรายถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งเลยครับ
1: เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าการทานยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่นานๆเป็นระยะเวลานานอาจจะทำให้ภายในของเราเนี่ยทำงานหนักอะค่ะอันนี้ในส่วนของการทานยาคุมเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมคะ
0: คือถ้าถามจริงๆก็คงไม่มีใครทานยาคุมทีเป็นระดับเป็น10ปีเหตุผลว่าสมมติเวลาแต่งงานนะครับมีครอบครัวแต่ยังไม่ต้องการมีบุตรก็ยาคุมอย่างมากก็กินสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อตั้งครรภ์ช่วงตั้งครรภ์คงไม่ต้องทานยาคุมคราวนี้เมื่อมีบุตรยาคุมก็น่าจะใช้ช่วงระหว่างการรอบุตรคนต่อไปแต่ถ้าเมื่อมีบุตรเพียงพอแล้วโดยทั่วไปทางการแพทย์ก็แนะนำมักจะให้ทำหมันมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาใช้ยาคุมกินกันจนอายุ50อะไรคงไม่เหมาะสมนะ
1: แล้วก็เป็นอีกทางเรื่องนึงแล้วลักษณะอาการเราพอจะทราบได้ไหมคะว่าเราจะมีลักษณะอาการยังไงที่ต้องสงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: ครับส่วนใหญ่อันที่1 นะครับบ่อยครั้งคือ1คำก้อนได้นะครับบางครั้งเวลานอนนะครับก็อาจจะนอนชันเข่าแล้วมือลองคำดูที่หน้าท้องบ้างนะครับว่าคำได้ก้อนไหมนะครับนะอันที่1คือนี่คือโดยแต่ดีๆหรือประเภทนะใส่กระโปรงอะไรต่างๆต้องเปลี่ยนเป็นยางลองดูสักนึงนะว่าหน้าท้องเราใหญ่ไม่ใช่อ้วนหรือเปล่าหรือมีก้อนอะไรในท้องลองคำด้วยตนเองว่ามีไหมอันที่1 นะครับคือก้อนเพราะว่าพวกนี้เน้น
1: ซึ่งจะอยู่ที่บริเวณหน้าท้องเลยเหรอ
0: ใช่ครับอันต่อไปก็คือมีน้ำในท้องหรือไม่นะครับอาจจะพวกนี้ก็จะมักจะไม่คนไข้จะไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นน้ำในท้องแต่มาคือ1พวกนี้อาจจะมีอาการผิดปกติคือพอท้องมันจะอืดจะมีอาการทางระบบทางเขาเรียกว่าทางเดินอาหารมากกว่าการเขาเรียกการขับถ่ายการทานอาหารจะเริ่มผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอะไรผิดปกติแต่พวกทั้งโรคพวกนี้โดยทั่วไปครับมักจะดำเนินโรคค่อนข้างเร็วบ่อยครั้งเนี่ยครับมาเร็วมาการตรวจในนี้ฉันต้องคอยสังเกตมากกว่าพวกนี้มักจะเน้นตรงที่ว่าก้อนโตท้องโตหรือคำก้อนได้หรือมีเขาเรียกว่า การทำงานของทางระบบขับถ่ายผิดปกติ
1: ค่ะการวินิจฉัยโรคอะค่ะจะต้องเป็นดำเนินไปยังไงบ้างคะ
0: การวินิจฉัยโดยทั่วไปอันที่หนึ่งคือเราจะตรวจภายในก่อนนะครับการตรวจภายในแพทย์เนี่ยจะคลำดูว่าคลำก้อนได้ไหมแล้วมีลักษณะมีน้ำในท้องไหมนะครับถ้าคลำได้แล้วนะครับทำได้หรือกรณีที่สงสัยนะครับเราอาจจะตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด
1: ์
0: ตรวจดูว่ามีก้อนไหมหรือเป็นแค่อ้วนเฉยๆนะครับก็ปล่อยครั้งนะครับที่เราเจอคืออ้วนเฉยๆนะครับถือทานเยอะนะอ้วนเฉยๆ
1: คือคลำเจอก้อนแต่ว่าพออัลตราซาวด์มาไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นอะไรนะอ้วนเฉยๆอันนี้ก็เราก็ให้ไปลดน้ำหนักซะนะครับคราวนี้เมื่อเราคลำได้ก้อนนะครับแล้วหรือตรวจด้วยอัลตราซาวด์ถ้าเจอถ้าเจอเป็นลักษณะที่ไม่ใช่ซิสอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบตอนแรกว่าเป็นภาวะปกติเราต้องแยกก่อนว่าอันนั้นซิสอันนั้นก้อนนะเป็นภาวะปกติหรือผิดปกติถ้าในกรณีที่เป็นก้อนที่รังไข่แล้วผิดปกติคราวนี้แพทย์โดยทั่วไปแพทย์ผู้ดูแลก็อาจจะเตรียมผู้ป่วยนะครับซึ่งโรคนี้แตกต่างจากมะเร็งอย่างอื่นคือว่าถ้าเราเจอก้อนแล้วเราสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ภาวะปกติเราจะแนะนำผ่าตัด
1: ผ่าตัดเลยเหรอคะ
0: ผ่าตัดเลยครับอันนี้คือโรคนี้คือผ่าตัดเลยเป็นหลักนะครับทุกระยะ
1: นะครับทุกระยะเลยใช่ไหมคะ
0: ท
1: ุ
0: กระยะคือผ่าตัดก่อนนะครับเพื่อเอาก้อนนี้ออกมาซึ่งก้อนนี้โดยทั่วไปเราจะระมัดระวังไม่ให้แตกเราจะทนุถนอมมากไม่ให้แตกเพราะว่าถ้าเป็นระยะแรกๆที่ก้อนยังเรากลัวจะแพร่กระจายฉะนั้นถ้าเดี๋ยวอาจจะมีเวลาแผลสมมติถ้าบางครั้งคุณสตรีนะฮะมีก้อนนะก้อนโตขึ้นทีเกือบ20เซนนะครับแผลก็คงจะต้องพยายามไม่ให้แตกนะครับเพราะอาจจะแผลได้ยาวนะและอาจจะมีภาพแสดงให้ดูนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องลงแผลยาวเพื่อทนุถนอมไม่ให้ก้อนไม่แตกนะคือเอาก้อนออกโดยไม่ให้แตกในช่องท้อง
1: คือถ้าแตกในช่องท้องนี่จะ
0: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนเพราะอาจจะทำให้บางครั้งเกิดเป็นโรคระยะแรกๆมันแพร่กระจายฉะนั้นเองก็เป็นทางเทคนิคของทางการแพทย์นะครับว่าซึ่งจะแตกต่างอาจจะที่เราอาจจะเคยได้ยินไปว่าผ่าตัดทางปัจจุบันบางครั้งมีการส่องกล้องนะครับในกรณีถ้าสงสัยที่เป็นมะเร็งเราจะไม่แนะนำส่องกล้องแต่ชนิดนี้เพราะว่าเราจะเน้นเอาก้อนนี้ออกโดยไม่ให้แตกแล้วก็เป็นการผ่าตัดซึ่งรายละเอียดก็คงเป็นเรื่องว่าต้องการมีบุตรอีกหรือไม่นะครับท่านในกรณีส่วนใหญ่ถ้าในกรณีที่ไม่ต้องการบุตรเราก็มักจะตัดออกหมดนะครับแล้วก็อาจจะมีตัดชิ้นเนื้อเพิ่มเติมส่วนกรณีถ้ายังต้องการมีบุตรอันนี้คงจะต้องคุยกันก่อนเพราะว่ามันมีรายละเอียดซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่ามันโรคนี้ระยะเป็นอย่างไรซึ่งความซับซ้อนของมันจะอยู่ตรงถ้าในกรณียังต้องการมีบุตร
1: ค่ะแล้วนอกจากการที่จะต้องผ่าตัดอะค่ะจะมีวิธีการรักษาอย่างอื่นอย่างเช่นการทานยาหรือฉีดวัคซีนหรือทำคีโมไหมคะ
0: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปถ้าสมมติถ้าเราผ่าตัดนะฮะโรคพวกนี้มักจะแบ่งเป็น4ระยะอีกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นระยะที่1จริงๆนะครับการแค่ผ่าตัดก็น่าจะเพียงพอ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่นะผู้หญิงมักจะไม่ได้เป็นระยะที่1กันเพราะว่าโรคพวกนี้บ่อยครั้งมาเกิดเร็ว
1: ค่ะ
0: กรณีถ้าเป็นเกินเป็นระยะที่1โดยทั่วไปมักจะได้เคมีเทอราปีหรือได้เลือดเคมีบำบัดมักจะได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างกล่าวขวัญถึงกันเยอะเพราะว่ามักจะมีปัญหาเรื่องที่กล่าวทั้งหลายนะว่าคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะครับก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่ข่าวลือนะครับเป็นจริงนะครับเป็นข่าวเป็นเรื่องจริงเลยครับ
1: คือร่วงแล้วร่วงเลยหรือเปล่าคะการทำเคม
0: ีงอกครับงอกคือทันทีให้ยาเคมีบำบัดไปนะครับก็จะร่วงพอเวลาก่อนจะมาให้คอร์สต่อไปนะฮะก็อย่างอกขึ้นละพอให้ไปก็ร่วงอีกนะครับก็เหมือนเล่นไล่จับนะก็เดี๋ยวงอกขึ้นมาแล้วก็ร่วงไป
1: ค่ะคือไม่ได้ร่วงแล้วร่วงเลยใช่ไหมคะ
0: งอกใหม่ครับงอกใหม่แต่ก็ร่วงใหม่ต่อนะฮ
1: ะ
0: จนเมื่อทับทนจนรักษาครบแล้วก็ค่อยงอกมาต่อ
1: คือถ้าจบการทำเคมีบำบัดเนี่ยก็ผมก็จะงอกขึ้นมาใหม่ปกติใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเรากลัวที่จะเป็นมะเร็งรังไข่อะค่ะเราจะต้องมีวิธีการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงด้วยวิธียังไง
0: ก็โดยทั่วไปนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุมันไม่ทราบใช่ไหมฉะนั้นการป้องกันก็คงไม่รู้ว่าจะป้องกันก็คงน่าจะหลักการก็ผมถ้าที่ดูนะก็น่าจะเป็นหลักสุขศึกษาธรรมดานะครับก็อาหารอะไรต่างๆนั้นในเมื่อเราอาจจะทราบว่ามีไขมันสูงเราก็ไม่ควรจะต้องทานสูงขนาดนั้นจะได้เป็นผลดีต่อสุขภาพจะได้ไม่ต้องอ้วนนะอันต่อไปก็คงเป็นการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเพื่อว่ามีก้อนอะไรหรือไม่ก็อยู่ในส่วนของการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งแพทย์จะโดยทั่วไปจะคลำก่อนนะครับว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ จะเบื้องต้นถ้าในกรณีที่คำแล้วหรือสงสัยนะครับอันนี้การตรวจพวกอัลตราซาวด์หรืออะไรหรือพวกคลื่นเสียงความถี่สูงที่เป็นนะครับก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับส่วนก็คงไม่ได้แนะนำว่าจะต้องทำอัลตราซาวด์เป็น

0: ทุกปีทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าพื้นฐานหลักก็คือเราต้องคอยสังเกตถึงว่าผิดปกติไหมแล้วถ้าเวลาไปพบแพทย์ตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้ก็มักจะอยู่ในส่วนของการตรวจภายในอยู่แล้วให้ระวังว่ามีก้อนเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงนัดติดตามไปธรรมดาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเยอะแต่เพียงแต่ว่าคนสตรีที่เป็นโรคนี้มักจะเหมือนกันนะครับมันก็จะแบบมีอาการค่อนข้างแย่นะครับแล้วฤทธิ์ข้างเคียงนะครับจะทำให้บ่อยครั้งนะฮะมีเพื่อนๆสมมติที่ทำงานเป็นสักคนนึงนะฮะโอ้ที่เหลือนี่อยู่ไม่สุขแตกตื่นเลยครับ
1: อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นสตรีนะคะที่อาจจะกลัวในการที่จะไปพบคุณหมอหรือว่าไปพบแพทย์อะค่ะหลังจากที่รู้สึกว่าตัวเองมีอาการลักษณะผิดปกติอย่างเช่นเจอเป็นก้อนเป็นคลำแต่ว่ากลัวว่าถ้าไปตรวจแล้วจะต้องพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งแล้วจะต้องทำคีโมบำบัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกระต่ายตื่นตูนไปก่อนอยากให้คุณหมอแนะนำแล้วก็ฝากถึงสาวๆกลุ่มนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันที่หนึ่งนะครับก็โดยทั่วไปนะบางครั้งเราไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่การตรวจระยะแรกหรือกรณีที่สงสัยนะครับเราก็มีความสำคัญอย่ากลัวนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งถ้าเราสงสัยนะครับไปตรวจถ้าเราเจอในระยะแรกๆนะครับการรักษาจะได้ค่อนข้างได้ผลดีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยดีกว่าถ้าเราปล่อยให้ไปเนิ่นนานนะครับอาการอาจจะรุนแรงจนในที่สุดนะครับแม้ไม่อยากมานะครับเพื่อนๆฝูงก็จะอาจจะหามาให้มาผ่าตัดนะครับนะอันนี้ก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตรงไปตามนั้นนะครับเรื่องนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับก็คงห้ามไม่ได้นะอย่ากลัวนะเพราะยิ่งกลัวอาจจะยิ่งเจอมากกว่าที่กลัวอีกครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเราเนี่ยรู้ก่อนก็ย่อมต้องหายก่อนดังนั้นเราก็ควรที่จะอย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะคะต้องลองสังเกตสุขภาพร่างกายของตัวเองว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์ดูเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นวะอากาศโทนายแพทย์คมสันสุวรรณฤกษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนารีเวชจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงเยื่อสายคล้ายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มกันค่ะท่าในวันนี้นะคะคือท่าลุกขึ้นยืนค่ะสำหรับท่านี้นะคะมีความสำคัญค่อนข้างมากในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุหลายรายนะคะจะหกล้มจากการเปลี่ยนท่าทางจากนั่งไปยืนค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะวิธีการที่เราจะลุกขึ้นยืนที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องนั่งริมเก้าอี้ขาทั้งสองข้างวางบนพื้นเท้าแนบสนิทไปกับพื้นนะคะจากนั้นถอยเท้าทั้งสองข้างมาด้านหลังเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าเพื่อเตรียมที่จะลุกขึ้นยืนนะคะแล้วออกแรงโน้มตัวลุกขึ้นเหยียดเข่าและเหยียดสะโพกขึ้นยืนตรงแบบนี้นะคะในผู้สูงอายุบางรายนะคะที่ยังไม่มีความมั่นคงมากพออาจจะใช้มือช่วยจับที่เก้าอี้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันใหม่นะคะเริ่มแรกนะคะนั่งหลังตรงบนเก้าอี้นะคะเท้าทั้งสองข้างวางกับพื้นถอยเท้าไปด้านหลังเล็กน้อยค่ะจากนั้นโน้มตัวมาข้างหน้าออกแรงยกก้นเหยียดเข่าเหยียดสะโพกขึ้นตรงๆแบบนี้แล้วลงไปนั่งใหม่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9และ10ค่ะสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำวันละประมาณ10ครั้งนะคะท่านี้นอกจากจะช่วยป้องกันการล้มแล้วยังจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าและสะโพกด้วยค่ะ

น้ำพริกแกงคั่วนะครับส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพริกนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะโขกให้ดูเลยนะฮะเราจะใช้พริกบางช้างนะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือนะครับลงไปนะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็โขกน้ำพริกแกงนะครับนะฮะใส่ไปนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับนะครับรากผักชีผิวมะกรูดนะครับโขกไปเรื่อยๆเลยนะครับจนละเอียดเลยตามด้วยข่านะครับข่าตามด้วยตะไคร้นะครับเห็นไหมครับถ้าคนอยู่ตรงนี้ก็จะได้กลิ่นน้ำพริกแกงหอมออกมาเลยตามด้วยกระเทียมนะครับแล้วก็หัวหอมเราก็ใส่กะปินะครับตามสูตรเลยนะครับลงไปตามด้วยกระชายนะครับและปลาย่างนะครับใส่ลงไปก็จะกลิ่นก็จะหอมนะครับเนี่ยเห็นนะครับเราโขกเองนะครับเครื่องแกงก็จะหอมอร่อยระหว่างนี้นะครับเราก็จะลวกคิริกนะครับที่เราซื้อมาจากตลาดหรือเราลวกอีกรอบนึงเพื่อฆ่าเชื้อนะครับบอกว่าเอ๊ะมันยังขมอยู่เราก็เติมเกลือลงไปได้อีกเล็กน้อยช่วยลดเรื่องความขมลงไปได้นะครับลวกผ่านน้ํานะครับเห็นนะครับเทลงในกระมังนะครับที่มีกระชอนรองนะครับก็จะได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผัดนะฮะน้ำพริกแกงนะครับกับน้ำมันนะครับเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เครื่องแกงของเขาสุกหอมผัดกับน้ำมันนะครับอย่าใส่น้ำมันเยอะพริกแกงหรือเครื่องแกงที่เราโขกเนี่ยให้หอมเลยให้สุกอ่ะพูดง่ายๆต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกไม่ได้จากนั้นนะครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับเราก็จะใส่นะฮะน้ำเต้าหู้นะพอผ่านไปประมาณ5นาทีครับเครื่องแกงของเราก็เป็นไงครับค่อยๆสุกหอมแล้วนะครับเห็นไหมครับมีลักษณะของมันขึ้นเงาเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขี้เหล็กที่เราต้มแล้วลวกไปเรียบร้อยแล้วผัดลงไปนะครับนะครับพอเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นใส่หม้อที่เหลือนะครับตามสัดส่วนนะครับเราจะใส่ลงไปในตัวนี้เลยนะพอเดือดนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะครับนะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับแกงขี้เหล็กกับน้ำนมถั่วเหลืองเราก็เป็นไงครับเข้ากันได้ดีนะครับให้เราชิมรสก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เราก็จะเติมน้ำปลาลงไปนะครับบางตำราเขาก็จะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยหวานจากธรรมชาตินะครับบางคนเขาก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงนะเพื่อตัดรสเขาเรียกรสปลานะครับอาจจะประมาณสัก1ช้อนชานะครับลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะจัดใส่จานนะครับนะครับเปลี่ยนจากน้ำกะทินะครับเป็นน้ำนมถั่วเหลืองแทนนะครับก็สามารถแกงได้เหมือนกันนะครับน่ากินมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงขี้เหล็กนะครับกับปลาย่างที่เราใส่น้ำเต้าหู้ลงไปนะครับในแกงขี้เหล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณมากมายเลยนะครับในแกงขี้เหล็กเนี่ยนะครับในตัวแกงขี้เหล็กหรือใบขี้เหล็กเนี่ยนะครับก็จะมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยเจริญอาหารมีวิตามินเอสูงนะครับเมื่อวิตามินเอนะครับบวกกับไขมันที่อยู่ในตัวน้ำนมถั่วเหลืองเนี่ยก็จะได้ดูดซึมนะครับแต่กับการทำงานนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันในครั้งต่อไป

เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการฝากคำถามสามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะ

0: สิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
1: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
0: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
1: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
1: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
0: ก่อนที่จะยื่นโทร

0: ศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
1: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะเป็นความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้

0: ภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
1: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม playworker หรือ staff เราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆ นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายๆค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะเราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่ถ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะ

0: ลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากระมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค่ะ
0: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี้
0: ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อน
0: อ
1: ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันอ่ะล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่ะเดี๋ยวนี้นะขยับให้ตึ๊ดใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี้ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัวนี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
0: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันละกี่นาทีดีคะ
1: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
0: ทุกวันเลยไหม
1: ทุกวันเลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะ

0: เราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
1: ตกลงค่ะ
0: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
1: 5
0: โมงเย็นช่วงนี้เนาะนี่สีเข้มๆดีกว่านี่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
1: ป
0: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
1: จักรยาน
0: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
1: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
0: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
1: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
0: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านใครที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการหย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจะดีเราไม่จำเป็นเรามีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้า

ถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันคงเกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีนะก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เขาเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างและผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นนะที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดังตาด้วยเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราไอ้มกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดอันนี้เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสังสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ข้อเสียของมันคือจะเป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วนี่ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เหรอแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยาก
ความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชอะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้ถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีDear Prajan, some of the boys in my class tease me, but I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? ให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะโอเค so like life in a community any community always going to be some teasing okay but I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing you know we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing. So first of all, if you are someone who likes, enjoys teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty, bad feeling there. But they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you, maybe is big matter for someone else. So things you should never tease people about are like their physical appearance. That's really... you know, that can be so sensitive, especially in teenage years, because everyone very sensitive about their appearance. And so from the previous question about having surgery, you know, people so concerned about personal appearance, having operations and surgical procedure. So in our school, you know, we don't have to be serious all the time, and we can make some jokes and even tease each other, but you should be aware of your intention. What is your intention? Do you have warm feeling or bad feeling when you do this? And if you see someone feels uncomfortable, they don't like it, what do you do? Do you do it even more? Or do you stop? What's the right thing to do in that case? You know, and this is like, you know, we're human beings. We are also like we are animals, you know. And one of the things animals do is they all gang up on the weak one, you know, and they bite the weak one, and sometimes even kill the weak one.
So that's one kind of animal habit we don't want in human community, where we just find one person or two person in our class and they become the one that we bully and make fun of and tease. And that's just such a mean thing to do. And I don't think it's something that we can be proud of. So when I look back on my school days, I was guilty of this also. Sometime, some teasing and that went too far and wasn't very good. And now even after 50 years, I feel bad about it. So, you know, I don't want you to have that in your life, to have that kindness. And if you're someone who does get teased, as the person in this question, then also look at yourself. Some people, they go out of their way to be different. Don't join in, don't do the same thing as everyone else, or come too late, or come not too early, usually too late. Always want to be a bit different from everyone else, and so they feel special. But if you like to do that, then there's a consequence. Consequence is that maybe other people don't like you when you do that, and then they start to tease you to get back. So it's two sides. It's the one side of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable, but also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help. Because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do. And then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing, you know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But as, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly. And not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเรื่องการล่อเลียน
เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเลียงกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล้อเลียนที่พอรับได้และการล้อเลียนที่ไม่ควรรับได้และสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล้อเลียงกันพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นคำบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียงใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจก็ยังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกกับการออกจากมูต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเห็นเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้น
และคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระอริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนเราพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี่น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชานเป็นเปรต
จะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดเกิดใหม่ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายในเจ็ดชาติในชาติก็อาจจะไม่ถึงเจ็ดชาติเจ็ดชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องปัญลุธรรมแต่มาว่าถ้าปัญลุธรรมชันอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาปัญลุธรรมชันขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่แล้วก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์แปดจึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรทุกอย่างดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศและประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียหรือขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความขยันมันเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีว่าเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกว่าทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นนี่ก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทั้งกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยน

แปลงใช่ไหมคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนานก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกเพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กเล็กอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรณัตมาจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นไอ้นั่นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้

เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองและเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์

ไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีตามสำหรับพุทธศาสนาแล้วถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นเลยดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรอ่ะดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้นตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนมันทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างเนี่ยที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจ

เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้

0: วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
3: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
2: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
3: กัปตันกลต.สวัสดีกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
3: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
2: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. time bound มีกรอบเวลาชัดเจน
3: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
2: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงิน

0: กันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: กัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: ถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชุดชัวคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้
0: ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

อาจเจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภอ่ะต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาอะเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกอะตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นประความประพฤติที่ไม่ดีเป็นประความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยทั่วไปเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมุติว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากอ่ะนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิดอยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งเราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงเนี้ยแต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมาก
ผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผัก

อะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็ขอกลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดเหรอที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อย่างนี้ก็ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพูดเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการใช้สติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอย อยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจ

เราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วก็เราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกไหมใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่ามีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขาบอกมาวัดก็ให้ถือแม่ทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอศึกก็ทิ้งไว้อย่างที่เคยสวดมนต์ทำวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการกระทำทุกคำพูดหรืออะไรกันก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้ยึดคำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภแล้วเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเนี่ยเขาว่า

แต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีดังนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภอ่ะแล้วก็ต้องก็คืออ้าวนี่มึงอยากได้แล้วก็ต้องให้เขาเพราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเราก็เรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้ก็เรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตอนนี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟัง

เขาไปก่อนนะถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็ถือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาแล้วอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองดังนั้นการนี้รู้เขาเรียกว่ารู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใครที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิธีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่น

ตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตัดไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามทำยังไงที่จะฝึกตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกายนี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลาบมันให้ได้นี่เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม

ข้ามาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มิลกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทํานองหลวงประกอบทํานองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยห้อยถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลาง

เรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยๆบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่

มหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก 1. การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนในเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคลพัฒน์ประวัฒนาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศน์ครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกันในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกับธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมายไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลธิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีนี่เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพอใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่า

ขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าเป็นยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตามาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวเนี่ยบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาวอะไรมาเนี่ยก็เลยเอาเงินใช้คืนเจ้าของร้านยาและยังแถมก๋วยเตี๋ยวให้เด็กคนนั้นไปกินอีกเพราะต้องรู้ว่ามันคงจะอดอยากละต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวให้ตาแก่คนนั้นแล้วขอทานคนนั้นแล้วแกหงายท้องต้องผ่าสมองค่าใช้จ่าย 700,000 กว่าบาทลูกสาวต้องประกาศขายบ้านเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งนะลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว 700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้นะต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆ เรียกมันมาเถอะถามมันสักสองคำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกแสแรกขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตามาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญไม่บวชพระพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นฉันขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลา

เนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอาละท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่ไวสนชาดกมา10กันเอามา9กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเลยว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวล้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหล่อใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเช่นเดียท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะล้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพุทธเจ้ามีวัดมาโยมไม่มีแล้วช่างเชิงแล้วมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพระเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรล่ะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอะฮะเขาวังอ่ะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีย์ไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ตอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละแล้วตัดชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละเพราะฉันนอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายห่อเหี่ยวไหมพอเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยมะยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจมะชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็วันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาร้าถวายพระไปหม้อหนึ่งเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาร้าท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะให้เด็กมาลงปลาร้านะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่าน
มันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเออเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปตื้อให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปลาตะเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปลาตะเพียนเนี่ย3วันนะกว่าจะหมด100ตัวเอาไปถวายพระพระชนนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่1ไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระชนนรู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระเหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมีคนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปปนิธิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสนอนจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญเพราะเหตุเป็นดิสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาศหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอึ้งอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับแหละ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบท่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศกรีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาตมายุสุทัศน์เนี่ยท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีพวกถั่วพวกอะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกัน
วันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะฮะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเรียกเขาไปแจ้งเพราะฉันนอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนรสองครั้งเลยไหมนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่าเพิ่มไม่ลืมเนี่ยลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระสันดรก็บริจาคโรงทาน6แผ่นโรงทาน6แห่งแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับมังกรินคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ขาดอย่าให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาขว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระสันดรให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มรอสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระสดรให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระสดรเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างมาวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ธาตุผู้ชาย700ประการสมาธาตผู้หญิง700โคตัวผู้700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนา
เหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูก

เต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิขณะอนุโมทนาแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดเอพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานทำแล้ว4อย่างทรัพย์แล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มีญาณวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มีญาณวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดอนจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกันหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์วันพุทธิชาติในเมืองมนุษย์เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนามมัตสีถ้าพระสันดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตเตโทรตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถ์เทเวศก็แปลเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตามพระมณพงพิธีกุอูนดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดิภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดาปชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวทวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บลเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำ

สวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขันพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถือนทุรัสสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมอาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระยวมานมหาดมัดสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพราชศรัทธาในทานบารมีเอตว่าอัง

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัตสารคดีซึ่งทชีมาทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเสบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระเทชีท่านมาขอพระมัดสีสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสัพพันยุตยานในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100 บาทถือจนครบกำหนด2ปี

0: ได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็น

เรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆ กันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆ เล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนาะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่ทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลืองเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะว่าแม่รู้สึกดีใจ

0: แม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมมาเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนำจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
1: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะเล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
0: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆ เล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆ กำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังสามารถใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
1: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

0: ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยงของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นอ่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิเราก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกรงมากเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะแต่เรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่า

0: แบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้
1: ความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้งบล็อกไม้บล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายสบายค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้อาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กเนาะแล้วก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: ารู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีเอภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันแล้วตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: าะ
0: ชายที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี
1: ้อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนก
0: ัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ อันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อน
0: ๆแล้วก็ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่มั้ยคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี้
0: ทำกับข้าวเคยทำไห
1: มไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืน

0: เงินแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นไหมเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีหนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ตึ๊ดใช้สีไหนก็ได้เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อแม่ที่จะเล่นเนี่ยเขาอยากจะทำกิจกรรมอะไรเด็กๆของเราหลายคนค่ะก็อยากจะปลูกต้นไม้กับพ่ออยากจะชวนแม่ตีแบดอะไรเงี้ยค่ะจิ๋วก็จะถามต่อว่าแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยตีแบดด้วยกันหรอเด็กๆก็บอกว่ายังไม่เคยเลยแต่จะลองดูเราก็สนับสนุนค่ะให้เด็กๆกลับไปลองใช้เวลาลองชวนผู้ปกครองทำกิจกรรมแบบนี้ดูค่ะการที่เรารู้ว่าเด็กๆชอบทำอะไรการที่เรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้เราในฐานะผู้ใหญ่หรือว่าเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี่ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี่ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองในฐานะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่า าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
1: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืนหรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหมเป็นต้นค่ะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจริตหรือไม่จำเป็นหรือมีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันคงเกิดไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เข้าเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากเราก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็ แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดๆเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสั่งสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ขอเสียของมันจะเป็นอย่างนี้คือพอคนเขาทำสมมติว่าเขาทำหนังตาแล้วก็ทำจมูกแล้วทำแล้วอันนี้ก็โอเคละ
แต่ว่าก็เลยทำให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำอันนั้นแล้วก็ต้องทำอันนี้ก็ทำอันนี้ทำอันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทำทำมากขึ้นทำอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทำอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เลยแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นแต่ถ้ามาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทำให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาตมาสงสัยว่าเออถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากนะความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชะอย่างแทนที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมานี่ทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease me but I pretend like it doesn't bother me but it does hurt How can I fix this feelingand stop them from teasing me. เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ okay, so like life in a community, any community, always going to be some teasing, okay? But I think we canmake a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can, even monks, you know, sometimes we tease each other, but it's

0: bit of not teasing and making people feel unhappy or uncomfortable. But also in those things, like when there are group activities where everyone has to help, that's the time when you should be there and help, because there's nothing that upsets people so much as when someone doesn't join in. You know, when there is something particularly that not everybody wants to do. And then, yeah, okay, I'll do it because everyone else is doing it. But then there is someone who doesn't join in, then they're not going to be very popular. So, you know, so in this question, someone's being teased. Well, I don't know, you know, the background and the context for this, this teasing, you know, to what extent it is related to your own actions and conduct. But if it does, yeah, I mean, it being teased does hurt, and it's all right to make that clear, but then not to get angry and upset. You know, this is teenage boys. You know, that's their nature. Sometimes they're boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly, and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away, because it's no fun anymore if you don't react. But as far as the feelings inside, yes, sometimes you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, you know, with anger and being it's not fair.
1: เรื่องการล้อเลียนการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล้อเลียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล้อเลียนที่พอรับได้และการล้อเลียนที่ไม่ควรรับได้ในสำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบ อันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหาแต่ถ้าเราล้อการพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจจะไม่สนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจ แล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทำแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็น เหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มี เรื่องการเอาใจเข้าใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราแล้วคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยัง

ชีวิตรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยา อยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดีหนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่เกิดเถียงกับเขา
แต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ที่ตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนเราพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฝั่งนี้น้อยมากหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีพระคุณเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้อง
ให้ความสำคัญกับการ

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่างเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมุติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรด้วยดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่ แต่ถ้าสมมุติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแหล่งประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานด้วยความขยันมั่นเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเพราะเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอธิบายทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มัน

ป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือหลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราเห็นความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมุติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้า ถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทางกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนด้วยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าช้าให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรา

ได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรัตนธรรมจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลสคือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นนั่นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการทำอะไรที่ทำให้เป็นการเบียดเบียนตัวเองหรือเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นการใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั้นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นแหละดีในบางศาสนา

สมมติว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดันดีมันหลายดี

0: สุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่การที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระตือรือร้อนตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจในเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจอันก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานก็ไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอนะก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน

0: ผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
0: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ติ่งฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

นีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนี

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้าย

แรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรถด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะคักขมติหัด

คัตตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายทุตถวัจจนังชะนะกา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจจะ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลิศเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโตวาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกะนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกะนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทพุทธขังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเคนะทะมาปะยันโตอิทธูปะเทสวิธินะ

มีความหลงผิดบางอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถะทั้งพระมังวิสุทธิชุติ

ชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนานขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้งแปดบทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบร

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เ

เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอาละวะกะยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอาละวะกะยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อาละวะกะยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอาละวะกะยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อาละวะกะยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตรำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุขหลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรง
เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประณามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยม
ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก

ไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็เกายุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์สั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะ

ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธชัยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่ค่ะจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตราดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม

ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่น

0: และความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
1: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
2: ว้าว
1: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคนทองแดง
3: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
4: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
4: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
1: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
3: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: บัดทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะรบกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายเข้าไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
4: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได
2: ้
3: เ
2: ลย
3: ค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาแล้วถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไง

0: อ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
1: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้า

0: แกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
2: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
2: มันน่าเกลียดจริ งๆ
1: แย่จัง
3: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได้
4: นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าดับ
0: เกือบ2 ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดตาตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยล่ะทุกคนนี่ก็เกือบ2 เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
0: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
5: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ DLTV

0: www.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
1: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
1: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
3: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
3: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

วันอนันทมหิดลตรงกับวันที่9มิถุนายนของทุกปีถือเป็นอีกวันสำคัญของไทยเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินรัชกาลที่8ผู้ทรงให้กำเนิดวงการแพทยศาสตร์ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาทรงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนด้วยทรงตระหนักว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศวันอนันทมหิดลยังเป็นวันที่ใช้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนด้วยความเมตตาความรับผิดชอบและจิตวิญญาณแห่งการให้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เตือนให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของสุขภาพการดูแลตนเองครอบครัวสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
1: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคร
0: ับ มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี
1: ้ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
0: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะ
1: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับส่วนในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
1: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
0: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
1: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
0: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติ

0: ติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
0: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
1: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอะไรนะคะ
0: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับ
1: ของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
0: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
1: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างอะคะ
0: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
1: ้
0: เพราะจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่าง

0: ย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารร่วมกับยังไม่มีการแพร่กระจายนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
1: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะถ้ามีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ
0: ครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับ
1: ค่ะก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: วัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะ
3: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหั่นตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขนาดที่เดือดอยู่นะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนเป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นนี้ออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะเห็นไหมนะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่น

เดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงก้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยพอร้อนนะครับเราก็เอาเต้าหู้เนี่ยใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะมีเห็ดหอมนะครับแล้วก็ขิง

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะ

0: ทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่รวมไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเรนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2 ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลเสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยังรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ประเด็นเต้านมเนี่ยแน่นอนละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะขัดกรองเนี่ยบางทีเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมคะแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

0: น่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอ่ะลูกก็จะบ่นเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นเนี่ยบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยผมสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนเนี้ยคุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะ

เป็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เผอิญว่าไปจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมจิเอฟในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจิเอฟเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากนะโหดกว่าผมมีครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีครับ
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: เพราะ
5: นี่ไงมันเข้าแล้วมันแล้วออกหมดแล้วโอ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

0: นาทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคําว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งนึงเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่งนึงจบบทที่1อ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: ไม้ผูกไม้ผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ต่อไปและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกนี้ค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนอ่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอก

ู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

0: จไปกับ
1: โอ้โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: จี๊ยบ
1: ระหว่างที่เราเล่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีคนพูดว่าโอ้ยอายุขนาดนี้แล้วไปเลี้ยงปลาไปลำไทยแก๊กไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันทำได้อะก็จะทำอะทุกวันนี้ก็จริงๆก็ไม่คิดขอให้ได้เล่นอะมันคือความสุข

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: มาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันธิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสปิขัดเจเยอุปัจจทาเชตกรัมหินคเรสัญชเยนะสัมมาทัมมิอิอิอิปิอิบัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งกันทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธเดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันเท้ามัควางทรงปฏิปสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาศ10เดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังพรมด้วยกัญจาแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัย9ประการสำเร็จบริบูรณ์แล้วยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่ยังคือยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชวานมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้นคือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลทายแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมีเราประชาชีจึงขนานนามพระช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดรเมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานางนมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดี
และพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้สี่ห้าพระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึงเก้าครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตกาลและเมื่อพระชนมาพรรษาบริบูรณ์ได้แปดพระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรัตทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉติกทานคือทานภายในในเนื้อเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกัมปนาทภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้ากบันดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครกบดลดานให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนกระดองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุคันธาแท้ทรงสาธุการแก่พระราชกุมารเวทอนโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปากโจติยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทธราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัตนทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้ว ก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทานหกแห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันนี้พบยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้าร้วนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อทบท้วนทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและยาวพระประยุรญาตได้นำเอาหนังตองมารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชาลีและต่อมาพระนางก็ทรงประทานเป็นคำรบซ้อนประส
ตูดพระนางอัครราชธิดาพยุรญาตสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยนางหมีจึงได้ชื่อว่ากัณหา

เด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยั่งยืนยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นขอดขดชสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลและครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกข์ลำบากข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นอดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลศาลประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครเท้าเธอมีกุญชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วทศรพีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอสเวทกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพักขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยเราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้พระราชทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีภุกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณที่สถานที่นั้นเห็นหน้าปัจจนาคเสวยกัญจนครก็ประนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งขวัญของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูกรพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำราชดำรัสตัดทักทายขององค์พระราชาก็มีความปีดีกราบทูลขอคดชสารว่าข้าแต่พระองค์ผู้พานพบพระธรณีกระหม่อมฉันทั้งหลายมาณทั้งนี้หวังที่จะขอคดชสารสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพยาคชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้า

พระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วทรงประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานโคจสานทานตัดเรียกพรามพุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพรามแล้วทรงพระวาจามอบโคจทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแปดตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรคดชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครศรีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองศรีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คดชสารขององค์พระราชาจึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คดชสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่กฎจสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกขู่ชาวพนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุไฉนพวกเจ้าจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้ เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้ผ่านสีพีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาคดชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาคดชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรในประเทศบทไจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาคดชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมืองให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงในประเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้ว

จะเนรเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยก็ที่จะลงโทษเนรเทศเวสสันดรเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเปียงอุกุงสนชัยตัดเรียกนายนักตาลมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคช้างให้เป็นทานเช่นนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นนายหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าเราขอตักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเลาของบัดการบำเพ็ญทานแต่ก่อนตักสองราตรีแล้วเราจะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วประกาศทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระปราสาทของพญานางพมันตีอัคคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ของน้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามคนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศฟ้าทานใดๆก็หามิจัดสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาดเจ้าจงยาได้ประมาช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัตยาไตอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติจะได้เครื่องขัดในอัตยาไตเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพญานางพมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์ดาก็ทรงกังขาสงสัย

จึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักภักดีของพระมันตรีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตรีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามัตตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมัตตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราปาพระนามมัตตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสาดจักสวามีก็ทรงถูกนวรเทพไปอยู่ในราปาแต่พระนางก็ทรงคมโศกาอาดูลกราบทูลปอประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมัตตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมัตตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกป่าป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้แต่จุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างโภชนาหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้ว่าจะผิดพรองก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกือกทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดและกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีเพื่ออยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแต่พระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพระยานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่าจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบันเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้เอียงดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรในเวลาในกันที่สองนี้ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่9มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569วันนี้เวลา 15:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ณบริเวณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดีมณีเป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระราชโสธรเชษฐภกินีและพระราชโสธรานุชาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภกินีและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอนันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิริพระชนมพรรษา21พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัติ12ปีเวลา 15:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาซึ่งประดิษฐานณบริเวณด้านหน้าอาคารปร.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์พระราชทานพระราชโปรกาสให้ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2569เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินดูเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระราชทานพระราชบรมการให้นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลปี2568สมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและพระราชทานพระราชบรมการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวันอนันทมหิดล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนอนันทมหิดลขึ้นในปี2498เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินโดยมีพระราชดำริในการพระราชทานทุนแก่นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมไปศึกษาต่อให้ถึงระดับความรู้ชั้นสูงสุดอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อนำความรู้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งขึ้นเป็นมูลนิธิอนันทมหิดลเมื่อวันที่3เมษายน2502องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 13:38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนรพุทธองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวมจำนวน75 ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัวเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งจัดเป็นที่พักพิงผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมคลองนางหงถนนพระรามที่6ซอย15แขวงรองเมืองเขตปทุมวันเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยยังความซาบซึ้งและสำนึกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระมงคลวชิราคมวิและศิษยานุสิตสวนปัญญาธรรมนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลาพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดมหาธาตุวัชิรมงคลวัดแก้วโกระวารามวัดเขาต่อวัดโพคาจูธามาศวัดควรสบายวัดคลองท่อมวัดราชรังสรรค์จังหวัดกระบี่วัดราชอุปถัมภ์วัดสัทธาธรรมจังหวัดพังงาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14:30 น.สถาบันกัลยาราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตกรุงเทพมหานครบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28และบริษัทนักกลองวานจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณวัดลิ้นช้างวัดบันไดทองวัดชีสะอินจังหวัดเพชรบุรีวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และวัดป่าอุบาลีคุณูปมาจารย์จังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สำนักงานเทศบาลเมืองลำสามแก้วจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่ง

ช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโมลีโลกยารามวัดพานุรังสีวัดธาตุทองวัดพรหมรังสีและวัดพระศรีมหาธาตุสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทสวัสดีโสพลพิชิตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการมาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศิษย์เก่าอำนาจเจริญรุ่นที่7และชมรมผู้สูงอายุไทยในสหราชอาณาจักรองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารบนไผ่จำศีลจังหวัดอ่างทองน้ำมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำโดยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทันทีสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจากกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

ตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงเช้าหน้าบ้านเลขที่119หมู่3ตำบลเมกดำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารธนกรสิงหาชาติสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาเมือนธมอำเภอบดุงรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่11ธันวาคม2560ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จ7ขั้นเงินเดือน5ชั้นขอพระราชทานเลื่อนยศจ่าสิบโทแก่พลทหารธนกรสิงหาชาติช่วงบ่ายเดินทางไปยังบ้านเลขที่123หมู่4ตำบลหัวช้างอำเภอจตุรภักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัว10เอกจิรายุสิงอ้นสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลปักใดตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ทันทีกองทัพบกได้ดำเนินการปูนบำเหน็จพิเศษ7ขั้นขอพระราชทานเลื่อนยศร้อยโทแก่10เอกจิรายุสิงอ้นณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและหน้าบ้านเลขที่97หมู่7ตำบลโนนชัยศรีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกนิติธรรม4คำแซงสังกัดกองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทตาควายตำบลบักใดอำเภอพนมรงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่วัดทุ่งศรีวิไลอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปพร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
โดยมีศาสตราจารย์กฤติคุณนายแพทย์รณชัยคงสกลรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ธานีให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางทันตกรรมและการตรวจสุขภาพตาแก่ประชาชนระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายน2569ในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการจำนวน328คนกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบปั๊มไร้ท่อระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อและระบบทางเดินหายใจตามลำดับจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน3คนอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัพพภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์

สื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่ง

0: ว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: เฮ้ยดูดิคนทองแดง
4: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
5: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
4: เย้
0: เป็นของ
6: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
5: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่แล้ว4เล่ม
4: โห
7: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ

0: เคที่หนูทำอะไรอยู่ลูก
1: ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองค่ะ
0: เออ
1: แล้วปู่เคยปั้นดินน้ำมันไหมอะคะ
0: สมัยปู่นะไม่มีอะมีแต่ปั้นดินเฉย
1: ๆ
0: เอาดินมาปั้น
1: ปั้นดินเหรอคะ
0: อืม
1: ดินเนี่ยนะ
0: อืม
1: ตกใจมากเลยค่ะว่าดินเนี่ยนะที่จะเอามาเล่นได้พอจับแล้วมันก็สกปรกเลอะเทอะไปหมดนะคะ
0: เล่นดินสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยเจริญนะก็เล่นไปตามภาษาเด็กๆก็อะไรอยู่ใกล้ตัวก็คว้ามาเล่นไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี่นะก็สนุกสมัยเด็กๆนะถ้าเคที่ไม่เชื่อนะปู่จะพาไปดูไหมล่ะเขาปั้นเป็นอุปกรณ์เป็นชามเป็นถ้วยเป็นที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็ที่

0: ใส่น้ำหอมทำได้สารพัดเลยเฮ้ยที่อยากไปดูไหมล่ะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะ
1: ไปค่ะ
0: ไป
2: เมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มขึ้นต้องติดตามกันดูนะครับว่าการเดินทางไปเล่นดินในวันนี้จะถึงขนาดที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนกับบ้านกันขนาดไหนและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือคุ้มวิมานดินแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ต้องมีดินแน่นๆที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราแค่นี้เอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชัยชาติกูรูเรื่องดินที่จะมาช่วยให้คุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และสนุกกับก้อนดินครับ
0: นี่ไงเทรนเนอร์เต๋าที่จะบอกให้หนูรู้ว่าดินน่ะทำอะไรได้บ้าง
1: แล้วที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับดินนะคะ
3: ที่นี่เป็นสวนมะม่วงเก่าแล้วเราก็มาพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกเริ่มจริงๆก็เป็นคนกรุงเทพครับก็เป็นมนุษย์เงินเดือนพอสะสมเงินได้สักก้อนหนึ่งก็อยากมีบ้านสวนอยู่ครับก็เลยมาได้ที่ตรงนี้เข้าช่วงแรกก็ช่วงที่จะสร้างบ้านนะฮะบังเอิญมันเป็นหน้าฝนเวลาเรามาเดินเล่นเดินอะไรเงี้ยฝนตกหนักๆเข้าเนี่ยโอ้ดินมันติดเท้าเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วช่วงขุดบ่อที่เราจะทำบ้านดินข้างใต้ก้นบ่อนี่มันยิ่งเนียนมากเลยเราก็เลยลองเอามาปั้นเล่นดูพอหลังจากปั้นเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะทำประโยชน์ได้เนาะเราก็เลยศึกษาพัฒนาเรื่องการปั้นของเรานะฮะจากอินเทอร์เน็ตมั่งจากหนังสือมั่งไปดูจากที่อื่นมั่งจนในที่สุดเราก็เลยตั้งเป็นโอท็อปเครื่องปั้นดินเผาของอำเภอคลองเขื่อนขึ้นมาแล้วหนูคิดว่าดินเนี่ยมันจะใช้ทำอะไรได้มั่ง
1: ถมที่แล้วก็ปลูกผักค่ะ
3: มันได้มากกว่านั้นอีกนอกจากเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ถมที่แล้วเนี่ยเรายังสามารถมาทำบ้านดินก็ได
1: ้
3: เอามาปั้นก็ได้เป็นภาชนะเป็นตุ๊กตาก็ได้อยากเห็นไหมล่ะ
1: อยากค
3: ่
1: ะ
3: เดี๋ยวเราเข้าไปดูไหมว่าเราปั้นอะไรกันบ้างเนาะ
1: อยากค่ะ
0: ไปเลย
3: คือการที่ตั้งชื่อว่าคุ้มวิมานดินเนี่ยคุ้มคำนี้ก็คือคำว่าคุ้มค่าเราสามารถสร้างบ้านดินดูเอ๊ะมันก็มาทำที่อยู่อาศัยได้นะครับก็เลยเกิดรู้สึกว่าดินเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นอกจากจะเป็นดินทั่วๆไปที่เราเหยียบย่ำอยู่ครับมันมีประโยชน์มากมายหลาย

ก็คือกิจกรรมการปั้นดินเผานะคะก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ไม่หนักเกินไปสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะออกกำลังกายข้อมือถ้าเราทำในปริมาณที่พอดีพอเหมาะพอสมมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณมือแล้วก็ข้อมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เราเวลาเราจะปั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกำแล้วก็การกระดกข้อมือขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่ทำนานเกินไปถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเช่นมีอาการปวดหรือว่าชามือเนี่ยต้องพักเพราะว่าถ้าเราใช้กิจกรรมที่เป็นมือแล้วก็ข้อมือมากเกินเนี่ยจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคผังผืดที่ข้อมือกดทับเส้นประสาทได้แต่ว่าถ้าเราทำในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อภายในมือเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือเดินชมสถานที่รอบๆคุ้มวิมานดินเพื่อสำรวจดูว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้าง
1: ครับตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่เราโชว์เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายที่เราปั้นแล้วนะฮะให้คนที่มาเที่ยวชมเนี่ยได้ดูว่าดินเนี่ยมันใช้อะไรได้ยังไงมั่งครับข้างในนั้นก็คือเราจะเป็นแหล่งโชว์ผลงาน

0: านที่ชาวบ้านเองหรือเราเองปั้นแล้วก็โชว์ไว้นะครับสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้หรือว่าชอบใจชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามได้ครับเป็นงานปั้นด้วยมือล้วน
1: ๆแล้วเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะขนาดนี้เอาดินมาจากไหนอะคะ
0: ดินนี่เป็นดินในพื้นที่ของเราเองที่หนูเดินเข้ามานี่แหละตรงไหนขุดตรงไหนก็ได้แต่ว่าดินของเราเนี่ยมันเหนียวมากซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้ไปพิสูจน์แล้วว่าปั้นได้จริงแต่ว่าความเหนียวมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องผสมให้มันคลายความเหนียวโดยการใช้ทรายหรือใช้ดินตัวอื่นที่เหนียวน้อยกว่ามาผสมนวดหมักครับเพราะว่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยมันยังเปียกอยู่พอเวลาหดตัวเนี่ยยิ่งเหนียวจัดมันก็จะยิ่งหดมากพอหดมากก็ยิ่งแตกง่ายแตกมากเพราะนั้นต้องให้มันหดน้อยๆครับมันถึงจะไม่เสียหาย
2: จะเห็นได้ว่าดินสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสามารถใช้สอยในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะการทำเป็นของตกแต่งสวนเพื่อความสวยงามซึ่งขุมวิมานดินแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเลยทีเดียว
0: ครับอันนี้เป็นตุ๊กตานะฮะเป็นรูปวัวเป็นรูปวัวซึ่งเราก็ปั้นด้วยมือของเราเนี่ยปั้นด้วยมือทั้งหมดนะครับไม่ได้ใช้แม่พิมพ์อย่างที่อื่นนี่ก็อาจจะมีแม่แบบแม่พิมพ์แล้วก็คนอื่นก็มาลอกแบบไปใช้แต่ของเราเนี่ยปั้นด้วยจินตนาการล้วนๆแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเกิดจากจินตนาการเป็นตุ๊กตาบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วแต่นะครับขนาดก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าใช้มือล้วนๆครับผม
3: ไม่ได้วัดไม่ได้อะไรเลย
0: ไม่ต้องวัดกันละได้ใช้จินตนาการกันล้วนๆเลย
3: คร
0: ับ
3: ดีครับ
0: มาถึงตรงนี้ก็เป็นโมบายทั้งหลายเป็นใบไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เราก็มาจัดตกแต่งกันเข้าไป
3: แก้วน้ำนะ
0: ฮะอันนี้เป็นแก้วน้ำครับสามารถเอาไปใส่น้ำทานได้นะฮะก็เด็กๆก็ชอบไม่รู้การ์ตูนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น แกะเหมือนกันที่อื่นก็ทำกระถางเราก็มีกระถางเหมือนกันนะฮะซึ่งปกติมันจะเป็นแกะเต็มๆตัวตอนนี้เราก็เอามาผ่าซะเอาไปปลูกต้นไม้ได้แหน่ใช่ไหมก็เป็นไอเดียแปลกๆครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นบอกว่าเป็นรูปรองเท้าน่ารักน่ารักนะครับบอกว่ากรุณาถอดรองเท้านะแล้วก็ไปแขวนไว้คนเห็นเอ๊ะอะไรน่ารักดีอ๋อเห็นป้ายจะได้ถอดก็เป็นไอเดียเก๋ๆนะครับ
3: ก็ไปดูที่เขาทำผลิตภัณฑ์ที่มาจากดินน่ะเรียบร้อยแล้วมาโชว์ดูก็น่าทึ่งเหมือนกันก็มีแก้วน้ำที่ปั้นด้วยดินแล้วก็ที่อบน้ำหอมอะไรเนี่ยแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าน่าทำน่าสนใจมากเลย
1: เมื่อกี้นี้ไปดูที่โชว์ของเครื่องปั้นดินเผาค่ะมันมีแก้วน้ำแล้วก็วัวเป็นของตกแต่งค่ะแล้วก็มีโมบายแล้วก็มีน้ำหอมมียาหม่องมีของขายเยอะเลยค่ะทุกอย่างทำจากดินหมดเลยค่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะว่ามันจะเป็นดินแต่ว่าพอได้ฟังคำอธิบายแล้วก็เริ่มเชื่อเข้ามาแล้วค่ะ
2: มาถึงสิ่งที่น่าเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะถูกสร้างจากดินนั่นก็คือบ้านซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่และสิ่งที่ธรรมชาติให้มานำมาเป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์โดยบ้านดินนั้นวัสดุที่ใช้มีดินเป็นตัวชูโรงในการก่อสร้างจึงนิยมเรียกว่าบ้านดินครับ
0: นี่เราก็มาถึงแล้วบ้านดินนะเป็นไงเย็นไหมข้างใน
1: โอ้เย็นนะ
0: ข้างนอกร้อนๆเดินเข้ามาเย็นเลยนะฮะนี่แหละบ้านดินโดยที่เราใช้ดินล้วนๆมาสร้างโอ้โหอยากรู้ไหมวิธีสร้างก็ทำไง
1: ทำไงอะคะ
0: ก็คือเราเคยเห็นบ้านที่สร้างด้วยปูนใช่ไหมต้องมีอิฐเกาะขึ้นมาก่อนอันนี้เราก็ใช้อิฐกันแต่เป็นอิฐดินเราทำแบบศิลาแรงเลยก้อนใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับเอามาปั้นโดยการผสมแกลบผสมดินผสมอะไรทั้งหลายใส่แบบเสร็จแล้วต้องผึ่งให้แห้งประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เลยต้องกลับไปกลับมาด้วยระหว่างที่เราผึ่งเนี่ยไม่งั้นมันจะแตกร้าวแห้งไม่เท่ากันเสร็จแล้วเราก็มาเทินสลับกัน

0: างเทินเนี่ยเราก็ใช้ขี้โคลนโปะตรงกลาง
1: แล้วก็วางซ้อนกันขึ้นมาม กลายเป็นกำแพงใช่ครับเหมือนกับเราเอาปูนฉาบอิฐนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินเหนียวเนี่ย ผสมแกลบผสมทรายทั้งหลายเอามาพ่อโปะเหมือนฉาบปูนเนี่ยวิธีง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วก็เหมือนงานก่อสร้างหนักกว่าจะสร้างเสร็จก็หลายเดือนครับแต่ว่าดินเนี่ยคุณสมบัติมันคือเป็นชนวนกันความร้อนข้างนอกร้อนข้างในก็จะอยู่อย่างเงี้ยสบายๆข้างนอกเย็นข้างในก็อย่างเงี้ยก็สบายอีกไม่หนาวมากครับมันก็จะอยู่รักษาอุณหภูมิอยู่ครับหลังคาเราก็ใช้เป็นจากเป็นอะไรก็ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำครับ
2: ก็เขาพาไปดูบ้านทำด้วยดินก็ดีนะน่าทึ่งอ่ะเพราะว่าทำได้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงดีน่าอยู่นะเย็นดี
3: บ้านที่ทำมาจากดินก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าจะทำมาได้ค่ะใช้ทั้งหลังเลยค่ะหลังคาก็ใช้เป็นแบบฟางอะไรแบบเนี้ยค่ะพอเข้าไปข้างในก็เย็นมากเลยค่ะแบบว่ารู้สึกแบบว่าความร้อนหายไปเลยค่ะรู้สึกสดชื่นค่ะวิธีการสร้างเขาก็จะใช้ดินมาผสมกับเปลือกข้าวจากนั้นก็รอให้มันแห้งแล้วระหว่างที่ให้มันแห้งเราก็จะต้องกลับด้านไปมาแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งไม่เท่ากันมันก็จะแตกออกได้ค่ะแล้วพอถ้าเกิดมันแห้งดีแล้วเราก็เอามาต่อเป็นบล็อกกันค่ะแล้วก็จะใช้โคนค่ะมาทาแล้วก็แปะทาแล้วก็แปะค่ะอยู่แน่ๆค่ะถ้าเกิดสร้างบ้านแบบนี้อยู่แน่ค่ะ
0: ก็เห็นคุณหลานนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยทราบว่าดินนี่สามารถจะเอามาปั้นเป็นอะไรต่ออะไรได้สามารถทำภาชนะทำตุ๊กตาทำเครื่องประดับได้ก็เห็นสนใจอยากจะลองปั้นดูครับเดี๋ยวก็จะได้ทดลองปั้นดูด้วยฝีมือตัวเองเป็นงานชิ้นในโลกที่ด้วยฝีมือของตัวเองครับได้พอใส่ถุงพลาสติกไว้เนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นหลายเดือนเลยนะครับจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาเท่าที่จำเป็นอันที่ยังไม่ใช้เราก็เก็บไว้ในถุงนี้นะฮะต้องปิดไว้ให้ดีนะครับถัดมาก็คือจะมีผ้านะฮะผ้าเปียกเอาไว้เช็ดมือเพราะเวลาเราปั้นดินไปเนี่ยดินจะติดเลอะเทอะไปหมดเวลาไปจับชิ้นงานมันก็จะเหนอะไปหมดเราก็ต้องเช็ดให้มือสะอาดเวลาปั้นแล้วชิ้นงานจะได้สวยงามถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้จะเป็นน้ำสลิปนะครับหรือว่าบอกเด็กๆว่าเป็นกาวดินนะครับ เราไว้สำหรับเชื่อมประสานเวลาเราจะติดชิ้นงานระหว่างชิ้นอยู่ๆเนี่ยอย่างเช่นหูเนี่ยนะฮะหูแกะเราจะมาแปะปุ๊บเนี่ยมันไม่อยู่เราต้องใช้ตัวเนี่ยประสานโดยทำให้เป็นแผลลึกๆเละๆแล้วก็จิ้มติดถ้าหากว่าติดเลยเนี่ยอยู่ๆมันจะหลุดพอแห้งแล้วมันจะหลุดครับแล้วก็จะมีไม้ลูกชิ้นเอาไว้ตกแต่งบ้างไว้จิ้มดินบ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีไม้ตีดินนะครับเอาไว้ตีทำให้เป็นสวดทรงเป็นวงเป็นทรงกลมหรือว่าจะให้ดินแน่นไม่จำเป็นต้องไปหาของแพงๆมาใช้นะฮะอยากปั้นยัง
3: ปั้นแล้วค่ะปั้นเลยปั้นเลย
0: ปั้นอะไรดีอ่ะ
3: ปู่หมูจะปั้นอะไรอ่ะคะ
2: ไอ้กระถางนี่น่าสนใจนะเอาไว้ไปปลูกต้นไม้เล่นที่บ้านดีกว่าสวยด้วยปู่ทำได้นะคิดว่าทำได้นะแล้วเคที่จะทำอะไรมันร้องอ่ะ
3: แกะค่ะ
2: แน่ใจ
3: แน่ค
2: ่
3: ะ
2: อ้าวเป๊ะเข้าไป
0: ครับเดี๋ยวเราลงมือทำกันก็เดี๋ยวแนะนำก่อนคนนี้คือครูนานะครับถ้ามาที่นี่ก็จะมาเจอครูคนนี้สอนนะครับ
4: อันนี้เอาอะไรกันเอ่ย
2: เนี่ยของปู
4: ่อันนี้กันเนาะตอนนี้ง่ายๆค่ะต้นแรกเรามาทำฐานตัวนี้ก่อนข้างล่าง
2: ครับ

0: คยปั้นดินแบบเด็กไม่มีศิลปะอะไรนึกจะปั้นก็ปั้นบัวปั้นควายก็ปั้นไปตามภาษาของเด็กๆมันก็เลอะไม้เลอะมือมันความสนุกสนานและได้สมาธิสมัยนั้น
1: ตื่นเต้นแล้วก็ตกใจมากเลยค่ะที่เราสามารถเอาดินมาปั้นได้ค่ะ
2: คงกาหลานที่มาเที่ยวก็รู้สึกมีความสนุกนะกับธรรมชาติได้มาสัมผัสธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องดินเรื่องธรรมชาตินักก็เห็นมีความสุขกันดีครับ

0: ครับพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องผึ่งไว้ก่อนประมาณ2สัปดาห
1: ์วิธีผึ่งแห้งใช่มั้ยครับ
0: วิธีผึ่งก็คือผึ่งลมนะฮะ
1: ครับ
0: อยู่ในที่ร่มเพราะว่ามันจะค่อยๆ คลายความชื้นในตัวออกไปถ้าไปผึ่งแดดข้างนอกมันแห้งเร็วข้างในยังไม่แห้งมันจะร้าวเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆให้มันคลายตัวมันเองไปขณะที่มันแห้งเนี่ยมันก็จะหดตัวมาอีกนิดหน่อยนะครับสัก 5-10% จนมันแห้งสนิทเราถึงจะไปเผาได
1: ้แต่การที่ใครเขาเห็นหรอกแต่แต่การในความจินตนาการของผมก็ดูเป็นอาร์คดีนะฮะผมว่าภูมิใจในฝีมือเราทำได้ขนาดนี้
2: อยู่กับคุณปู่ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคุณปู่ด้วยค่ะว่าสมัยก่อนเขาใช้ยังไงทำยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้แหละค่ะวันนี้เคที่ปั้นเป็นรูปแกะค่ะเหนียวแบบนี้ค่ะเราจะต้องเติมเทคนิคอะไรบางอย่างเพิ่มมาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะประกอบติดกันไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับดินน้ำมันค่ะ

0: ส่วนผลงานที่ปั้นเสร็จแล้วจะนำกลับมาทันทีเลยก็ได้หรือจะให้ทางคุ้มวิมานดินเข้าขั้นตอนการเผาให้ก่อนซึ่งจะต้องมารับเองในภายหลังจะใช้เวลา 5-7 วันเพราะขั้นตอนในการเผานี้เราต้องรอให้ตัวดินที่ปั้นขึ้นมานั้นแห้งสนิทดีเสียก่อนถึงจะเข้าขั้นตอนการเผาได้
1: ดินนี่เราเป็นแหล่งเรียนรู้ครับก็สามารถที่จะมาดูธรรมชาติมาศึกษาเกี่ยวกับชีวิตทั่วไปของเกษตรกรก็ได้หรือว่าการปั้นดินก็ได้เอาสิ่งใกล้ตัวเราเนี่ยก่อให้ประโยชน์ได้นะครับเป็นการจุดประกายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้อะไรด้านนี้แต่เราสามารถที่จะมาอยู่กับธรรมชาติได้ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่สนใจลองมาศึกษาดูเราก็จะได้แบ่งปันกันครับ
2: ก็อันดับแรกก็ต้องขอชมคุณปู่เลยนะครับว่าเป็นคุณปู่ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเนาะแล้วก็มีวิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลานนะครับการที่เขาได้อยู่กับการปั้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับก็อันแรกก็คือได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับการปั้นการอะไรที่เอามาจากดินจากธรรมชาตินี่ก็เป็นการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นชีวิตเป็นธรรมชาติตามปกติของมนุษย์นะครับแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ยังเพิ่มความคิดในการทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดในการสร้างสรรค์นะครับการปั้นการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องทางศิลปะด้วยนะครับก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับก็คงจะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะครับไม่ใช่ให้มีแต่การเจริญเติบโตทางด้านร่างกายหรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเท่านั้นนะครับก็ยังต้องให้เด็กเนี่ยเรื่องรู้จักความอ่อนโยนความมีศิลปะความสุนทรีต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยระหว่างปู่ย่าตายายกับลูกหลานได้นะครับแล้วก็การที่มีกิจกรรมพวกนี้เยอะๆนะครับในครอบครัวก็ทำให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเขาเนี่ย

0: มันก็มีสิ่งต่างๆหลายๆอย่างที่ทำให้คนเราเนี่ยมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินได้นะครับถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เอื้อให้เด็กได้ทำกิจกรรมพวกนี้ชีวิตของเด็กก็จะเป็นเหมือนเด็กปัจจุบันส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่กับหน้าจออยู่กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยเสียโอกาสไปเหมือนกันเช่นเด็กบางคนก็จะใช้เยอะเกินไปหรือว่าใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าใช้ในทางที่อาจจะเป็นอันตรายก็ได้เช่นการติดอินเทอร์เน็ตติดเกมอะไรพวกนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นการที่ครอบครัวมีกิจกรรมพวกนี้เยอะก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มีประสบการณ์ที่หลากหลายก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ถ้าเขาสามารถที่จะมีฝีมือทางด้านศิลปะในการปั้นในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเสริมความรู้สึกความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในด้านต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากเลยครับ
1: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาคุณไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิก็ไหว้เหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่ เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกติสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไหนไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพระมาเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเนี่ยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความรู้สึกนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการรบนะท่านแล้วเสียงโห่หาเสียงอาวุธเสียงตีกลองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเพ่งดูเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่า

ระหว่างค่าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าแล้วบอกอ๋อก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูรัศมีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็ไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการเขาไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาคว้านกินแล้วตั้งเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยน่ะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่านเอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินน่ะได้กินน้ำอ้อยของคนที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณแต่ถ้าช้างท่านไม่เป็นผู้กล้าเป็นช้างใจเสาะป่านนี้จะมีช้างเชือกนั้นอยู่หรือท่านอาตมาก็เลยต้องไหว้ช้างและนึกในใจเราเป็นคนถ้าใจไม่กล้าพึ่งพาไม่ได้แบบช้างเกิดมาเสียคนเพราะได้ใครก็แล้วแต่ท่านอย่าให้แพ้ช้างไปที่นู่นไปสิงห์บุรีท่านบางระจันมีโยมรู้จักอาตมาก็อยากไปดูเหมือนกันตอนไปพระนุ่นนุ่นหมุ่มเนี่ยท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนูดโค้งหนูดเขี้ยวนะนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทำไมไปไหว้บรรพชนชาวบางระจันไม่ใช่ไปดูไปถ่ายรูปนันทนาอาตมาไปยกมือไหว้เลยท่านยกมือประนมสดหมดเลยอธิษฐานบุญกุศลอาตมาบิณฑบาตเพียงน้อยนิดแต่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้ได้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุรุษที่ไม่มีอนุสาวรีย์อยู่ดูวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้กล้าทั้งหมดท่านตายกันมากี่ร้อยกี่พันศพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้พระสงฆ์ข้าเจ้าก็เหมือนกันเจ้าท่านจังหวัดสุพรรณองค์ปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่วัดป่าเลไลท่านหลวงพ่อไปนำสวดนะถวายพระนเรศวรนะฮะนำสวดอุทิศกุศลให้ช้างเชือกนี่นะรับรองว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นพระเถระผู้นำท่านเจ้าคณะสิงห์บุรีก็เหมือนกันถึงปีต้องไปทำบุญที่บางระจันไปมัตติกาบางสกุลและสวดมหาเมตตาใหญ่สวดอะไรก็แล้วแต่ท่านประชาชนก็ควรไปรวมตัวกันอาตมาก็จะไปไหว้บรรพชนแล้วก็ไหว้ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ทำให้ได้มีควายพวกนี้เราจะทำยังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านก็จะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละมาทำสงครามนะใช้ควายแล้วอาตมาก็สังเกตควายตัวนี้ก็อัศจรรย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนต่อมาก็มีคนสร้างภาพยนตร์เรื่องบาลาจันทร์ก็ไปเจอควายลักษณะอย่างนั้นเลยอีตาคนสร้างก็เข้าใจหาควายนะท่านแต่ว่าพอเขาสร้างหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปเจอควายแบบนี้ครับแล้วแปลกไอ้ควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายท่านควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายนะไอ้ควายนั่นคือไอ้พวกโง่นะท่านควายตัวนี้ท่านพญาควายตัวนี้สร้างหนังเสร็จแล้วเขาตายฮะต่อมาเขาตายแปลว่าอะไรเขาเกิดมาเพื่อย้อนประวัติศาสตร์อาตมาก็ไหว้ควายเอาไปโน่นท่านเพราะควายเป็นผู้กล้า
ถ้าควายมันกลัวเสียงอาวุธนะฮะเลือดอาบอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้ไปดึงจมูกมันนะดึงให้ตายมันก็ไม่ไปมันสะบัดร่วงถ้าทำไมควายจึงเป็นราชสวรีล่ะท่านราคาควายมากกว่าราคาคนนะเวลาปั้นเอาไปนู่นไปภูเก็ตเวลาไปถึงภูเก็ตเขาบอกจอดจอดเบารถหน่อยจอดเรียบๆถามท่านคุณทำไมอ้าวไหว้เท้าเทพกษัตริย์ท้าวสิสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข็งขันกำศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองถามจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณยิงจักกับคุณยิงมุกต่อมาก็เป็นท้าวเทพกษัตริย์ท้าวสิสุนทรไหว้เอ้าท่านญาติท่านยายอาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ผู้พรุ่มพรำนะท่านนะได้มาภูเก็ตขอไหว้วีรกรรมท่านในความเป็นผู้กล้าท่านเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนนะฮะใจสอบเป็นประซิลท่านเป็นผู้หญิงนะปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ย้อนกาลนานมาทั้งชาวจีนชาวไทยชาวต่างประเทศมาทำมาหากินบนภูเก็ตร่ำรวยแต่ไม่มีใครไหว้ท่านอาตมาอุทิศกุศลถวายท่านอนุสาวรีย์ผู้หญิงไหว้ได้ไหมได้ผิดวินัยไหมไม่ผิดไหว้อนุสาวรีย์อนุสรณ์พุทธเจ้าท่านพระองค์สอนเนี่ยทรงสอนการไหว้ธาตุเจดีย์ใช่ไหมท่านไหว้ธาตุธรรมเจดีย์ไหว้ธรรมบริโภคเจดีย์ไหว้สิ่งที่อะไรคนที่ดีได้อาศัยนอกจากนั้นก็คืออะไรภาพรูปภาพก็ได้รูปปั้นก็ได้เมื่อเราพกพระเครื่องทั้งหลายรูปคณาจารย์ทั้งหลายทำไมจะไหว้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหญิงจางคุณหญิงมุกไม่กล้าสวรรค์นั้นถามว่าภูเก็ตเกาะนี้จะเป็นยังไงแค่สามอำเภอแต่ความร่ำรวยมหาศาลความสุขทั้งหลายที่ต่อเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตซึ่งเดี๋ยวเขาเรียกเกาะบุกิตแผงกันมาเป็นภูเก็ตอ่ะท่าน

ก็บำเพ็ญสนสงเคราะห์ไปจังหวัดก็จัดการไปแล้วก็เขียนประวัติให้นักประวัติศาสตร์ดีๆเขียนให้ละเอียดเขียนละเอียดอาตมาอ่านประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกนะยังไม่เคยเจอประวัติละเอียดที่ลึกซึ้งเลยท่านเขียนเป็นนวนิยายถ้าจะเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้คุณธมยันตีก็ชราเยอะแล้วแต่ใครที่เป็นนักเขียนไปค้นคว้าท่านเขียนไม่ต้องเอาลิขสิทธิ์จากใครจังหวัดก็ควรจะจัดพิมพ์เผยแพร่เขียนไปเชิงวรรณกรรมสิท่านไม่มีใครสร้างประวัติคุณหญิงจังคุณหญิงมุกเพราะอะไรท่านคนไม่ได้ถึงแต่คนไปร่ำรวยที่นั้นนะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่ละท่านลารอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีเศรษฐีคนใดบูรณะเลยท่านเศรษฐีถ้าไม่มีภูเก็ตจะเป็นเศรษฐีได้ยังไงท่านฝากไปบอกชาวภูเก็ตหน่อยใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่ท่านไปดูแลอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวสิรินธรให้ด้วยทำก็สิท่านบูชาคนก็บูชานี่ผู้หญิงกล้าเอาไปนู่นสุโขทัยมันจะไปที่ไหนท่านไปที่อยุธยานะเขาไปไหว้อะไรไปไหว้สมัยก่อนก็ไปไหว้เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยอยู่อาตมาไหว้ทั้งพระศรีสุริโยไทยทั้งนะทั้งคนเฝ้าเท้าชงเท้าช้างน่ะไหว้หมดเลยท่านการสงครามครั้งนั้นขอให้ท่านได้สถิตบนสวรรค์ตลอดกาลนานคนก็เห็นอาตมาท่านจะคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพระเจ้าก็แล้วกันท่านอาตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านแล้วให้รู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราอยู่เนี่ยเราป้องกันใครได้ไหมเราทำแทนใครได้ไหมทำไม่ได้นะท่านสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ท่านสู้ไม่ได้ไปนู่นนครศรีธรรมราชก็จอดรถไปไหว้ท่านท้าวสุรนารีมาท้าวสุรนารีไปไหว้ท่านอาตมาเอาไปยืนไหว้ระบนพึมพำบอกเชื่ออาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาไหว้ท่านมาไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าที่ทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ณปัจจุบันนี้นครราชสีมาเป็นไงท่านคนก็ร่ำรวยกันเยอะร่ำรวยเพราะอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีนะคุณหญิงโมซึ่งต่อมาเป็นอะไรท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุรกสกะเป็นคำเดียวกันถ้าจะมีอนุสาวรีย์ที่ใครทะลึ่งนะชอบเอาหัวไปใส่นั่นแหละท่านนั่นแหละไปตัดต่อภาพอย่าไปทะลึ่งรถดีนี่เป็นงานย่อยับอับจนอย่าไปทำอนุสาวรีย์นะท่านนะพระที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีอนุสาวรีย์อาตมานะยกมือไหว้หมดแม้แต่ไปตามวัดตามวาใครสร้างวัดสร้างวานะฮะก็ไปยกมือแล้วสวดมนต์ยกมือแล้วสวดมนต์เป็นการปกปิดกิริยาว่ามาว่าเฉยๆนะสวดมาให้ด้วยหนึ่งบทรูปปั้นเจ้าวาดเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นผู้กล้าทั้งนั้นพึ่งได้ทั้งนั้นเจ้าวาดองค์ใหม่ๆพระในองค์ใหม่ๆเนี่ยหัดไหว้รูปเจ้าวาดบ้างไม่ใช่มีรูปนักฟุตบอลติดกันเป็นตับไปหมดท่านรูปเจ้าวาดรูปพ่อรูปแม่ไม่มีพ่อแม่ก็เป็นผู้กล้าสำหรับเราเป็นผู้ที่เราพึ่งได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถึงได้บอกว่าแหมวันสงกรานต์พูดแล้วใครก็ไม่ค่อยฟังท่านอาตมาก็เป็นคนริเริ่มไหว้พระ9วัด

0: ป็นคนริเริ่มเองโรคปนสพิมพ์ได้รีนิวบ้างถ่ายสกายทีวีบ้างทีวีทุกช่องบ้างจนกลายเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระ9วัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์9พระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่จะไปเที่ยวเที่ยวกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์9พระองค์ซะราชการควรจัดงานน้ำอบน้ำหอมไปพรมท่านน้ำมันสาดแค่เองไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์พระเจ้าตักสินมหาราชไปไหว้ซะท่านผ่านไปไม่ใช่ไปแวะวงเวียนแล้ววนเฉยๆนอบน้อมท่านไม่ต้องบีบแตรก้มหัวให้ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีประเทศไทยเหรอไม่มีประเทศไทยแล้วจัดแจงตั้งทุนทรัพย์บงกันอาตมาเขาบอกอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนุ่มๆคนหนึ่งอะพรรคประชาธิปัตย์เชื่ออะไรนะหนุ่มๆ อภิรักษ์โกสโยธินบอกคุณอภิรักษ์ในฐานะที่นี้นะอาตมาไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเห็นคนไปเปลือยกายต่อหน้าพระบรมชนกสาวรีของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างกรุงเทพในเวลาแค่เท่าไหร่ท่าน20กว่าปีสร้างได้ยังไงท่านมัน2325สร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ถ้าไปไหว้2ไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นรัชวงศ์จักรี3ไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพลอดรักกันที่นั่นไปปรับปรุงซะติดไฟซะนึกว่าขอร้องและขอให้โรงเรียนต่างๆเช่นสวนกุหลาบสวนสนามให้ท่านดูนักเรียนระบบพิษโรงเรียนต่างๆไปรำถวายมือท่านไม่ใช่ท่านนั่งมองคนขับรถผ่านไปมาคนเปลือยกายอาบน้ำตกสมัยนั้นมาคนไปติดยาไปเสพกามไปพอดรักกันปากคอตลาดก็ต้องดูแลแม่ค้าปากคอตลาดควรจัดดอกไม้ไปถวายท่านทุกวันให้ในการจัดสถานที่เลยนะถึงปากคอตลาดปัจจุบันนี้ย่ามาอยู่ข้างๆวัดเรียบนะฮะอยากจะเจริญก้าวหน้านะไปบอกกันด้วยไปถวายในการที่หนึ่งทุกวันถ้าท่านอยู่ใกล้เรามีดอกไม้อยู่แล้วท่านจะไปบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่นะไปนางคงนางกวักนางกวักเป็นนางตรงไหนแล้วท่านนะถ้าเอาปลัดขีดไปแขวนหน้าร้านเนี่ยเอาทรงเอาไซไปนะคนที่ทำให้ท่านได้มีกินนะได้มีปากคลองตลาดและเป็นแหล่งการค้านะจากปากคลองตลาดย้อยมาถึงท่าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางนี้คือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เราเพราะท่านอยู่เป็นมนุษย์ท่านยังบันดาลให้เราขนาดนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรมทำไมฤทธิ์ท่านจะไม่มากเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกองค์ให้ราชการเข้าใจสงกรานต์จัดงานซะถ้าปีนี้จัดไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บมั่นหมายใจประชุมกันซะวางแผนประชาสัมพันธ์แล้วบำเพ็ญกุศลถวายท่านนิมนต์พระไปในทุกอนุสาวรีย์แบ่งเขตกันซิว่าเขตนี้มันอยู่ที่ไหนว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนพระราชการที่หนึ่งอยู่เขตพระนครเขตพระนครเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ให้คนไปนั่งสวดมนต์ด้วยนู่นทางอะไรพระเจ้าตักสินเขตอะไรท่านเขตธนบุรีเขตธนบุรีเขตของสารเป็นเจ้าภาพซะยึดคลองเลยท่านจัดให้ดีรัชกาลที่ที่สองนู่นนะมีที่ไหนบ้างอัมพวาเป็นเจ้าภาพให้คนไปไหว้รัชกาลที่สามลานเจษฎาบดินทร์นะไปไหว้ซะรัชกาลที่สี่อยู่ตรงไหนนู่นวัดรับประดิษฐ์ก็มีท่านอนุสาวรีย์รัชกาลที่สี่ไปไหว้ซะนี่คือพูดจะเปิดภาษาเปิดต่างประเทศเป็นพระองค์แรกให้เป็นประเทศที่ทันสมัยรัชกาลที่5นะท่าน6 7 8 9กรมหลวงชุมพรทุกราชการควรไหว้ทั้งหมดไหว้พระ9วัดไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์และบรรพวีรชน9อนุสาวรีย์ท่านทำแล้วท่านจะมีความเจริญและศึกษาประวัติให้ดีที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลายเพราะเหตุว่า การที่เราทุกคนเกิดมาอยู่กับก็แล้วแต่ท่านให้เขาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระคุณศิษย์ธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเรื่องการทูชกท่านพระครูท่านเทศดีท่านโอ้ท่านเจ้าคุณอาเดชพระคุณอยู่กับใครมันพึ่งได้นะดีแล้วรู้จักพรานจิตบุตรไม่เล่าบอกรู้จักแต่ประวัติหน้าไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันเป็นไงล่ะอ้าวพรานจิตบุตรเขามีสุนัขหลายตัวแต่ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสุนัขที่สุนัขทั้งหลายมันอิจฉาริษยามันอยากจะล้มสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ได้กินดีๆแต่มันลืมวิจัยว่าทำไมมันได้กินดีล่ะสุนัขตัวนี้ได้กินดีกว่าคนอื่นตัวอื่นเพราะมันมีวีรกรรมพึ่งได้ออกไปล่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยตีนเหยียบหลังเต่าปากเห่าตัวแรนตาแงนมองรังมิ้มหางทิ่มรูหนูหูฟังเจ้านายตีนเหยียบแล้วเต่าเจอเต่าแล้วเหยียบไว้ก่อนย่างไอ้นี่อยู่กับตีนแล้วนะเหยียบแล้วพลิกเลยท่านได้ให้นายหนึ่งแหละผลประโยชน์ของนายปลาเห่าตัวแรนเห่าพันธุ์กบไผ่นั่นตัวแรนก็คือไม่ใช่เหี้ยนะท่านนะตัวแรนไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ตะกรวดเนื้อกินได้นายพรานก็มองตามตามหมาเอามันเห่าออกแสดงว่ามีเป้าหมายที่สองแล้วต่างไงมองรังมิ้มคือรังผึ้งของหวานอยู่นั่นนายนู่นของหวานนู่นลาสายตามนั่นนู่นนู่นเห่าหางทิ่มรูหนูไอ้ข้างล่างยังมีรูหนูเนี่ยข้างๆเต่าท่านเอาหางทิ่มไปก่อนบอกนายนะจิกๆๆๆเนี่ยนายยังมีหนูพุกนะอยู่ในรูนี่หูฟังเจ้านายเจ้านายจะยังไงทำตามนั้นหนึ่งเจ้านายตัดแจ้งกับท่านเอาของตายซะก่อนท่านเต่าพลิกโครมเดียวก็เสร็จสองนะเอาของเป็นซะก่อนคือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อนสามหนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันนะจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันออกมารูเดียวแล้วท่านก็ดักตีเอาสุดท้ายมีของหวานกินคือรังผึ้งน้ำผึ้งเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วนะนายจึงรักคนเราก็เหมือนกันยกว่าแค่แล้วแต่หาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆไม่ใช่เอาผลประโยชน์มาส่วนตัวเราไอ้สุนัขเหล่านั้นนะมันไม่รู้ไอ้ที่มันได้กินเนี่ยเพราะวีรกรรมของไอ้ตัวนี้มันก็เลยฉาดเสียโดยไม่รู้ว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเข้าคร่องต้องใช้วิจารณญาณและต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้เกิดมาเป็นคนเขาเหมือนกันต้องเป็นที่พึ่งได้ใจกล้าพึ่งตัวเองได้ใจกล้าทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ท่านทำไปเถอะแม้เขาไม่ใช้สอยไหว้หวานถ้าเราพึ่งเขาได้วันหลังเราเดือดร้อนถ้าเราให้เขาพึ่งได้วันหลังเดือดร้อนเราก็ไปพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นในพระพุทธพจน์ว่าสักโกในกรณีเมตตาสูตรนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งยังมีอีก14ประการที่จะมาแสดงตามลำดับต่อไปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าดีตลอดชีวิตมีสุสําราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานเดชเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะสำหรับพระสูตรข้อต่อไปนั้นนะคะจะเป็นสารธรรมเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์เวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25 ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่า ว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดี

อย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัท สิริ วรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับ
พราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่าน

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้าน1แสนบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณสอบสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอโอกาสให้ทุกคนท่านเจ้าคุณพระเทพเมธีที่เคารพอย่างสูงท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านพระอนุเตระทุกท่านเจริญพรท่านประธานชมไทยใหญ่ประจำประเทศไทยท่านรองอธิการบดีฝ่ายที่การทั่วไปของมหาจุฬานายกสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาแล้วก็ท่านสาธารณชนทุกท่านนะก็รู้สึกอนุโมทนากับคณะญาติโยมโดยเฉพาะชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยที่ได้มาจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้มีการบอกว่ามีการถวายสมณศักดิ์ให้ทราบนะก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ชคุณผู้ปฏิบัติที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์วัดอรุณท่านก็เห็นว่าอนุมัติจัดได้โดยที่หลักในวันนี้จริงๆก็คือจัดงานถวายหลวงพ่อเจ้าวาดพระธรรมองค์คนเจดีนะเมื่อเช้าได้ตั้งเครื่องบูชาถวายท่านในโอกาสที่ปกติหลวงพ่อเจ้าวาดท่านจะประกอบพิธีตั้งเครื่องบูชาไหว้ครูของท่านในวันขึ้น9ค่ำเดือน9ทุกปีแล้วก็จะมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาของท่านมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ท่านก็จะนิมนต์พระสงฆ์ในวัดทั้งหมดไปเจริญพุทธมนต์และฉันพระทานเพลนที่กุฏิก็เลยประกอบพิธีนะครับนิมนต์พระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเทพเมธีผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้แทนในการจุดธูปเทียนให้ก็ในผลพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาแล้วก็ตอนเพลนก็จัดเพลนไว้ถวายแต่ว่าท่านไหนมาก็ได้ฉันมีฉันโยมมาก็ได้ทานก็ประมาณนี้นะก็ในขณะเดียวกันญาติโยมจากรัชฌานนะโดยท่านดร.แสงเฮืองกับคณะนิสิตนักศึกษาชาวไทยใหญ่ที่มาเรียนอยู่ในประเทศไทยหลายๆมหาวิทยาลัยนะก็ได้ร่วมกันจัดตามประเพณีพอได้คุ้นเคยทำงานร่วมกันมากับคณะไทยใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2543นะจากนั้นก็มาทำมากขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม2547เป็นต้นมาก็ถือว่าคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ทางคณะไทยใหญ่ที่เรียนในมหาจุฬาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะร่วมกันทำงานอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะฝั่งพม่าแล้วญาติโยมที่มานี่ก็ที่มาจากไทยใหญ่ทั้งคณะนะก็เตรียมจากนี้ไปจะข้ามทางไฟสนามหลวงไปถวายพระพรในนามของรัฐบาลไทยเป็นชาวไทยใหญ่ในประเทศไทยนะเพราะนั้นไม่ใช่ทำเฉพาะด้านพระศาสนาอย่างที่ท่านอาจารย์เชิญคุณว่าชาวไทยใหญ่ในท่านทำด้านพุทธศาสนาและความมั่นคงของชาติด้วยก็ไปเป็นสีสันอย่างที่เห็นนะก็เป็นครั้งแรกก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เพียงแต่จัดอะไรเขาจัดไปก็มาเดินให้นะก็ประมาณนี้พอมาถึงที่โบสถ์ก็เห็นท่านอาจารย์คนดัญญะที่นั่งอยู่รูปที่ท้ายๆนะนับจากละท้ายมารูปที่สามท่านอาจารย์คนดัญญะท่านเป็นอาจารย์ด้านอภิธรรมเป็นชาวพม่ามาอยู่ในไทยมากกว่า40ปีแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่2542-43มานะก็เป็นวันนี้ท่านก็ร่วมพิธีท่านอยู่วัดปรินายกนะเป็นท่านก็มีตำแหน่งสูงนะฮะเป็นผู้ที่ดูแลฝ่ายพระไทยไปพม่าเป็นเรื่องประจำนะครับและในขณะเดียวกันการรับสมณศักดิ์อย่างที่อาจารย์เจ้าคุณผู้ปฏิบัติที่เรียนเจ้าวาดกับอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือหลักก็คือเนื่องจากทางรัฐบาลพม่าได้คุ้นเคยกันมานานท่านก็เห็นทำงานอยู่ด้วยกันมานานจัดประชุมต่างๆมามากท่านก็ถามว่าจะเสนอสมณศักดิ์ของพม่าให้จะได้ไหมจะอนุญาตไหมนะก็ยังไม่รับนะเพราะว่าต้องการเสนอท่านอธิการบดีนะก็เสนอท่านอธิการบดีเขาครับทางฝ่ายรัฐบาลก็ว่าไม่ได้เกี่ยวกับท่านที่การบดีเป็นคนละท่านเนาะก็เลยเรียนท่านที่การบดีท่านที่การทางฝ่ายพม่าก็ไปขอที่การบดีอธิการนี้ก็มาถามว่ารับเถอะท่านก็บอกแค่นั้นนะก็เลยก็แล้วแต่อาจารย์นะ
ก็เลยได้รับสมณศักดิ์อันนี้มานะฮะซึ่งภาษาที่บ้านเราคุ้นเคยกับสมณศักดิ์นี้นะฮะที่ท่านอาจารย์สุรพลได้ปรารภก็คือท่านหลวงพ่อยานิสระที่เราชุ่มเชยนะเรียกว่าอจินยานิสระตำแหน่งนี้ก็เหมือนอจินจะเรียกว่าอจินโชติกะหรืออจินสวัยประมาณนี้ก็ได้ครับถ้าไปพม่านะถ้าเป็นของไทยใหญ่ก็ประมาณในท่านแสงเรืองประมาณเจ้าคูนะใช่ไหมประมาณเจ้าคูนะเจ้าคูธรรมสามีโยมทั้งหลายนี่เป็นลูกศิษย์ท่านธรรมสามีครับที่มาทำงานร่วมกันนะก็ทำงานร่วมกันมานานท่านธรรมสามีก็ประชุมร่วมกันลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระก็ทั้งเรียนที่อื่นด้วยนะก็เป็นผู้ที่ทำงานด้วยกันแล้วก็วันนี้โยมพ่อโยมแม่ก็มาอยู่ในพิธีนี้ด้วยนะตีจังหวะก็โชคดีเมื่อวานนี้ไปถวายการอุปถัมภ์กีฬานุปถากท่านเจ้าคุณพัสตรีวรยานนะครับท่านอาจารย์นายกสงฆ์ศิษย์ศิริวัฒน์กับคณะเข้าไปด้วยพวกเราก็ต้องให้ความเคารพท่านนะท่านอาจารย์เจ้าคุณก็เนื่องจากท่านอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมีลูกศิษย์ตั้งแต่รุ่นที่ประมาณ31 32นะฮะปัจจุบันก็รุ่น60กว่าแล้วนะท่านก็คุ้นเคยท่านทำงานทุ่มเทแต่ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เสียสละมากนะฮะแต่สุขภาพอายุ72ปีปีนี้72พอดีก็เลยพวกเราได้ทำบุญนะฮะเป็นกีฬานุปัฏฐากแล้วก็เป็นจังหวะพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พองามที่วัดอรุณก็มีการจัดสถานที่ได้ยาวท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ดูแลโบสถ์คืออาจารย์เจ้าคุณรูปที่3นะท่านเจ้าคุณพระปัญญาวิมลก็เรียนจบอินเดียท่านก็เป็นผู้ที่ท่านเป็นเจ้าคณะแขวงที่นี่แล้วก็ได้อนุเคราะห์จัดสถานที่ด้วยเพราะนั้นญาติโยมทุกท่านนะฮะจะจากราชานท่านนายกราชานก็ตามคณะญาติโยมชาวราชานที่มาแสดงประเพณีมาแสดงไม่แสดงเฉยๆนะนำขนมกินน้ำเงี้ยวมาด้วยมาทำด้วยแล้วก็ได้ฉันไปแล้วนะฮะแล้วลงไปนี้จะได้ฉันอีกใช่ไหมทางญาติโยมน้องโยมน้องสาวของหลวงพ่อเจ้าวาดโยมฮะมานั่งอยู่ด้านหลังแถวที่4นะก็มาได้มาร่วมพิธีเป็นผู้แทนของคณะน้องๆลูกหลานของหลวงพ่อเจ้าวาดมางานในเช้าด้วยแล้วก็ถือว่าเราได้มาร่วมกันในกิจกรรมที่พอที่จะร่วมงานกันได้นะฮะแล้วก็การมีโอกาสอย่างนี้ก็ด้วยความอนุเคราะห์ของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรามที่ท่านให้โอกาสพวกเราไปทำงานที่มหาจุฬานะมีหลายรูปที่เป็นทำงานที่โน้นนะครับโดยฤทธิ์เราก็ไปต่างถิ่นเราไปทำงานที่อยุธยาก็ตามที่วัดมหาธาตุก็ตามก็ทุ่มเททำงานเพื่อที่จะให้กิจการคณะสงฆ์มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะนั้นพวกเราที่มาทำบุญวันนี้นะมาทำบุญในวันแม่ไม่พอมาถวายเกียรติถวายเฉลิมพระชนถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าด้วยการทำบุญถวายเพลถวายเพลพระนะมาร่วมทำบุญรับศีลปฏิบัติศีลแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอุปถัมภ์พระสงฆ์ทั้งส่วนที่เป็นกีฬานุปถากยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามท่านอยู่ในช่วงเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็เราก็ได้ทำกีฬานุปถากได้ถวายภัตตาหารได้ถวายทานได้รับศีลแล้วก็ได้ฟังพระเจริญพุทธมนต์ก็เป็นการปฏิบัติทานศีลภาวนาครบสมบูรณ์ก็หวังว่ากุศลนี้จะเกิดกับทุกท่านเพื่อให้เป็นปฏิพรให้เจริญด้วยอายุนะสุขภะละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติแล้วก็น้อมให้เป็นกุศลให้กับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้มีพระคุณทั้งคุณพ่อของแผ่นดินแม่ของแผ่นดินแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับชาวไทยใหญ่ทุกท่านที่ได้มาจัดกิจกรรมอย่างนี้ให้แล้วก็น้อมถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพเมธีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ทุกท่านแล้วก็ทุกศิษย์ทุกหาที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในความคิดความหวังทุกท่านและขออนุโมทนา

ขอโอกาสคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ถึงหน้าที่นี้มีท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นประธานขอเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนผู้มั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งหน้าที่นี้มีท่านผู้แทนจากรัฐบาลสหภาพพม่าเป็นประธานร่วมกับคณะผู้บริหารครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านสาธุชนที่เดินทางมาจากรัชฉานคือฉานสเตทรวมถึงท่านคณะทายกทยิกาอุบาสกอุบาสิกาชาววัดอรุณราชรามทุกคนทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดอรุณราชรามซึ่งมีประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมมงคลเจดีเป็นผู้บริหารวัดอาตมาภาพก็ขอชื่นชมยินดีในโอกาสที่รัฐบาลสหภาพพม่าหรือ ที่พวกเรารู้กันปัจจุบันคือรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้พร้อมกับคณะสงฆ์ได้ถวายเรียกว่าถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในโอกาสนี้วัดอรุณราชารามยังไม่เคยได้รับเกียรติพระสงฆ์เทรานุเถระในวัดอรุณราชารามเท่าที่รู้ก็ยังไม่เคยท่านมีท่านรูปใดได้รับเกียรติสูงสุดจากรัฐบาลต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพเมียนมาซึ่งตำแหน่งสมณศักดิ์ครั้งนี้ถ้าอ่านดูหรือถ้าดูตามตัวแล้วเป็นการแสดงว่าผู้ที่ได้รับนั้นเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้จริงๆสำนักศักดิ์ตามที่ท่านผู้แทนสหภาพเมียนมาได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านทางรัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสำนักศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ในตำแหน่งที่ว่าอภิทัชะอัคคมหาสัทธมะโชติกะทัชะในสำนักศักดิ์นี้มีอภิในฐานะที่พวกเราเป็นนักบาลีก็แปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ทับแล้วก็ทัชะก็ถือว่าเป็นยอดคือเป็นธงแล้วก็อัคคะก็ถือว่าเยี่ยมถือว่าสูงสุดหรือยอดมหาสัทธรรมะโชติกะถ้าฟังดูแล้วก็เหมือนกับฉายาของท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์คือโชติโกหมายถึงว่าสว่างสวยไม่ว่าจะอยู่ในที่มืดขนาดใดก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสว่างสวยแฝงอยู่ในที่นั่นแล้วก็มีคำว่าทัชชะพงท้าอีกคำหนึ่งซึ่งก็หมายถึงว่ามีทัชชะคือยอดอยู่สองยอดหรือดับเบิลทัชชะธงสูงกว่าธงหมายถึงว่าธงซ้อนธงก็ได้ดังนั้นจึงเป็นการแสดงถึงว่าผู้ที่ได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นชั้นสูงสุดชั้นต้นแต่ถ้าดูตามตัวหนังสือแล้วก็ถือว่าเป็นยอดเยี่ยมหรือสูงสุดในระดับหนึ่งหรือจะเรียกว่าสูงสุดในระดับต้นจะอย่างไรก็ตามก็เป็นการแสดงเห็นถึงความถึงการที่ผู้ได้รับนั้นเป็นผู้ที่สูงภูมิรู้ตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุริยพงศ์ซึ่งเป็นคณะผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อ่านไปแล้วนั้นก็เราทั้งหลายก็รู้ว่าท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศท่านได้อุทิศกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดเพื่อพุทธศาสนาเพื่อมหาวิทยาลัยจริงๆเพราะเท่าที่รู้เท่าที่ทราบบางกาลโอกาสท่านมาอยู่วัดหรืออยู่ที่ประเทศไทยวันสองวันก็เดินทางอีกแล้วเรียกว่าเดินทางรอบโลกดังนั้นจึงสมควรแล้วที่รัฐบาลสหภาพเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์แก่ท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์แล้วก็ถือว่าเป็นการนำข่าวดีหรือข่าวมงคลหรือเรื่องมงคลมาสู่วัดอรุณราชารามซึ่งในวันนี้นอกจากท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์จะได้รับถือว่าเป็นเจ้าคุณหรือพระราชาคณะจากสภาพเมียนมาแล้วท่านเจ้าคุณพระศรีปริยัติสุธีวัดอรุณราชารามแห่งนี้ก็ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชธีราจารย์ดังนั้นในวันนี้วัดอรุณราชารามจึงถือได้ว่าได้รับถือว่าเป็นรับโชคดีหรือรับมงคลสองรูปด้วยกันจึงขอแสดงความชื่นชมยินดีในฐานะคณะสงฆ์คณะภิกษุสามเณรและชาววัดอรุณราชารามทุกรูปทุกคน

0: และบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาจงได้ปกปักรักษาบรรดาเราทั้งหลายทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรที่วัดอรุณราชารามแห่งนี้และที่เดินทางมาจากต่างวัดหรือจากต่างประเทศรวมถึงบรรดาท่านตรุชนทุกคนทุกท่านขอให้แคล้วคลาดปริจักสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้บังเกิดมีสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ปรารถนาไว้เป็นปณิธานที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จในที่นั้นทุกประการขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนโดยเฉพาะท่านเจ้าคุณโสพลวิชราภรณ์ที่รับสมณศักดิ์และที่รับสมณศักดิ์จากสหภาพเมียนมาในครั้งนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนาในที่ทุกฐานในการทุกเมื่อรวมถึงทุกรูปทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในโอกาสอันปิ่งอันเป็นมิ่งขวัญมงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาคณะสงฆ์จังหวัดประจวบพร้อมทั้งข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เราได้มาพร้อมกันณวัดครองวานีเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์นั้นในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้ท่านเจ้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มีโครงการถ่ายชีวิตโคและกระบือเป็นจำนวนนับร้อยกว่าตัวพร้อมทั้งได้มีพิธีถวายข้าวสารอาหารเพื่อนักเรียนที่ยากจนในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ร่วมเป็นการถวายเป็นพระราชโคตรสนเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการให้ชีวิตเป็นทานการให้ชีวิตเป็นทานนี้ก็นับเข้าในส่วนของศีลที่ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตเป็นการสมาทานศีลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าการรักษาศีลนะท่านกล่าวไว้ว่ามีสามประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสัมปัตตวิรัตคือคิดงดเว้นในที่เฉพาะหน้าเช่นสมควรจะฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าสมควรจะรักทรัพย์ก็ไม่รักทรัพย์สมควรจะประพฤติผิดในกามก็ไม่สมควรประพฤติผิดในกามสมควรที่จะพูดเท็จก็ไม่พูดสมควรที่จะดื่มสุราหรือเมรัยก็ไม่ดื่มคิดงดเว้นเฉพาะหน้าซึ่งหน้านี่เรียกว่าสัมปัตตวิรัตอย่างที่สองเรียกว่าสมาทานวิรัตหมายถึงการคิดงดเว้นด้วยการสมาทานอย่างเช่นทั้งหลายเปล่งวาจาสมาทานศีลห้าที่ผ่านไปแล้วเรียกว่าสมาทานวิรัตอย่างที่สามเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตหมายถึงศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้น พระอริยเจ้าท่านจะไม่ร่วงละเมิดศีลไม่ว่าข้อใดๆเพราะท่านรักท่าน

ละขาดสิ่งนั้นด้วยอริยมรรคด้วยอานิสงส์การไถ่ชีวิตโคและกระบือก็จะเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ7รอบ84พรรษาสมดังเจตนาของคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกหมู่เหล่าซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระพร้อมทั้งเจริญด้วยราบยศสุขเสริมประสบแต่ความสวัสดีมีชัยแคล้วคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานด้วยกันทุกท่าน

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: มาเจอกันก็ไม่มาเจอกันดีๆอะไรก็ไม่รู้แล้วมาให้เรามานั่งต่ออะไรเนี่ยปวดหัวปวดหัวหาก็ไม่เจอไม่รู้ต่ออะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตายตายตายปวดหัวจริงๆไม่รู้จักมาสักทีปวดหัวจริงๆลมเสียแล้วเนี่ย
1: แผ่นนี้ไงครับเนี่ย
0: นี่เหรอเออเออใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้สงสัยต้องเป็นอันนี้โอ้ไม่ใช่อีกโอ้
1: ใช่อันนี้มันกลับหัวกลับหัวแค่นี้ไหวไหมเนี่ยให้ผมช่วยไหมฮะ
0: โอ้เป็นเหรอจะมาช่วยเนี่ยเป็นเหรอ
1: ได้เลยครับผมนี
0: ่โอ้ได้แล้วได้แล้วเอ้าใครแล้วเนี่ย
1: พยักร้าย2485
0: พยัคฆ์ร้าย008
1: สวัสดีครับและตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับคุณป้าแมวรุ่งการดาเบญจมาพรสวัสดีครับป้าครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับวันนี้เรามาร่วมทำภารกิจอย่างแรกเราต่อให้เสร็จก่อนคร
0: ับ ต่อเนี่ยเหรอ
1: ครับผม
0: นั่งต่อเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวผมช่วยครับผม
0: ช่วยๆหน่อยมันคืออะไรยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย
1: ลองเราสักอีกสัก2ชิ้นครับ
0: ลองนะคะโอเค
1: ชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมให้ป้าเลยครับ
0: นะคะ
1: เห็นไหม
0: อ้าวอันนี้เป็นการเล่นโยคะนี่
3: เรียนโยคะให้จบครบเวลาโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินว่าคุณจะผ่านเกณฑ์หรือไม่จากผมมิสเตอร์อาร
0: ์แต่อายุเท่าป้าแมวเนี่ยมันจะไหวเหรอเล่นโยคะ
1: ถ้าใจสู้นะผมก็ไปได้ครับ
0: เอาไปได้เราก็ต้องสู้กันเลยนะไปกันเลย
1: ถ้าอย่างนั้นไปเลยนะครับผมครับเชิญครับผมทางนี้ครับผม
2: ไปค่ะ
4: เพราะเหตุที่ว่าพยัคฆ์ร้าย2485นั้นมีโรคประจำตัวทั้งหืดหอบนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบอื่นด้วยความห่วงใยในสุขภาพมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้เธอได้ใช้ศาสตร์โยคะในการดูแลบำบัดร่างกายนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือคุณน้ำนะครับน้ำเพชรธนอัศวกุลนะฮะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโยคะเนี่ยควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
5: ค่ะก็ก่อนการฝึกโยคะนะคะมี4ข้อด้วยกันที่ป้าแมวจะต้องเตรียมตัวนะคะข้อที่1ก็คือเรื่องอาหาร
0: อ๋อเรื่องอาหาร
5: ป้าแมวควรงดอาหารที่เป็นมื้อหนักๆอะค่ะ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง
5: อันนั้นคือสำหรับที่มื้อหนักๆเช่นทานข้าวอิ่มใหม่ๆหนักๆแต่ว่าถ้าก่อนมาเล่นเนี่ยส
1: ัก
5: นิดนมนิดหน่อยหรือขนมปังอย่างเงี้ยก
1: ็
5: ด
1: ี
5: ค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของชุดที่ใส่อ่ะค่ะก็ควรชุดที่เป็นใส่แล้วก็รู้สึกสบายเสื้อไม่ตัวใหญ่เกินไปกางเกงก็ไม่หลวมกันไป
1: กางเกงยีนนี่ไม่ได้แน่ๆ
5: กระชับรัดรูปเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเคลื่อนไหวในการทำท่าฝึกโยคะค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของน้ำดื่มก
0: ็
5: เตรียมน้ำดื่มเข้ามาในห้องได้แต่ให้จิบนิดๆอย่าจิบเยอะนะคะ
0: นิดๆแต่หน่อยเวลาคอแห้ง
5: ถ้าคอแห้งจริงๆอะค่ะขณะที่เราฝึกเนี่ยร่างกายเรากำลังสูบฉีดเลือดอยู
1: ่
5: ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงร่างกายมันก็เหมือนกระตุ้นให้มันทำงานมาใหม่ข้อที่4ก็คือเรื่องของสถานที่ฝึกอะค่ะควรหาสถานที่ที่มีอากาศไทเทได้สะดวกไม่อับจนเกินไปหรือว่าไม่เย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนเกินไปร่างกายก็จะไม่ได้ขับเหงื่อออกมาการที่ร่างกายขับเหงื่อก็เหมือนการดีท็อก
1: ซ์
5: มันก็จะทำให้ร่างกายขับเหงื่อผิวพรรณสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หน้าตาก็สดสวยด้วย
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: และช่วงหน้านะครับมาพบกับช่วงแท็กทีมไอทองนะซึ่งเราจะพาพยัคฆ์ร้ายของเรานะครับไปปฏิบัติภารกิจดูซิว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้นได้ดีหรือไม
4: ่ข้อแนะนำในการเล่นโยคะอันดับแรกควรฝึกหลังรับประทานอาหารแล้ว12ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงควรเป็นช่วงเช้า2ขับถ่ายให้เรียบร้อยเพื่อให้การทำงานของระบบภายในไม่มีอะไรตกค้าง 3. ไม่ควรดื่มน้ำขณะฝึกเพราะจะทำให้ความร้อนในร่างกายลดลง 4. ห้องที่ฝึกไม่ควรมีลมมากระทบผิวมากเกินไปเพราะจะทำให้เหงื่อไม่ออก 5. ชุดที่สวมใส่ในการฝึกควรเป็นผ้ายืดหรือชุดที่สวมใส่สบายไม่รัดแน่นจนเกินไป
5: ้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะ
1: ค
5: นั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอก
5: ให้ส้นเท้าตรงกับเป้ากางเกง
1: เอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคิวแล้วครับ
5: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตาค่ะ
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ี้พวกแถวเนี้ยทราบหรือเปล่าว่าอายุเท่าไหร่74นะจะไปเล่นยังไงโอ้ยแก่ป่านนี้
1: ครับผม
2: ไม่ได้เหรอ
1: ได้มั้ยฮะ
2: ได้ค่ะได้ค่ะก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าคนทั่วไปจะคิดว่าโยคะคือการออกกำลังกายเนาะแต่จริงๆแล้วโยคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายการฝึกโยคะเนี่ยมันมีมาจากสมัยอินเดียโบราณเนาะแล้วรากฐานของคำว่าโยคะมันก็จะมาคำว่าโยกซึ่งแปลว่ารวมรวมกัน3อย่างก็คือก
0: าย
2: จิตแล้วก็วิญญาณสามอย่างนี้รวมกันซึ่งมันจะเชื่อมความสัมพันธ์โดยการที่เราเคลื่อนไหวท่าต่างๆในการฝึกซึ่งเรียกว่าอาสนะประโยชน์ของมันนะคะก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆได้กันก็คือในแง่ของบำบัดทางด้านจิตใจมันจะมีเกี่ยวกับสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การฝึกควบคุมลมหายใจที่เราเรียกว่าปราณายามะ
1: ปราณายามะ
2: ใช่ก็คือการฝึกควบคุมลมหายใจเข้าและออกเข้าสู่ร่างกายเมื่อเราหายใจได้เข้าได้ลึกขึ้นออกได้ยาวขึ้นร่างกายมีการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามีการนำก๊าซออกซิเจนเข้าไป อันนั้นก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นการปรับสมดุลของร่างกายมีการปรับสมดุลของฮอร์โมนก็เนื่องจากที่เราหายใจเข้าไปแล้วค่ะมันก็จะปรับสมดุลในส่วนที่เป็นพยักไร้ไวทองเนี่ยค่ะมันก็จะมีท่าที่ปรับสมดุลของฮอร์โมนคนที่เป็นไวทองมันก็จะปรับเรื่องระบบความสมดุลไวทองที่มีอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายเนี่ยมันก็จะคูลดาวน์ลงเย็นลงแล้วก็อันที่3ก็คือเกี่ยวกับการบำบัดรักษาน
0: ะคะรักษาโรค
2: ใช่เขาเรียกว่าบำบัดอะค่ะ
0: ย
2: ากร้ายบำบัด
0: อย่างเมื่อเป็นโรคตั้งหลายโรคเนี่ยค่ะบำบัดได้เลย
2: อย่างเช่นก็คือท่าของอาสนะโยคะค่ะมันมีการเคลื่อนไหวไปนางในอิริยาบถต่างๆมีทั้งนั่งยืนแล้วก็นอนนะคะแล้วก็ทิศทางของมันก็จะมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าแอนตัวไปด้านหลังเอียงซ้าย
0: เอียงขวา
2: แล้วก็มีการบิดตัวมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆมีการเหยียดยืดมันก็จะส่งผลให้เราอ่ะไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่ามีการบิดตัวกระตุ้นระบบขับถ่ายภายในหน้าท้องนะคะอวัยวะภายในช่องท้องทำงานก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น
1: เรียกว่าสรรพคุณเนี่ยเกือบจะครอบจักรวาลกันเลยทีเดียวนะครับ
2: ใช่
1: ได้ยินเสียงระฆังตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติภารกิจแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเราต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะวอร์มแล้วก็บริหารลมหายใจก่อนนะคะงั้นเราเริ่มจากนั่งสมาธิสักครู่นะคะนั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะค่ะขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอก
1: ด้านในด้านนอกเอาแค่นี้ผมก็จะเป็นตะคริวแล้วครับ
2: โอเคพับเก็บนิ้วชี้วางไว้บนหัวเข่าแล้วหลับตา
3: แค่เริ่มการวอร์มร่างกายนี่พยักร้าย008ของเราเริ่มเป็นตะคริวกันเลยทีเดียววันนี้จะรอดไหมครับแล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้าย2485ของเราก็ทำการวอร์มร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะในท่าแรกกันครับ
2: หลังจากที่เราวอร์มกันแล้วนะคะเราจะเข้าสู่ท่าแรกกันนะคะพัทธะโกนาชนะท่าผีเสื้อค่ะบัตเตอร์ฟลายนำฝ่าเท้าประกบกายแล้วกระพือปีกอีกไปมา
1: เราเป็นผีเสื้อ
2: ผีเสื้อบินหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่อยๆยืดหน้าอกไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะเอื้อมศีรษะไปดมดอกไม้ในสวนค่อยๆวางหน้าท้องไปใกล้ฝ่าเท้าสะดือใกล้ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆวางศีรษะลงบนบล็อก
3: ท่าแรกก็เริ่มยากขึ้นมาเลยทีเดียวครับพยักร้าย008ของเราท่าทางจะก้มลงไม่ถึงนะครับแล้วก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าทำไมพยักร้าย2485ของเราถึงทำได
2: ้หายใจเข้ายืดอกขึ้นท่าที่2นะหายใจออกยืดตัวไปด้านหน้าค่ะให้ส่งหน้าท้องสะดือไปหาต้นขาค่อยๆมือเคลื่อนไปด้านหน้าค้างไว้หลับตาถ้าเรารู้สึกตึงหรือเจ็บหลับตาแล้วข่มด้วยการหายใจเข้าไปจากนั้นหายใจเข้าค่ะปลายท่ายกแขนสองข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงลดลมหายใจออกรู้สึกถึงการรับอากาศบริสุทธิ์ไหมคะคราวนี้ยืดขาสองข้างออกไปแล้วเข้าสู่ท่าที่3กันนะคะปัจจิโมตาสนะหรือท่าครีมยืดแขนไปไกลๆให้หน้าท้องใกล้ต้นขาแล้วค่อยๆลดมือลงจากปลายเท้าถึงไหม
1: ถึงนั้นทุกคนแหละยกเว้นผม
2: ท่าที่4ตั้งชันเข่าขึ้นมามือวางด้านหลัง สะโพกหายใจเข้าฝ่ามือดันยกก้นขึ้น
3: ท่านี้ดูค่อนข้างยากครับพยักร้าย008นำไปก่อนแต่หน้าตาก็ยังเย้เกอยู่นะครับแล้วพยักร้าย2485ของเราก็ขึ้นมาได้เหมือนกันตามด้วยท่าบิดตัวครับยังสบายสบายกันอยู
2: ่บิดตัวหน้าหันหลัง
4: 1ค่ะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางคลายขาคลายมือยืดขาออก
1: ไหวมั้ยครับพยักร้ายของเรา
0: ก็สบายมากครับ
2: คราวนี้เรามาเข้าสู่ท่าที่5นะคะท่ากางขาเนาะยืดขาออกคราวนี้เราจะสามัคคีกันหน่อยนะหายใจเข้ายกแขน2ข้างขึ้นยืดหลังให้ตรงหายใจออกค่อยๆเคลื่อนมือไปด้านหน้าเหมือนเรากำลังจะส่งมือไปหากันแตะกันไว้แล้วหลับตาส่งกระแสจิตความรักให้แก่กัน
3: มาถึงท่าที่6กันแล้วครับครึ่งทางกันเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พยักร้าย2485ของเราก็ไม่มีสีหน้าและท่าทางที่จะเหนื่อยตรงไหนเลยนะครับแถมยังมีรอยยิ้มกันทั้งคู่อีกด้วยหลังจากท่านั่งแล้วก็เป็นท่านอนกันบ้างครับยกเท้าชี้ขึ้นฟ้าแล้วครูฝึกของเราก็ยังมีอุปกรณ์มาให้ทรงตัวกันอีกด้วยดูพยักร้าย00ไปของเรานี่ตัวสั่นเลยทีเดียวครับท่าทางจะไม่ไหวก็ต้องค่อยๆทำกันไปนะครับและแล้วก็จะมาถึงท่าสุดท้ายกันแล้วครับงั้นไปชมกันว่าท่าสุดท้ายคือท่าอะไร
2: คราวนี้เราจะทำท่าฉีกทุเรียนนะคะยกขาขวาขึ้นมาเอามือซ้ายจับเข่าข้างขวาข้างขวากางไปด้านข้างกดเข่าข้างขวาลงไปทางด้านซ้ายเบาๆแล้วหันหน้าทางด้านขวาไม่เกรงนะคะ
1: ภารกิจเรียบร้อยแล้วครับ
2: นี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลเลยนะคะ
1: พยักร้ายของเราให้
2: พยักร้าย2485ผ่านค่ะส่วนพยักร้าย008ไม่ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ที่เราฝึกกันไป10ท่านะคะของโยคะเนี่ยพยักร้าย2485ชอบท่าไหนมากที่สุดคะ
0: อ๋อชอบท่าฉีกทุเรียนค่ะ
2: เพราะว่าทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ทำรู้สึกมันผ่อนคลายแบบอย่างเส้นที่ตึงๆที่ข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะคะ
2: งั้นก็ฝากท่านี้เป็นกันบ้าน
1: ท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรคณะอัศวกุลมากๆเลยครับผม
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณพยักร้าย2485แล้วก็พยักร้าย008นะคะที่ให้โอกาสมาช่วยสอนโยคะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงหน้าเรามาพบกับช่วงห้องวิจัยว่ายท่อง
5: หมอขาป้าแมวอยากทราบว่าเป็นโรคแบบป้าแมวเนี่ยเล่นโยคะได
1: ้โอ้ดูหลอก
6: โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับเล่นได้ทุกวันนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไป
1: ช่วงห้องวิจัยไว้และแล้วอีกครั้งนะครับคุณกำลังอยู่ในห้องวิจัยไว้ทองของเรานะครับพบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้อาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: และนี่ก็พยักร้ายของเรา2485ครับผม
7: สวัสดีครับ
6: ครับนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมิสเตอร์อาร์นะครับมีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองด้วยนะครับ
2: อ๋อค่ะ
8: พยักร้าย2485ในวัย74ปีที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างผมขอชมเชยเลยครับว่าคุณมีกำลังใจที่เข้มแข็งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะเพิ่มพูนความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจและคุณเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนวัยเดียวกันเลยทีเดียว
6: ครับเฮ้ยเห็นนะก่อนอื่นต้องขอเรียกว่าคุณป้าแมวแล้วกันนะครับ
0: คุณพี่ก็ได้
6: คุณเอาคุณพี่แมวนะครับคุณป้าแมวเนี่ยมีโรคประจำตัว
0: มีโรคประจำตัวคือเป็นหอบหืด
6: ค่
0: ะเป็นนิ้วในถุงน้ำดีแล้วก็หัวเข่าก็ตามวัยนะคะ
6: คือ
0: ว่าหัวเข่าคงจะหมดเกือบจะหมดสภาพแล้วมั้งคะว่า74ปีแล้วเนาะก็ใช้งานเขาอะค
6: ่ะแล้วที่มีโรคประจำตัวอยู่
0: มียังมีอีกค่ะ
6: ครับ
0: ความดันสูง
6: ความดันโลหิตสูงด้วย
0: แล้วก็คอเลสเตอรอลสูง
6: ครับแล้วก็ได้รับภารกิจคือเล่นโยคะ
0: มาได้ไปรับภารกิจเล่นโยคะคุณหมอขาป้าแมวอยากทราบว่า
6: ครับ
0: มันเป็นความจริงไหมคะว่าเป็นโรคแบบ

0: เราเนี่ยเล่นโยคะได้
1: โหดูหลอก
0: เนาะ
2: โยคะเนี่ยเป็นหมายถึงว่าคล้ายว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับที่เอามาจากอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีมานานนะครับ
1: นิยมกันมาก
2: ใช่ครับแล้วก็โยคะเนี่ยมีงานวิจัยด้วยนะครับป้าแมวนะครับว่าช่วยเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ไม่โดนหลอกนะครับ
0: ไม่โดนหลอก
2: คือโยคะเนี่ยเขาเป็นส่วนประกอบของเรื่องของท่าทางใช่ไหม
0: ใช่
2: อันดับแรกต้องมีท่าทาง
0: ที่บอกว่าลมปราณมีหายใจเข้ามีหายใจออก
2: ลมปราณนี่คือเรื่องของมีเรื่องของสมาธิด้วยแล้วก็มีเรื่องฝึกการหายใจแล้วจะเป็น3ส่วนประกอบ
0: หายใจเข้าหายใจออกอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับของพระแมวเนี่ยเป็นโรคหืดใช่ไหมครับที่จะต้องมีเรื่องของอาการเหนื่อยใช่ไหมคร
0: ับ
2: การโยคะเนี่ยก็เป็นการฝึกการหายใจก็จะช่วยเรื่องของโรคหืดสามารถควบคุมอาการได้ดี
0: เรากำหนดลมหายใจไงเนาะ
1: ครูคนสวยไม่ต้องบอกเรา
0: ใช่ใช่เน
2: าะแล้วก็อีกอันนึงโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็โยคะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยในตัวของเขาจริงๆเนี่ยก็มีงานวิจัยมาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่าช่วยเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดแต่ว่าทำให้ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยหมายถึงว่
1: าม
2: ีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะครับ
1: แต่ผมก็ได้ลองชอบรู้สึกชอบมาก
0: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตสูงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยยืดหยุ่นนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะข้อเข่าเสื่อมใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นโยคะเนี่ยเขาก็ช่วยลดเรื่องของอาการปวดนะครับแล้วก็ทำให้ยืดหยุ่นมากขึ้นน
0: ะ
2: กล้ามเนื้อก็แข็งแรงขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการพยุงข้อเข่าก็จะทำให้อาการของข้อเข่าเสื่อม
0: เกี่ยวกับหลังอะไรอย่างเงี้ยเส้นหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคร
2: ับแล้วก
1: ็
2: ใครที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับตามหลังตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะก็สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
1: ว่ามีข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุ
0: ใช่ไห
1: มทุกคนที่สามารถเล่นได้ไหม
2: เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเรื่องของข้อจำกัดของร่างกายของตัวเองนะครับต้องค่อยๆเป็นค่อยไปจะเห็นว่าท่าของเขามีตั้งแต่ท่าพื้นฐานจนถึงท่าขั้นสูงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ต้องค่อยๆท่าพื้นฐานค่อยเป็นค่อยๆไปใช่ครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ
1: คราวนี้คุณหมอจะสรุปภาพรวมของสุขภาพ
2: ครับก็คือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอายุเลข7เนี่ยสามารถเล่นโยคะได้10ท่าอย่างเงี้ยอย่างนี้นี่แข็งแรงแล้วครับขนาดยังไม่ต้องตรวจเลยก็ต้องบอกว่าแข็งแรงเลยนะครับ
1: ก็ถือสรุปว่าสุขภาพของพยักรายของเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยทีเดียวภารกิจครั้งนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพก็สวยงามนะครับ
0: แข็งแรง
1: 14แล้วยังดูสวย
2: ครับ
1: ทางรายการครับมีประกาศนียบัตรมามอบให
0: ้
1: พยักร้ายของเรานะครับ
0: นี่ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ภารกิจสำเร็จนะครับ
2: เยี่ยมมาก
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก
1: นะฮะและนี่คือบทสรุปของเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่มสารและก็พยักร้าย2485คุณแม่รุ่งการดาเป็นจมาพรขอบคุณมากมากครับผม
3: ขอบคุณครับหมอ
2: ครับ
1: และครั้งหน้านะครับเรามาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายไวทองสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ต้องขอบคุณครูน้ำนะครับคุณน้ำเพชรธนาอัศวกุลมากๆเลยครับผมอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ ผม
0: ว่าจะมาได้ลีลาเหลือเกินให้มานั่งต่ออะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญปวดหัว
1: ก็ต้องฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่โยคีมันต้องอดทน
0: อ๋อนี่โยคีเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: ต้องอดทน
1: ทำท่าโยคะนะฮะภารกิจของเราเนี่ยเราจะต้องทำโยคะ
0: โอ้มาทำโยคะ
4: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: อ่ะคิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
8: คอยบรีชิดนายเลยพี
4: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
8: เฮ้ย
4: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
9: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
10: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด50

0: โอ้โหเคลิ้มเชีย
1: ร์ไอซีโอแห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
2: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
3: เร็วมามาเร็วเร็ว
4: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
3: กันเลย
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
5: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
6: อ่ะไปนะน้องเอ้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
7: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคต

ผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เอาเว้นไปทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้มันวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
5: คุณพ่อลงมาเร็วค่ะ
4: ปุ๊บ
3: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
6: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

ละออกผลแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวฉันจะไปเก็บปังไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยจริงๆไปขอดีๆเธอนั่นแหละจะมาขโมยของฉันพอละพอละบอกให้บอก

0: ฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่าและกว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยเอ๊ะแล้วสวัสดีลูกเขยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาสิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างงี้ค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่คิดพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอมรับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวรรษนะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะ

0: คุณศตวรรษพอเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
1: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
0: ่
1: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่
0: อม
1: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
0: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
1: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจ อช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วน
0: ๆ
1: ครับแล้วก็เริ่มคำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
0: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
1: คุ
0: ณหมอ
1: ก็
0: ยังไงอะคะ
1: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
0: ค
1: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
0: ม
1: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
0: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
1: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่
0: อ
1: นก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
0: ค
1: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีคุณแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมศาสตร์ก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
0: ์
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
0: ์
1: ครับ
0: ตอนนั้นคุณศตวรรษอายุสักเท่าไหร่อะคะ
1: ผม18 19ตอนนั้น
0: 18
1: 19ครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หายคือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสีย

0: จว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรเงี้ยครับความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมแล้วหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี้แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดครับตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะคะให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆค่ะ
0: ยินดีครับ
2: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ

โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม

เด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีประวัติมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วๆไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณศตวรรษที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนก็อาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่1เลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษา2แบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติเป็นจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นนั้นเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับ

0: คนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
2: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพินเกียรติบูรณกุลขอพาอาดูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีมาซ่ากันที่ชุมชนริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันอีกด้วยรุ่นเล็กดูได้รุ่นใหญ่ดูดีดูกันได้เพลินๆทั้งครอบครัวครับ
2: ไม่รู
3: ้อ๋อพอจะรู้จักค่ะ
4: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
5: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยคือสามารถที่จะมีเชื้อต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได
3: ้มีอาการจะมีไข้มีไข้สูงตัวร้อน
6: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
4: ซ่าซ่าซ่านะครับ
7: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
8: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์
7: จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
8: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเช่นเชื้อราเชื้อไวรัสพยาธิแต่ว่าหลักๆเลยคือแบคทีเรียเป็นหลัก
7: ถ้าว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามมีโอกาสจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกัน
8: ก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือขึ้นกับหลายส่วนอ
7: ัน
8: ดับแรกคือเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นเบาหวานการเป็นเบาหวานก็ทำให้เซลล์เลือดขาวของเราที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ดีเท่าคนอื่น
7: อ๋ออ่ะเป็นไหมครับอ่ะ
8: เป็นแล้ว
7: โอ้เป็นห่วง
9: ยังไม่เป็น
7: โอเคโอเค
9: ยังยัง
7: ครับครับ
9: ใจหายแวบ
8: หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเป็นมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
9: ภูมิต้านทานจะน้อยหน่อย
8: ใช่รวมถึงอันที่สองถึงแม้ไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่แก่
9: ไม่รับไม่รับคุณหมอหันไม่ได้เลยเนี่ย
8: หันไม่หันกล้อง
7: คำว่าแก่ผู้เบาๆก็เจ็บ
9: ผู้สูงอายุ
8: นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแค่อายุเราเยอะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยภูมิต้านทานทั้งหลายเราก็ลดลงแล้วถึงแม้เราไม่มีโรคอะไร
1: พักเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอพาอาดูดอกกระโดนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไปเดินเที่ยวรอบๆชุมชนริมคลองบางหลวงกันสักหน่อยครับ

0: ็นก็เป็นบ้านคนด้วยครับแล้วเขาก
1: ็
0: มีของมาขายเป็นรายได้เสริมนะหมอนะ
2: คนเมืองนอกก็มาเน
0: า
2: ะ
0: ฝรั่งมาเยอะฝรั่ง
2: ญี่ปุ่นจีนจะมาเที่ยว
3: ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ย่านฝั่งธนบุรีครับชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเมื่อก่อนในย่านนี้ถือได้ว่าเป็นจุดค้าขายที่เฟื่องฟูเลยก็ว่าได้ครับในวันนี้ที่นี่กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติงานศิลป์และบรรยากาศอันเงียบสงบใครสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยล่ะครับ
0: ใช้หาปลากันหน่อยไหมครับ
1: ได
0: ้มาเลยมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนเอามีคุณหมอเชิญครับ
1: เราสามถังเลยเหรอ
0: ครับผม
1: ปลามันจะอิ่มไป
0: เต็มที่เลยครับ
2: กินอาหารปลาไหม
1: ถามคนบนเรือใช่ไหม
0: ถามคนบนเรือเนี่ยเหรอโอ้ฮัลโหลซายอนาระปรากฏเป็นไต้หวันว่ะ
1: อันยาเซโ
0: ยเอาเกาหลีหนักกว่าเดิมอีกหมดกันซายอนาระหมดกันอู้เยอะมากอะ
1: เยอะมากเมื่อกี้เขาให้ไปเยอะ
0: ตายละ3ถังก็ไม่พอ
4: โอ้โห
1: อย่าแย่งกัน
0: เจ้าของสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: คร
1: ับ
0: แหมนั่งชิลเลยนะเรานะนั่งชิลคนก็เดินมาหยิบของเราก็รับตังค์อย่างเดียวนะเจ้าอะ
1: เข้าหน้าบ้านอย่างเดียว
0: แม่มีอาการอะไรป่วยหรือไม่สบายในร่างกายบ้างไหมฮะปรึกษาได้นะครับ
6: เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยให้คีโมเพิ่งกลับมายังเลย
1: เป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยคะ
6: เป็นต่อมน้ำเหลือง
1: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกจะให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที่ภูมิเราจะต่ำกว่าคนอื่นมีโอกาสติดเชื้อได
6: ้พอดีเขาให้เฝ้าหน้าบ้าน
1: ใช่
6: ปกติจะอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยให้ออก
1: จริงต้องปิดแมสด้วย
0: น้องแม่ซื้อแมสมาใส่มาใช้หน่อยเนาะ
6: มีค่ะมี
1: อยู่แล้ว
6: มีอยู่แล้ว
0: ดูแลตัวเองเยอะ
2: ๆวันนี้ไม่ใส่ไงเพราะว่าร
1: ายการเรามา
2: ทีวีมาก็เลยต้องเห็นหน้า
6: ออกมาเลยเจอเลยโอ้โหเจอแต่ในโทรทัศน์เนี่ยเหมือนกัน
0: นี่
6: จำได้
0: อ่ะโอเคขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะแม่นะ
2: แม่หายไวๆนะแม่
0: เดินเข้ามาปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยไหมฮะขายขนมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแม่จ๋าแม่ชื่ออะไร
7: ชื่อธนพร
0: กันเองแล้วกันนะเรียกคำเดียวแล้วกันป้าทะแล้วกันอ่ะ
7: ป้าหนู
2: ป้าหนู
0: มีขนมอะไรบ้าง
7: เด็กปูนถ้วยจีนและขนมชั้น
0: ครับ
7: อันที่จริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยน้องเขาขาย
0: เอาเหร
7: ออันนี้ป้าให้เฟื้อร้าน
0: โอ้ตายใจดีจังเลยแล้วชื่ออะไรครับ
8: พี่ขนุน
0: พี่ขนุนอันนี้ขายยังไง
8: ทุกอย่าง20
0: บ้าหมดเนี่ย20เหรอ
2: ใช่ให้ตัวเอง
0: ก็เขาบอกทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุณหมอเป็นพยาธิอยู่เนี่ย
1: พยาธ
0: ิเป็นพยาธินั่นแหละครับคุณหมอเป็นพยาธิเอาไหนครับ
2: อันไหนก็ได้ฮะ
0: อันนี้มันมะม่วงกวน
1: เดี๋ยวเคี้ยวไหวมั้ย
7: เดี๋ยวฟันหลุด
0: ไม่
1: เคี้ยวไหว
0: ไม่มีกล้วย
1: แม่บอกเดี๋ยวฟันหลุด
0: เงินเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหม
1: อ
0: ทีมงานจ่าย
2: ใช่
0: เฮ้ยเคี้ยวไว้
1: กินเลย
0: กินเลยเหรออ๋ออีกทีมงานมันก็กลัวเอากลับบ้านเนาะ
1: ใช่
0: มันร้ายเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ย
2: อร่อย
1: ขนมเปียกปูนอร่อยค่ะไม่หวาน
0: แม่จ๋า
1: จ
0: ้าแม่มีป่วยเป็นอะไรบ้างเปล่าก
7: ลางคืนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยประมาณคืนละ3ครั้ง
0: ล็อกประตูเลยแม่ล็อกประตูแล้วเราไม่ต้องเข้าเลย
7: ไม่เข้ามันนอนไม่หลับ
0: อ๋อเหรอโอเคแม่
7: เป็นเพราะอะไรหรือเปล่า
1: ก็จริงๆแล้วในผู้สูงอายุเองมีปัญหาเรื่องปัสสาวะได้อยู่แล้วมีปัสสาวะบ่อยได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นที่เราพยายามปรับเช่นไม่ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยลดระดับนึงนะ
0: อย่างนี้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดไหม
1: ปัญหาเรื่องปัสสาวะถ้าเป็นแค่บ่อยอย่างเดียวอาจจะโอเคแต่ถ้ามันมีขัดมีฉี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทำให้เกิดการค้างปัสสาวะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเลือดได้นะแต่ถ้ามีแต่บ่อยอย่างเดียวแต่ว่าออกหมดทุกครั้งฉี่พุ่งดีทุกครั้งอันนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
9: รุ่นใหญ่ภาษา
0: ผมมีเพื่อนเนี่ยฮะคุณยายเป็น
2: อะไรคุณเดี๋ยวก่อนเพื่อนคุณยาย
0: คุณยายของเพื่อน
2: เออ
0: คุณยายของเพื่อนนะครับสะโพกเขามีปัญหาแล้วเขาผ่าตัดผ่านไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็แบบอยู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นได้ด้วย
1: ประเด็นต่อมาก็คือเรามีสิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจน
0: ะ
1: หรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสวนปัสสาวะ
0: มีการสวนอะไรในร่างกายเราเนี่ย
1: อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นทางเข้าของเชื้อได
0: ้แพทย์หรือพยาบาลเขาต้องทำความสะอาดแบบดีมาก 100% แล้วอะ

0: มันยังมีโอกาสติดอีกไหมอ่ะ
1: มันก็มีได้แต่มันก็บอกยากมันเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสอดท่อเข้าไปในปากอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู
1: ่เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
2: แล้วก็จับได
0: ้มองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
1: อย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
2: พูดแล้วพูดเลยไปเลย
0: อันแรกผมยังไม่ได้พูดเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนริมคลองบางหลวงครับคุณผู้ชมที่อยากจะหลีกหนีความแออัดในเมืองแล้วมาใช้ชีวิตให้ช้าลงเดินเล่นนั่งพักชิลๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราอยากจะแนะนำให้ลองมาเที่ยวกัน
0: ตอนนี้นะครับเรามานั่งชิลกันที่ร้านสวัสดีณคลองบางหลวง
2: สวัสดี
0: ครับผมสวัสดีแบบนี้เลยเขามีกาแฟนะมีสมูทตี้มีไอศกรีมกะทิมีนี่ของเล่นนี่สมัยเด็กๆเลยจำได้มันจะชักเหมือนไอ
2: ้นางตะลุง
0: นางตะลุงใช่
5: ดีใจด้วยนะที่มาเที่ยวคลองหลวง
6: เธอจะไปไหนล่ะเน
5: ี่
6: ย
5: สวัสดี
6: อ๋อเหรอฉันจะไปเหมือนกัน
5: เขาไปก่อน
6: งั้นจะตามไป
1: ปองแปง
0: เอาปองแปง
5: ปองแปงก็มาจากย้อมผ้ามาย้อมผ้า
0: อ๋อเหรอฮะ
5: ย้อมผ้าย้อมผ้า
0: แล้วนี่ละอันนี้อะไรอ่ะ
5: จักกะจันจักกะจัน
0: อ๋อจักกะจัน
5: จักกะจันเห็นไหมจักกะจันเอาจักกะจันมาแล้วตอนเย็นๆห้าโมงเย็นฝนตกจักรจันหนีหมดแล้ว
0: ดีแล้วที่มันหนีไปรำคาญไม่ได้เกิน
5: อายุเราก็พอได้แล้วนะ
0: อันนี้ไอศครีมมาแล้วลองชิมกันหน่อยฮะละนี่อร่อยนะ
5: เขาบอกทานไอติมแล้วอายุจะลดลงอีกเยอะ
0: จริงเปล่าจริงป่ะหม
1: อหมอผมไม่ดื่ม
5: คุณหมอเขาเป็นทางการเรา
0: หมอผมไม่ด
5: ื่มไอติม
0: หมอผมไม่เชื่อร้านนี้ต้องแวะเลยร้านนี้ต้องแวะเลย
7: สวัสดีครับยาย
0: อันนี้กะละแมเหรอยายอุ๊ยน่ากินมากเลยมันดูเป็นกะละแมโบราณอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ยายขายเท่าไหร่
8: 13บาทอ่
0: ะ15
1: ยายบอก
0: สวัสดีครับตกลง15หรือ13
8: ชอบดูละครที่คุณเล่น
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ยายลดให
1: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
8: ก็ไปแทงงวดนี้ซะ
0: อ้าวงั้นเราอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1
9: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: 13อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
2: ครบเลยดิ
1: ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: อายุมาก
1: เลยนับไม่ถูกเลย
5: ผมทายนะคุณยายขอโทษนะคุณยายนะอายุ95
1: 95
5: เฮ้ยตกเห็นไหมล่ะบอกแล้วไม่เชื่อ
0: สุดยอดอุ้ยดูแข็งแรงมากเลยอ่ะยายออกกำลังกายบ่อยเหรออ้าวยายบวกเลขอย่างเดียวเลย
1: เช็คอยู่เช็คอยู่ต้องลอง13หรือ15คะเนี่ย
5: 15
1: 15แล้ว
0: เขินเองด้วยนะพูดผิดแล้วเขินเองด้วยนะ
5: อร่อยอร่อยอร่อย
0: ดีดี
5: ได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอม
1: น้ำตาล
5: กลิ่นจะหอมน้ำตาลแล้วก็หอมมะพร้าวนิดนิด
8: คุณเน
0: ี่
8: ยเล่นมากเลย
0: เหรอครับผมชื่ออะไรเนี่ยชอบผมเนี่ย
8: นึกไม่ออก
1: ยังไม่ที่60
0: ณเดชกับมาริโออ่ะ
8: ไม่ใช่ทั้งนั้น
1: อย่างน้อยยังรู้
2: ปวดผมดีกว่าแน่ๆล่ะต้องจำได้
0: ไงไง
8: ตัวตลกอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบดู
1: มีโรคประจำตัวอะไรมั้ยคะ
10: มีกินยาทุกวัน
1: มีโรคอะไรบ้าง
10: ความดันสูง
1: ความดันสูงไขมันมีมั้ยเบาหวานไม่มี
0: เกา
2: จังเลย
8: ไม่เป็น
0: ไม่มี
1: มีความดันอย่างเดียว
0: ผู้ตายแข็งแรงเลย
2: ยอดเลยแข็งแรงมากคุณยายออกกำลังกายวิธีไหนแบบไหน
10: นั่งแล้วลุก
1: นั่งลุกนั่งโอ้ออกกำลังขาออกกำลังขา
0: ลุกนั่งกอดอกคุณหมอครับอย่างนี้ไม่มีโอกาสเป็นแล้วมั้ง
1: ถ้ามีแต่ความดันอย่างเดียวความเสี่ยงก็น้อยยกเว้นอายุที่เยอะอย่างเดียว
11: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เอาลักษณะอาการเมื่อดีกว่าฮะคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
1: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายเวลามีเชื้อโรคเข้าไปร่างกายเราทำให้มีไข้ทำไมร่างกายถึงให้มีไข้รู้ไหมคะไข้เราคืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะว่าทำให้เชื้อโรคมันตายพอติดเชื้อปุ๊บร่างกายต้องพยายามทำไงก็ได้ให้กำจัดเชื้อออกไปนั้นระดับแรกร่างกายเราก็ทำให้มีไข้อันที่สองคือขึ้นกับว่าเชื้อนั้นน่ะนอกจากอยู่ในเลือดแล้วไประบบไหนอีกหรือ

0: ว่ามีระบบไหนที่เป็นต้นตอของการติดเชื้อสมมุติว่าเป็นปอดถ้าไปที่ปอดมันก็มีหายใจไม่ไหวหายใจหอบเหนื่อยมีไออย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าทางเข้าของเชื้อหรือแหล่งของเชื้อเป็นทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมาด้วยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดนะอันนี้คืออาการที่ว่ามันไปตรงไหน
1: ความรุนแรงมากคุณหมอเขามีเลเวลของเขาไหม
0: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้วมันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็ทำมีหอบเหนื่อยหรือไประบบไตก็ไตวายนะอันนี้ก็คือเป็นภาวะติดเชื้อกระแสเลือดร่วมกับอวัยวะอื่นๆหรือว่าระบบร่างกายอื่นๆเริ่มมีปัญหาอันสุดท้ายอันนึงก็คือช็อกละช็อกหมายความว่าในทางการแพทย
1: ์
0: ถ้าในทางอย่างคุณก๊อฟช็อกนี่แปลว่าอะไรคะ
1: ช็อกคือแบบอุ๊ยตกใจไม่สวยจัง
0: อะไรนี
2: ่ตอนนั้นผมคิดว่าช็อกนี่เป็นช็อกเขียนแต่กระดาน
1: ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
0: ในภาษาทางการแพทย์คำว่าช็อกหมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
1: อันตราย
0: ก็คือความดันตกพอความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีช็อก
1: หมายความว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสมมุติว่าป่วยไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลทวีคูณได้เร็วขึ้นไปอีก
0: เพราะนั้นคือขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันก็อาจจะเบิ้ลไปเช่น1อายุก็เยอะอีก2เบาหวานก็มีอีกนะฮะ3ติดเชื้อมันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
2: ก็ผมนี่เยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
1: ครับผม
2: ยังไม่เยอะ
1: ก็สะสมไว้
2: แบ่งมาหน่อยมั้ยนะ
1: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
0: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
1: เอาข่าวมาจากไหน
0: มาทีมงานบอกมา
1: บ้าบออ
2: ย่าปลด
1: บ้าบอคอหอย
2: พ่อไม่มีพูดแล้วพูดเลยไปเลย
1: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
2: ไม่รู้ได้โทรตัวเองไม่ได้ยิน
0: ร้านดังด้วย
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่บอยอดูบอกว่าร้านนี้ดังมากเพราะนั่นคือเราดิวกันก่อนสั่งเลยอ่
0: ะ
1: ฟรีได้ไหม
4: ได
1: ้ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพี่บอยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คลองบางหลวงแล้วไม่มาที่ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
4: ประมาณนั้นนะครับเห็นเขาพูดกันใช่
1: โอ้โหเห็นเขาพูดกันนะ
4: เห็นเขาพูดกัน
1: เวลาได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
4: ก็ปลื้มเลยครับ
1: นี
0: ่
4: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
1: ม
4: าข้าวเหนียวขายขนม
0: ขนมไทย
4: ใช่ใช่ขายมา50ปีแล
1: ้
4: ว
1: ว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
2: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
1: อุ้ยเหรอ
0: เป็นรายการเพลง
2: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะท่านผู้ชมอยากทราบ
2: ครับผม
0: สี่สิบ
2: เจ็ด
1: ห้าสิบเจ็ด
2: เจ็ดสิบครับ
1: โทรศัพท์กดลงมาให
2: ้ได้
1: เจ็ดสิบแล้ว
2: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
2: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
0: ้วิดพื้นได้
2: วิดพื้นได้ด้วย
1: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะมั้ยอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงคุณหมอครับ
0: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
1: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานอ่อนๆ
0: พริกเพิ่มอย่างเดียว
1: ดีเลย
0: ชอบเผ็ด
1: ลงตัวลงตัว
0: ฝากนิดนึงว่าคนไทยนิสัยอันนึงคือปรุงเลยไม่ชิมนะขอให้ชิมก่อนบางทีมันรสชาติมันดีอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลน้ำปลาเพิ่ม
2: พอดีแล้วไม่ต้องเติม
0: ใช่พอดีแล้วไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการกินนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เค็มนี่แหละ
2: ที่จริงเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
1: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
0: ยกได้เลย
1: ว้า
2: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อย
1: แล้วข้าวเหนียวดีมากนะ
0: ข้
1: าวเหนียวดีเลยอ่ะโอ้มิน่าทำมา50ปีแล้วอ่ะไก่ย่างจานจอดด้วยครับบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากแล้วนะครับขายของในเรือแบบนี้ได้ฟิลอ่ะ
2: กินกำลังโชยหอม
0: เอาเนื้อไก่ดีกว่าเอาตับด้วย
1: ดูเอาอะไรครับ
2: เอาข้าวเหนียวอย่างเดียว
1: เอา
0: เอาแต่ข้าวเหนียวเหรอง
1: ั้นเอา
2: เดี๋ยวมากินไก่ของคุณหมอมา
1: เอาอย่างละสองไม
2: ้
1: จบเลยเอาครับ
0: ข้าวเหนียวห่อหนึ่ง
2: เท่าไหร่คุณแม่เท่าไหร่ครับ
1: 78

0: 78
1: ขอบคุณครับ
0: 78ติ๊ป2บาท
1: เอาไปเลยไม่ต้องทอน
0: ให้หมดเลย
1: ให้หมดเลย
0: เงินฉันนะ
1: นั่นแหละต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรา3คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิ่มแล้วนะ
2: ใช่
1: แต่มันอดใจไม่ไหวไง
2: ไม่เคยเห็นเลย
1: มันได้ฟิลนะคุณหมอเนาะเนาะอาเน
3: า
1: ะ
3: หากินยากแล้วเราไม่เคยเจอ
1: ใช่คือเอาง่ายๆถ้าเราเจอเราคือเจอขายอยู่ริมถนนอะ
3: แต่บรรยากาศโรงเรือนี่ไม่มีอะ
1: ไม่มีไม่มีเพราะนั้นก็คือต่อให้อิ่มก็ต้องจัดนิดนึงจัดนิดนึงใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองมันเป็นงานศิลปะจริงๆของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
3: หน้ากาก
1: โบโซเป็นฝีดาษ
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
5: ลับมาสนุกกันต่อคุณใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยและก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของสะสมที่เจ้าของร้านเขาสะสมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณทวดกันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: อย่างนี้ใช่เลยสมัยก่อนคุณยายต้องมีจำได้สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่เจ้าของร้านแน่นอน
6: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่นี่มานานยัง
6: อยู่มาตั้งแต่60กว่าปี
1: โอ้โห
6: นี่ของขวัญวันแต่งงาน
1: อันนี้กี่ปีละ
6: 50กว่าปี
1: โอ้โ
6: หเพราะว่าป้าแต่งงานอายุน้อย
1: อันนี้สมบัติไทเทนิกอะฮะ
6: น่าจะเป็นของโกโบริตอนขน
1: นั่นแหละแหมโกโบริหยิกให้เขียวเลย
6: แถวนี้มันใกล้กับคลองกระบอกน้อยนี่จ้าโกโบริต้องมาดิจ้า
1: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อไหมแม่อย่างเงี้ย
6: บ่อยมาก
2: แต่ไม่ขาย
6: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเต่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี
1: ้แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัวมีอะไรบ้างไหม
6: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
2: ไม่มีความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มี
1: ก็คือมีหลักๆคือโรคเดียวอันตรายไหมฮะหมอโรคนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆ
2: ค
1: ือ
2: มันไม่ได้มีผลกับภูมิคุ้มกันอะไรเราเท่าไหร่เพราะนั้นในเรื่องของจะเกิดการติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่ได้
1: ในกระแสเลือดไม่มีเลยก็ถือว่าแข็งแรง
6: เพราะว่าอายุจนจะหมดแล
1: ้
6: ว
1: อยู่นานปีนี้เท่าไหร่นะ
6: 70กว่าเล็กน้อยไม่เยอะ
1: ที่นี่จะเขินอายุกัน
3: แม่ก็บอกเต็มๆไม่ได้จะไป
6: เขาบอกว่า2อย่างห้ามถามใช่ไหมคะ1อายุ2เงินเดือน
1: อายุกับเงินเดือนห้ามถาม
6: ห้ามถาม
1: งั้นเงินในแบงค์มีเท่าไหร
6: ่เงินในแบงค์ก็ห้ามถาม
1: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายไหมครับ
2: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่2ก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
3: อวัยวะ
2: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมันมีแหล่งต้นตอของเชื้อมาที่เราต้องไปจัดการเช่นบางคนมีฝีก็ต้องไปผ่าออกเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกการรักษาอีกแบบนึงจริงแล้วถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างเนี่ยโอกาสหายขาดมีแต่ว่าขึ้นกับหลายปัจจัยอายุไหวไหมโรคร่วมมีไหม
3: คุณหมอเวลาพูดคุณหมอจะหันมาทางนี้เลยอายุมากแล้วไหวไหม
1: หันมามองด้วยความเป็นห่วง
3: จริงๆเลย
1: หมอที่เป็นห่วงคน
3: ถามเพียงเคยไส้แตกไหม
1: ทีนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
2: าจจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือหนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบ5หมู
1: ่
2: พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่สองคือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็ควรมาไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอคุมน้ำตาลให้ได้ระดับเป็นโรคไตก็ไปพบแพทย์ให้ระดับไตมาอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคต่างๆคุมทำให้ดีที่สุดคุมให้ได้ดีที่สุด อันนี้ก็คือประเด็นหลักๆ
1: คือป้องกันไม่ทันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่นี่คือบ้านศิลปินนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่นะครับเขาจะมาดูหุ่นละครเล็กกันแต่ว่าเสียดายวันนี้การแสดงเขาไปแสดงต่างประเทศ
3: เอ้าประเทศไหนเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะมีงานโชว์
3: ประเทศปทุม
1: ประเทศปทุมสวัสดีครับที่นี่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
7: เปิดทุกวันนะฮะ
1: ทุกวันเลย
7: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
1: กี่โมงถึงกี่โมง
7: 10โมงถึง6โมงเย็น
1: หุ่นละครเล็กนี่ปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
7: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
1: รอบเดียว
7: รอบเดียวฮะ
1: สนุกมากผมเคยมาครั้งนึงสนุกขำเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นแบบร่วมสมัยแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
7: ก็จะมีว่าการระบายสีต่างๆไอ้พวกหน้ากากตุ๊กตาไอ้อุ่นอมสิ

0: ินอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการทำสร้อยอะไรนะสร้อยลูกปัด
1: ลูกปัดที่เขาคิดกันตอนนี
0: ้แล้วอีกอย่างก็ทำกระจกพกพาทำที่เปิดขวด
2: วาดเอา
0: วาดเอา
1: สรุปนะครับเราก็จะเลือกมาเพ้นท์ตัวหน้ากากก่อนผมหน้ากาก
2: อันนี้เอาเป็นกระปุกออมสินนะคะอันนี้ลูกหมูจะพยายามเพ้นให้เหมือน
1: ของอา
2: ละ
1: ฮะ
3: ที่เปิดขวด
1: อาจจะงงที่เปิดขวดยังไง
3: เด
1: ี๋
3: ยว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจบของผมนี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยฮะใจทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองเป็นงานศิลปะจริงๆพอดีแบบว่าเรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยนะฮะของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
3: หน้ากาก
1: โบโซเป็นฝีดาดครับคุณหมอเป็นไงครับ
2: ดีค่ะเข้าทีมติดเชื้อฝีดาดนี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงอ๋อ
1: เหรอ
2: ใช่
1: ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเหรอ
2: ก็คือไวรัสเข้าเลือดแล้วก็โผล่มาเป็นตุ่มตอนนี้ก็คือจะทำหมูออมสินนะคะที่ช้าเพราะโมเดลผสมสีชมพูอยู่นะครับ
1: ดูเป็นไงฮะอันนี้ตั้งใจจะวาดอะไรครับ
3: เนี่ยวาดตัวเองด้วยล่ะ
1: วิจัยแล้วผมเสียจะวาดเป็นแบบว่าคนแบบว่าหัวฟูๆหยิกๆอะไรอย่างงี้ใช่
3: ไ
1: หมแอนแน่ลูก
3: ชื่อตัวเอง
1: นี่แถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่าวาดเรียกว่าเขียน
3: วาดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช
1: ่
3: ไหม
1: อ๋อดูแค่นี้เลย
3: แค่นี้เลยความอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูม
1: าอยากดูสิ
3: อยากดู
1: เอามาดูมาดู
3: แล้วด้านนี้
1: ไว้เปิดแบบงัดเอา
3: ถูกต้อง
1: ของคุณหมอเสร็จแล้วนะครับ
3: หมอเสร็จแล้ว
1: ไหนคุณหมอโอ๊ยตายน่ารักผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นจานสีที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน
3: นี่ชมนี่ชมหมู
1: ไม่เคยเห็นหมูที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนนี่ก็คือกิจกรรมนะฮะที่เรามาทำกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริงๆ
2: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอ่ะชื
1: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
1: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
3: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
1: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
3: ไม่เหนื่อยเลยครับ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาพาครอบครัวพาผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพักผ่อนบ้างนะฮะให้ร่างกายได้พักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บจิตใจมันเบิกบานใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
1: วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเอาโดนเลยฮะ
2: อ
1: ึ๊บ
2: สวัสดีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คุณแม่คุณลูก
1: แม่กับลูกฮะ
2: แยกออกไหม
1: พี่หรือเปล่า
2: พี่สาว
1: พี่กับน้องหรือเปล่าคุณแม่เหรอฮะจริงเหรอนี่ปกติอาจารย์เธอแต่งตัวอย่างนี้ป่ะเปรี้ยวๆอย่างนี้ป่ะโอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
2: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
1: โถเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
5: หุ่นใหญ่พาซ่า
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DL 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลและคุณหมอโสศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสพินเกียรติบูรณกุลขอพาอาดูดอกกระโดนนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีมาซ่ากันที่ชุมชนริมคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันอีกด้วยรุ่นเล็กดูได้รุ่นใหญ่ดูดีดูกันได้เพลินๆทั้งครอบครัวครับ
2: ไม่รู
3: ้อ๋อพอจะรู้จักค่ะ
4: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร
5: ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคือสามารถที่จะมีเชื้อต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดได
3: ้มีอาการจะมีไข้สูงตัวร้อน
6: อันตรายนี่ก็มันทำให้ถึงตายได้ใช่ไหมรุ่นใหญ่พา
4: ซ่าซ่าซ่านะครับ
7: คุณหมอครับไอ้ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะคือมันเป็นคำฮิตเลยได้ยินแทบทุกวันแล้วโดยมากเราได้ยินก็คือแบบเสียชีวิตเลย
8: หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ
7: ์จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ฮะ
8: เป็นภาวะไม่ได้ชื่อเชื้อโรคไม่ได้ชื่อโรคเป็นภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดก็ตามตัวก็คือติดเชื้อก็แปลว่ามีเชื้อโรคเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดเราเช่นเชื้อราเชื้อไวรัสพยาธิแต่ว่าหลักๆเลยคือแบคทีเรียเป็นหลัก
7: ถ้าหากว่าเราเป็นโรคอะไรก็ตามมีโอกาสจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้เหมือนกัน
8: ก็คือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดคือขึ้นกับหลายส่วนอ
7: ัน
8: ดับแรกคือเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นเบาหวานการเป็นเบาหวานก็ทำให้เซลล์เลือดขาวของเราที่ต้องต่อสู้กับเชื้อโรคก็ไม่ดีเท่าคนอื่น
7: อ๋ออ่ะเป็นไหมครับอ่ะ
8: เป็นแล้ว
7: โอ้เป็นห่วงไง
4: ยังไม่เป็น
7: โอเคโอเค
4: ยังให้ยัง
7: ครับครับ
4: ใจหายแวบ
8: หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเม็ดมะเร็งได้ยาเคมีบำบัดได้ยากดภูมิพวกนี้ก็ทำให้เราภูมิไม่เหมือนคนอื่นก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อได้ง่าย
4: ภูมิต้านทานจะน้อยหน
8: ่
4: อย
8: ใช่รวมถึงอันที่สองถึงแม้ไม่เป็นโรคอะไรเลยแต่แก่
4: เพิ่มคุณหมอหันไม่ได้เลย
8: หันไม่ทันกล้อง
7: คำว่าแก่ผู้เบาๆก็เจ็บ
4: ผู้สูงอายุ
8: นะคะเพราะว่าผู้สูงอายุแค่อายุเราเยอะขึ้นอย่างเดียวเนี่ยภูมิต้านทานทั้งหลายเราก็ลดลงแล้วถึงแม้เราไม่มีโรคอะไร
1: พักเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดกันไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้ขอพาอาดูดอกกระโดนแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราไปเดินเที่ยวรอบๆชุมชนริมคลองบางหลวงกันสักหน่อยครับ
7: ที่นี่ก็เป็นบ้าน

0: ้านคนด้วยครับแล้วเขาก
1: ็
0: มีของมาขายเป็นรายได้เสริมนะหมอนะ
2: คนเมืองนอกก็มาเนาะ
0: ฝรั่งมาเยอะฝรั่ง
2: ญี่ปุ่นจีนจะมาเที่ยว
3: ชุมชนริมคลองบางหลวงเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ย่านฝั่งธนบุรีครับชาวบ้านที่นี่เล่าว่าเมื่อก่อนในย่านนี้ถือได้ว่าเป็นจุดค้าขายที่เฟื่องฟูเลยก็ว่าได้ครับในวันนี้ที่นี่กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติงานศิลป์และบรรยากาศอันเงียบสงบใครสนใจก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับที่นี่เขาเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นกันเลยล่ะครับ
0: ใช้หาปลากันหน่อยไหมครับ
1: ได
0: ้มาเลยมาเลยมาเลยนี่เดี๋ยวผมเช็คก่อนเอามีคุณหมอเชิญครับ
1: เราสามถังเลยเหรอ
0: ครับผม
1: ปลามันจะอิ่มไป
0: เต็มที่เลยครับ
2: กินอาหารปลาไหม
1: ถามคนบนเรือใช่ไหม
0: ถามคนบนเรือเนี่ยเหรอโอ้ฮัลโหลซาโยนาราปรากฏเป็นไต้หวันว่ะ
1: อันยาเซียว
0: เอาเกาหลีหนักกว่าเดิมอีกหมดกันซาโยนาราหมดกันอู้เยอะมากอะ
1: เยอะมากบางทีเขาให้ไปเยอะ
0: ตายละสามถังก็ไม่พอโอ้โห
1: อย่าแย่งกัน
0: พี่เจ้าของสวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
0: แหมนั่งชิลเลยนะเรานะนั่งชิลคนก็เดินมาหยิบของเราก็รับตังค์อย่างเดียวนะเจ้าอะ
1: เราหน้าบ้านอย่างเดียว
0: แม่มีอาการอะไรป่วยหรือไม่สบายในร่างกายบ้างไหมฮะปรึกษาได้นะครับ
5: เนี่ยเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยให้คีโมเพิ่งกลับมายังเลย
1: เป็นมะเร็งที่ไหนเอ่ยครับ
5: เป็นต่อมน้ำเหลือง
1: เนี่ยต้องระวังเพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นมะเร็งบอกให้ยาเคมีบำบัดก็จะมีโอกาสที่ภูมิเราจะต่ำกว่าคนอื่นมีโอกาสติดเชื้อได้
5: พอดีเขาให้เฝ้าหน้าบ้าน
1: ใช่
5: ปกติจะอยู่ข้างในก็ยังไม่ค่อยให้ออก
1: จริงต้องฉีดแมสด้วย
0: น้องแม่ซื้อแมสมาใส่มาใช้หน่อยเนาะ
5: ม
0: ี
5: ค่ะมี
1: อยู่แล้ว
5: มีอยู่แล้ว
0: ดูแลตัวเองเยอะๆ
2: ไม่วันนี้ไม่ใส่ไงเพราะว่าร
1: ายการเรามา
2: ทีวีมาก็เลยต้องเห็นหน้า
5: ออกมาเลยเจอเลยโอ้โหเจอแต่ในโทรทัศน์มีการจับ
0: ครับโอเคขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะแม่นะ
2: แม่หายไวๆนะแม่
0: เ
2: ลย
0: เดินเข้ามาปุ๊บเราแวะร้านนี้ก่อนเลยไหมฮะขายขนมสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแม่ใหญ่แม่ชื่ออะไร
6: ชื่อธนพรค่ะ
0: กันเองแล้วกันนะเรียกคำเดียวกันป้าทะแล้วกันอ่ะ
6: ป้าหนู
2: ป้าหนู
0: มีขนมอะไรบ้าง
6: เก็บปูนกล้วยจีนและขนมชั้น
0: ครับ
6: อันที่จริงเจ้าของตัวจริงเนี่ยน้องเขาขาย
0: เอาเหรอ
6: ค่ะอันนี้ปลาให้เฟื่อร้าน
0: โอ้ตายใจดีจังเลยแล้วชื่ออะไรครับ
7: พ
0: ี่
7: ขน
0: ุ
7: น
0: พี่ขนุนอันนี้ขายยังไง
7: ทุกอย่าง20
0: บ้าหมดเนี่ย20หรอ
2: ใช่ตัวเอง
0: ก็ทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุณหมอเป็นพยาธิอยู่เนี่ย
1: พยาธ
0: ิเป็นพยาธินั่นแหละครับคุณหมอเป็นพยาธิเอาไหนครับ
2: เอาไหนก็ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้มันมะม่วงกวน
1: เดี๋ยวเคี้ยวไหวมั้ย
5: เดี๋ยวฟันหลุด
0: กวนไหน
1: เคี้ยวไหว
0: ไม่มีกล้วย
1: แม่บอกเดี๋ยวฟันหลุด
0: เงินเราก็ไม่ต้องจ่ายด้วยหมอทีมงานจ่าย
2: ใช่
0: เฮ้ยเคี้ยวไว้
1: เลย
0: กินเลยเหรออ๋อไอทีมงานมันก็กลัวเราเอากลับบ้านเนาะ
1: ใช่
0: มันร้ายเนี่ยไอพวกนี้เนี่ย
2: อร่อย
1: ขนมเปียกปูนอร่อยค่ะไม่หวาน
0: แม่จ๋า
1: จ้า
0: แม่มีป่วยเป็นอะไรบ้างเปล่าก
6: ลางคืนเนี่ยจะเข้าห้องน้ำบ่อยประมาณคืนละ3ครั้ง
0: ล็อกประตูเลยแม่ล็อกประตูแล้วเราไม่ต้องเข้าเลย
6: ไม่เข้ามันนอนไม่หลับ
0: อ๋อเหรอโอเคแม่
6: เป็นเพราะอะไรหรือเปล่า
1: ก็จริงๆแล้วในผู้สูงอายุเองมีปัญหาเรื่องปัสสาวะได้อยู่แล้วมีปัสสาวะบ่อยได้อยู่แล้วเพราะนั้นที่เราอาจจะต้องพยายามปรับเช่นไม่ดื่มน้ำเยอะก่อนนอนอันนี้ก็จะช่วยลดระดับนึงนะ
0: อย่างนี้มีโอกาสติดเชื้อในกระแสเลือดไหม
1: ปัญหาเรื่องปัสสาวะถ้าเป็นแค่บ่อยอย่างเดียวอาจจะโอเคแต่ถ้ามันมีขัดมีฉี่ไม่สุดอะไรเงี้ยทำให้เกิดการค้างปัสสาวะอันนี้เป็นความเสี่ยงได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นสาเหตุเบื้องต้นเชื้อจากกระเพาะป
0: ั
1: สสาวะเข้าไปในเลือดได้นะแต่ถ้ามีแต่บ่อยอย่างเดียวแต่ว่าออกหมดทุกครั้งฉี่พุ่งดีทุกครั้งอันนี้ก็คือไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
8: รุ่นใหญ่ภาษา
0: ผมมีเพื่อนเนี่ยฮะคุณยายเป็น
2: อะไรคุณเดี๋ยวก่อนเพื่อนเป็นคุณยาย
0: คุณยายของเพื่อน
2: เออ
0: คุณยายของเพื่อนเนี่ยฮะสะโพกเขามีปัญหาแล้วเขาผ่าตัดผ่านไปสักกี่เดือนผมจำไม่ได้แล้วก็แบบอยู่ๆก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นได้ด้วย
1: ประเด็นต่อมาก็คือเรามีสิ่งหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นวัสดุแปลกปลอมอยู่ในตัวหรือได้รับการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปในตัวอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอันนึงเช่นอย่างอันนี้คือมีข้อเทียมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะใช่ไหมเป็นของเทียมเพราะนั้นมันก็เป็นภาวะแทรกซ้อนการผ่าตัดได้เกิดจากการติดเชื้อได้หรือบางทีมันก็อาจจะเคยได้ยินว่าเช่นไปอยู่โรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจน
0: ะ
1: หรือไปอยู่โรงพยาบาลโดนสวนปัสสาวะ
0: มีการสวนอะไรในร่างกายเราเนี่ย
1: อันนี้มันก็เป็นความเสี่ยงเพราะมันเป็นทางเข้าของเชื้อได้
0: แพทย์หรือพยาบาลเขาต้องทำความสะอาดแบบดีมาก 100% แล้วอ่ะมันยังมีโอกาส

0: ติดอีกไหมอ่ะ
1: มันก็มีได้แต่มันก็บอกยากมันเท่าไหร่อ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเพื่อให้ลดความเสี่ยงตรงนี้นะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสอดท่อเข้าไปในปากอันนี้สะอาดแล้วแต่มันอาจจะเข้าไประหว่างที่ปากอ้าอยู
1: ่เชื้อโรคเนี่ยมันอยู่ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยเราจับเดินจับไปก็มี
2: แล้วก็จับได
0: ้ฮะมองเป็นหิ่งห้อยเลยไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
1: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
2: พูดแล้วพูดเลยไปเลย
0: อันแรกผมยังไม่ได้พูดเลย
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
4: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าที่ชุมชนริมคลองบางหลวงครับคุณผู้ชมที่อยากจะหลีกหนีความแออัดในเมืองแล้วมาใช้ชีวิตให้ช้าลงเดินเล่นนั่งพักชิลๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่เราอยากจะแนะนำให้ลองมาเที่ยวกัน
0: ตอนนี้นะครับเรามานั่งชิลกันที่ร้านสวัสดีณคลองบางหลวง
2: สวัสดี
0: ครับผมสวัสดีแบบนี้เลยเขามีกาแฟนะสมูทตี้มีไอศกรีมกะทิมีนี่ของเล่นนี่สมัยเด็กๆเลยจำได้มันจะชักเหมือนไอ
2: หนังตะลุง
0: หนังตะลุงใช่
5: ดีใจด้วยนะที่มาเที่ยวคลองหลวง
6: เธอจะไปไหนล่ะเนี่ย
5: สวัสดี
6: อ้าวเหรอฉันจะไปเหมือนกัน
5: เออเข้าไปก่อน
6: อ้าวงั้นฉันตามไป
1: ปองแปง
0: อ๋อปองแปง
5: ปองแปงก็มาจากย้อมผ้ามาย้อมผ้า
0: อ๋อเหรอฮะ
5: ย้อมผ้าย้อมผ้า
0: แล้วนี้อันนี้ละอานี่อะไรอ่ะ
5: จักรจันจักรจัน
0: อ๋อจักรจัน
5: จักรจันเห็นไหมจักรจันเอาจักรจันมาแล้วตอนเย็นๆห้าโมงเย็นฝนตกจักรจันหนีหมดแล้ว
0: ดีแล้วที่มันหนีไปลำคาญไม่ค่อยเกิน
5: อายุเราก็พอได้นะ
0: อันนี้ไอศครีมมาแล้วลองชิมกันหน่อยฮะละนี่อร่อยนะ
5: เขาบอกทานไอติมแล้วอายุจะลดลงอีกเยอะ
0: จริงเปล่าจริงป่ะหม
1: อหมอผมไม่ดื่ม
5: คุณหมอเขาเป็นทางการเรา
0: หมอผมไม่ด
5: ื่มไอติม
0: หมอผมไม่เชื่อร้านนี้ต้องแวะเลยร้านนี้ต้องแวะเลย
7: สวัสดีครับยาย
0: อันนี้กะละแมเหรอยายอุ๊ยน่ากินมากแล้วมันดูเป็นกะละแมโบราณอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอย่างเงี้ยอย่างงี้ยายขายเท่าไหร
8: ่13บาท
0: อ้าว15
1: ยายบอก
0: สวัสดีครับตกลง15หรือ13
9: ชอบดูละครที่คุณ
0: โอ้ขอบคุณมากครับ
2: ยายลดให
1: ้ยายลดบอก13 2รอบแล้วอ่ะยายบอก13 2รอบ
9: ก็ไปแทงงวดนี้ซะ
0: อ้าวอย่างงั้นอุดหนุนหน่อยดีกว่าทีมงานมีอยู่1 2 3 4 513อ้าวผมซื้อสัก2ชิ้นแล้วกันครับ
2: ครบเลยดิ
1: ยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: อายุมากเลย
1: นับไม่ถูกเลย
5: ผมทายนะคุณยายขอโทษนะคุณยายนะอายุ95
1: 95
5: เฮ้ยตรงเห็นมั้ยล่ะบอกแล้วไม่เชื่อ
0: สุดยอดอุ๊ยดูแข็งแรงมากเลยอ่ะยายออกกําลังกายบ่อยเหรออ้าวยายบวกเลขอย่างเดียวเลย
1: เช็คอยู่เช็คอยู่ตกลง13หรือ15คะเนี่ย
5: 15
1: 15แล้ว
0: เขินเองด้วยนะพูดผิดแล้วเขินเองด้วยนะ
5: อร่อยอร่อยอร่อย
0: ดีดี
5: ได้กลิ่นนะกลิ่นจะหอมกลิ่นจะหอมน้ำตาลแล้วก็หอมมะพร้าวนิดนิด
9: คุณเน
0: ี่
9: ยเล่นมากเลย
0: ครับผมชื่ออะไรเนี่ยชอบผมเนี่ย
9: นึกไม่ออก
1: ยังไม่ที่60
0: ณเดชกับมาริโออ่ะ
9: ไม่ใช่ทั้งนั้น
1: ย
9: ัง
1: รอยังรู้ยังรู้
2: จะบวชผมดีกว่าแน่ๆล่ะต้องจำได้
0: ไงไง
9: ตัวตลกอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบดู
1: มีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
8: มีกินยาทุกวัน
1: มีโรคอะไรบ้าง
8: ความดันสูง
1: ความดันสูงไขมันมีไหมเบาหวานไม่มี
0: เกา
2: จังเลย
9: ไม่เป็น
0: ไม่เป็น
1: มีความดันอย่างเดียว
0: ผู้ตายแข็งแรงเลย
2: สุดยอดเลยแข็งแรงมากคุณยายออกกำลังกายวิธีไหนแบบไหน
8: นั่งแล้วลุก
1: นั่งลุกนั่งโอ้ออกกำลังขาออกกำลังขา
0: ลุกนั่งกอดอกคุณหมอครับอย่างนี้ไม่มีโอกาสเป็นแล้วมั้ง
1: ถ้ามีแต่ความดันอย่างเดียวความเสี่ยงก็น้อยยกเว้นอายุที่เยอะอย่างเดียว
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: เอาลักษณะอาการเมื่อดีกว่าค่ะคุณหมอติดเชื้อในกระแสเลือดมันจะออกอาการยังไง
1: ก็หลักๆเลยก็คือมีไข้เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองเป็นต้นนะคะหรือว่าทางเข้าของเชื้อหรือแหล่งของเชื้อเป็นทางเดินปัสสาวะก็อาจจะมาด้วยปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นเลือดนะการที่ว่ามันไปตรงไหน
0: ความรุนแรงมากคุณหมอเขามีเลเวลของเขาไหม
1: ก็มีอยู่ค่ะก็คืออันดับแรกอาจจะมีตั้งแต่ติดเชื้อเฉยๆก็คือมีแค่ไข้นิดๆหน่อยๆสองก็คือก็เรียกว่ามีภาวะที่นอกจากติดเชื้อกระแสเลือดแล้ว

0: มันไปทำให้อวัยวะอื่นๆของร่างกายมีปัญหาด้วยเช่นถ้าเป็นระบบสมองก็อาจจะซึมลงพูดคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าถ้าไปทางระบบหายใจก็ทำมีหอบเหนื่อยหรือไประบบไตก็ไตวายนะอันนี้คือเป็นภาวะติดเชื้อสายเลือดร่วมกับอวัยวะอื่นๆหรือว่าระบบร่างกายอื่นเริ่มมีปัญหาอันสุดท้ายอันนึงก็คือช็อกละช็อกหมายความว่าในทางการแพทย
1: ์
0: ถ้าในทางอย่างคุณก๊อฟช็อกนี่แปลว่าอะไรคะ
1: ช็อกคือแบบอุ๊ยตกใจไม่สวยจัง
0: อะไรเนี่ย
2: ตอนแรกผมคิดว่าช็อกเนี่ยเป็นช็อกเขียนแต่กระดาน
1: ไม่ได้ช่วยเลย
0: ในภาษาทางการแพทย์คำว่าช็อกหมายถึงว่าความดันตกความดันเลือดตกเช่นปกติเราจะเคยได้ยินว่าความดันเลือดอาจจะตัวบน120ตัวล่าง80อันนี้คือตกเช่นอาจจะเหลือ60 70
1: อันตราย
0: ก็คือความดันตกพอความดันตกปุ๊บแสดงว่าเลือดไม่เพียงพอไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้ก็เป็นภาวะที่รุนแรงสุดแล้วก็คือมีช็อก
1: หมายความว่าคนที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยสมมติว่าป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะมันมีโอกาสที่จะเบิ้ลทวีคูณได้เร็วขึ้นไปอีก
0: เพราะนั้นคือขึ้นกับว่าเรามีความเสี่ยงมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมันก็อาจจะเบิ้ลไปเช่น1อายุก็เยอะอีก2เบาหวานก็มีอีกนะฮะ3ติดเชื้อมันก็เบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตไปอีก
2: ของผมนี่เยอะแค่อายุฮะแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เยอะ
1: ครับผม
2: ยังไม่เยอะ
1: ก็สะสมไว
2: ้แบ่งมาหน่อยมั้ย
1: ไม่เอาสิไปครับหมอเราไปเดินกันต่อครับ
0: แล้วอย่าพึ่งค่ะวันนี้ได้ข่าวว่าจะเลี้ยง
1: เอาข่าวมาจากไหน
0: มาทีมงานบอกมา
1: บ้าบออ
2: ย่าปลด
1: บ้าบอคอหอย
2: คอไม่มีพูดแล้วพูดเลยไปเลย
1: อะไรผมยังไม่ได้พูดเลย
2: ไม่รู้อ่ะได้โทรตัวเองไม่ได้ยิน
0: ร้านดังด้วย
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจ้าของร้านพี่บอยอดูบอกว่าร้านนี้ดังมากวันนี้คือเราดิวกันก่อนสั่งเลยอ่ะฟรีได้ไหม
4: ได
1: ้ไม่เสียตังค์ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงพี่บอยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คลองบางหลวงแล้วไม่มาที่ร้านก๋วยจั๊บร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึง
4: ประมาณนั้นนะครับ
5: เห็นเขาพูดกันใช่
1: โอ้โหเห็นเขาพูดกันนะ
5: เห็นเขาพูดกัน
1: เวลาได้ยินแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
5: ก็ปลื้มเลยครับ
1: นี
0: ่เปิดมานานยังคะ
5: จริงร้านผมเนี่ยคือคุณแม่ขายมาก่อนสมัยก่อนขายจะ
1: ม
5: าข้าวเหนียวขายขนม
0: ขนมไทย
5: ใช่ขายมา50ปีแล
1: ้วว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานทั้งก๋วยจั๊บแล้วก็ขนมเลยคุณนาครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับ
2: ก็มีทางทีวีก็มีไปร้องเพลงลูกทุ่ง
1: อุ้ยเหรอ
0: เป็นรายการเพลง
2: ครับรายการเพลงแล้วก็มีละคร
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะท่านผู้ชมอยากทราบ
2: ครับผม
1: 57 57
2: 70ครับ
1: โทรศัพท์กดลงมาให
2: ้ได้
1: 70แล้ว
2: แต่ผมยังแข็งแรงอยู่คุณหมอเน
0: า
2: ะ
0: ตอนนี้ทำออกกำลังกายไหมคะ
2: ออกกำลังกายฮะวิดพื้นได
0: ้วิดพื้นได้
2: วิดพื้นได้ด้วย
1: เอาละครับแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเป็นธรรมเนียมอ่ะถ่ายรูปแล้วโพสกันเถอะไหมอร่อยเข้มข้นแล้วก็ให้เครื่องเยอะมากรสชาติเป็นไงคุณหมอครับ
0: อร่อยค่ะอร่อยค่ะ
1: เขาเค็มกำลังดีเนาะเค็มแล้วก็มีหวานอ่อนๆ
0: พริกเพิ่มอย่างเดียวชอบเผ็ดชอบเผ็ด
1: ลงตัวลงตัว
0: ฝากนิดนึงว่าคนไทยนิสัยอันนึงคือปรุงเลยไม่ชิมนะขอให้ชิมก่อนบางทีมันรสชาติมันดีอยู่แล้วไม่ต้องน้ำตาลน้ำปลาเพิ่ม
2: พอดีแล้วไม่ต้องเติม
0: ใช่พอดีแล้วไม่ต้องเติมนะคะเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคไตทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการกินนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เค็มนี่แหละ
2: จริงๆเขาทำมาอร่อยอยู่แล้ว
1: เอาละฮะมาของหวานบ้างนะครับโอ้โหนี่ผมขออนุญาตลงที่ไปแห้งเลย
0: ยกได้เลย
1: ว้า
2: อากาศร้อนๆอย่างนี้ต้องมีรสช่องอร่อยอร่อย
1: แล้วข้าวเหนียวดีมากนะ
0: ข้าวเหนียวอร่อยข้าวเหนียวอร่อย
1: ข้าวเหนียวดีเลยอ่ะโอ้มิน่าทำมา50ปีแล้วอ่ะไก่ย่างจานจอดด้วยครับบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายากแล้วนะครับไข่ของในเรือแบบนี้ได้ฟิลอ่ะ
2: กินกำลังโชยหอม
0: เอาเนื้อไก่ดีกว่าเอาตับด้วย
1: ดูเอาอะไรครับ
2: เพราะว่าข้าวเหนียวอย่างดี
1: เอา
0: แต่ข้าวเหนียวเหรอง
1: ั้นเอา
2: เดี๋ยวมากินไก่ของคุณหมอไง
1: เอาอย่างละ2ไม
2: ้
1: จบเลยเอาครับ
0: ข้าวเหนียวห่อนึง
2: โอ้เท่าไหร่คุณแม่เท่าไหร่ครับ
1: 78ขอบคุณครับ
2: 78ติ๊ป2บาท
1: เอาไปเลยไม่ต้องทอย
2: ให้หมดเลย
1: ให้หมดเลย
2: เงินฉันนะ
1: นั่นแหละต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าเรา3คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอิ่มแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่มันอดใจไม่ไหวไง
0: ไม่เคยเห็นเลย
1: มันได้ฟีล

0: ป็นฝีดาษ
1: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าก
2: ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดความน่าสนใจของชุมชนริมคลองบางหลวงแห่งนี้ยังไม่หมดครับอย่างเช่นร้านนี้ก็จะเป็นร้านของโบราณน่ารักน่ารักที่เอาไว้ขายด้วยและก็โชว์ด้วยเพราะเป็นของสะสมที่เจ้าของร้านเขาสะสมมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณทวดกันเลยทีเดียวล่ะครับ
0: อย่างนี้ใช่เลยสมัยก่อนคุณยายต้องมีจำได้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่เจ้าของร้านแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่นี่มานานยัง
3: อยู่มาตั้งแต่60กว่าปี
0: โอ้โห
3: นี่ของขวัญวันแต่งงาน
0: อันนี้กี่ปีแล้ว
3: 50กว่าปี
0: โอ้โ
3: หเพราะว่าป้าแต่งงานอายุน้อย
0: อันนี้สมบัติไทเทนิกอะฮะ
3: น่าจะเป็นของโกโบริตอนขน
0: นั่นแหละแหมโกโบริหยิกให้เขียวเลย
3: แถวนี้มันใกล้กับของขวัญน้อยนี่จ้าโกโบริต้องมาดิจ้า
0: สวยนะเนี่ยมีคนมาขอซื้อแม่ๆอย่างเงี้ย
3: บ่อยมาก
4: แต่ไม่ขาย
3: ไม่ขายเพราะเอาไว้ให้รุ่นหลังดูว่านี่มันคือของเต่าตรงนี้จะไม่ขายจะขายแต่ด้านฝั่งนี้
0: แม่จ๋าแม่มีโรคอะไรบ้างไหมอ่ะมีปวดเนื้อปวดตัวมีอะไรบ้างไหม
3: โรคตอนนี้ที่จริงมันมีโลหิตจางเล็กน้อยแต่ว่าถ้าโรค
4: ไม่มีความดันไขมันเบาหวานอะไรไม่มี
0: ก็คือมีหลักๆคือโรคเดียวอันตรายไหมฮะหมอโรคนี้ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆชิวๆ
4: ค
0: ือ
4: มันไม่ได้มีผลกับภูมิคุ้มกันอะไรเราเท่าไหร่เพราะนั้นในเรื่องของจะเกิดการติดเชื้อโรคอะไรมันก็ไม่ได้
0: แล้วกระแสเลือดไม่มีเลยก็ถือว่าแข็งแรง
3: เพราะว่าอายุจนจะหมดแล้วจ
0: นอุ้ยอยู่อีกนานปีนี้เท่าไหร่นะ
3: 70กว่าเล็กน้อยไม่มีเยอะ
0: ทีนี้จะเขินอายุกัน
5: แม่ก็บอกเต็มๆไม่ได้
3: จะ
5: ไ
3: ปเขาบอกว่า2อย่างห้ามถามใช่มั้ยคะ1อายุ2เงินเดือน
0: อายุกับเงินเดือนห้ามถาม
3: ห้ามถาม
0: งั้นเงินในแบงค์มีเท่าไหร
3: ่แล้วก็ห้ามถาม
0: ถ้าเป็นโรคนี้ขึ้นมารักษาหายมั้ยครับ
4: การรักษาเนี่ยมีอยู่3ส่วนส่วนแรกคือยาที่เราให้ไปฆ่าเชื้อโรคถ้าเรารู้เชื้อโรคให้ยาถูกอันนี้โอเคอันที่2ก็คือบางทีเนี่ยปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยมันไปไกลแล้วเช่นไตก็วายแล้วหัวใจก็แย่แล้วยาเราให้แต่ว่ากระบวนการทั้งหลายเนี่ยกระบวนการที่ร่างกายมันแย่จากการติดเชื้อเนี่ยมันล่วงหน้า
5: อวัยวะ
4: มันไปแล้วเพราะนั้นบางทีเราก็ถามว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลบางทีเราก็เอาไม่ไหวเหมือนกันนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือมันมีแหล่งต้นตอของเชื้อมาที่เราต้องไปจัดการเช่นบางคนมีฝีก็ต้องไปผ่าออกเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกการรักษาอีกแบบนึงจริงแล้วถามว่าถ้าเราทำทุกอย่างโอกาสหายขาดมีแต่ว่าขึ้นกับหลายปัจจัยอายุไหวไหมโรคร่วมมีไหม
5: คุณหมอเวลาพูดคุณหมอจะหันมาทางนี้เลยอายุมากแล้วไหวไหม
0: หันมามองด้วยความเป็นห่วง
5: จริงๆเลย
0: หมอเขาคิดเป็นห่วงคน
5: ถามจริงเคยไส้แตกไหม
0: ทีนี้ต้องป้องกันสิมีวิธีป้องกันไหมครับอ
4: าจจะมีอยู่สองสามส่วนส่วนแรกก็คือดูแลรักษาสุขภาพตัวเองทั่วไปก็คือหนึ่งออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่สุขสะอาดมีประโยชน์ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือทุกโรคเราทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือภาพรวมนะอันที่สองคือถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวอยู่พยายามทำโรคประจำตัวนั้นให้คุมได้ดีเช่นเป็นเบาหวานก็ควรไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอคุมน้ำตาลให้ได้ระดับเป็นโรคไตก็ไปพบแพทย์ให้ระดับไตมาอยู่ในเกณฑ์โอเคเพราะนั้นถ้ามีโรคต่างๆคุมทำให้ดีที่สุดคุมให้ได้ดีที่สุด อันนี้ก็คือประเด็นหลักๆ
0: คือป้องกันไม่ทันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่นี่คือบ้านศิลปินนะฮะปกติแล้วเนี่ยคนที่มาที่นี่นะครับเขาจะมาดูหุ่นละครเล็กกันแต่ว่าเสียดายวันนี้การแสดงเขาไปแสดงต่างประเทศ
5: เอ้าประเทศไหนเนี
0: ่
5: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะมีงาน
5: ประเทศปทุม
0: ประเทศปทุมสวัสดีครับที่นี่คือปกติคือเปิดวันอะไรบ้างครับ
6: เปิดทุกวันนะฮะ
0: ทุกวันเลย
6: ทุกวันไม่เว้นวันหยุดอะไร
0: กี่โมงถึงกี่โมง
6: 10โมงถึง6โมงเย็น
0: หุ่นละครเล็กนี่ปกติคือต้องมาวันไหนฮะ
6: พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์4วันรอบเล่นก็จะเป็นบ่าย2
0: รอบเดียว
6: รอบเดียวครับ
0: สนุกมากผมเคยมาครั้งหนึ่งสนุกขำเลยอ่ะคือแบบว่าเล่นแบบร่วมสมัยแหมวันนี้พลาดแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
6: ก็จะมีว่าการระบายสีต่างๆไอ้พวกหน้ากากเป็นตุ๊กตาไออุ่นอมสินอีกเรื่องนึงก็เป็นการทําสร้อยอะไรนะสร้อยลูกปัด
0: อ๋อลูกปัดที่เขาฮิตกันตอนนี
6: ้แล้วอีกอย่างก็ทํากระจกพกพาทําที่เปิดขวด
4: วาดเอา
6: วาดเอา
0: สรุปนะครับเราก็จะเลือกมาเพ้นตัวหน้ากากก่อนผมหน้ากาก
4: อันนี้เอาเป็นกระปุกออมสินนะคะอันนี้ลูกหมูจะพยายามเพ้นให้เหมือน
0: ของอาละฮะ
5: ที่เปิดขวด
0: อาจจะงงนิดเปิดขวดยังไง
4: เดี๋ยว
0: ตอนจบของผมนี่ผมจะไม่บอกอะไรเลยฮะจะให้ทุกคนได้เห็นกับตาตัวเองมันเป็นงานศิลปะจริงๆพอดีแบบว่า

0: เรียนมาแล้วแบบว่าได้รางวัลมานะครับและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งที่สุดก็จะต้องเสร็จก่อนอย่างแน่นอนนะครับผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะของผมนี่คือผมให้ชื่อว่าหน้ากาก
1: หน้ากาก
0: โบโซเป็นฝีดาษครับคุณหมอเป็นไงครับ
2: ดีค่ะเข้าทีมติดเชื้อฝีดาษนี่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งอ๋อ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเหรอ
2: ก็คือไวรัสเข้าเลือดแล้วก็โผล่มาเป็นตุ่มๆตอนนี้ก็คือจะทำหมูออมสินนะคะที่ช้าเพราะโมเดลผสมสีชมพูอยู่นะครับ
0: ดูเป็นไงฮะอันนี้ตั้งใจจะวาดอะไรครับ
1: เนี่ยวาดตัวเองด้วยล่ะ
0: วิจัยแล้วผมจะวาดเป็นแบบว่าคนแบบว่าหัวฟูๆหยิกๆอะไรอย่างงี้ใช่
1: ไ
0: หมแอนแน่ลูก
1: ชื่อตัวเอง
0: นี่แถวบ้านผมไม่ได้เรียกว่าวาดเรียกว่าเขียน
1: วาดขอบๆนี่ไงนี่เป็นสีลุ้งใช่ไ
0: หมอ๋อดูแค่นี้เลย
1: เออแค่นี้เลยความอีกสักครู่จะออกมาเป็นที่เปิดฝาขวดอยากดูไหม
0: อยากดูสิ
1: อยากดู
0: เอามาดูเอามาดู
1: แล้วด้านนี้
0: อ๋อไว้เปิดแบบงัดเอา
1: ถูกต้อง
0: ของคุณหมอเสร็จแล้วนะครับ
1: หมอเสร็จแล้ว
0: ไหนไหนคุณหมออุ้ยตายน่ารักผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นจานสีที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อน
1: นี่ชมนี่ชมหมู
0: ไม่เคยเห็นหมูที่ไหนสวยเท่านี้มาก่อนนี่ก็คือกิจกรรมนะฮะที่เรามาทำกันในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราจะฝากผลงานเหล่านี้เนี่ยทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้มาศึกษากันนะครับลองดูซิว่าเอ๊ะทำไมศิลปินเหล่านี้ถึงจินตนาการได้ขนาดนี้ไม่เอากลับจริงๆ
2: แต่ชื่อคุณก๊อฟไว้คนเดียวอ่ะชื
0: ่อเอาละฮะวันนี้ก็เที่ยวกันพอประมาณนะครับคุณหมอสนุกไหมครับ
2: สนุกค่ะ
0: สนุกนะดูเป็นไงบ้างครับ
1: โอ้อิ่มน้ำสำราญ
0: สดชื่นไม่เหนื่อยอะไร
1: ไม่เหนื่อยเลยครับ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะหาเวลาพาครอบครัวพาผู้ใหญ่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปพักผ่อนบ้างนะฮะให้ร่างกายได้พักผ่อนพอพักผ่อนปุ๊บจิตใจมันเบิกบานใช่ไหมครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
3: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เอาโดนเลยฮะ
2: สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะนี่คุณแม่คุณลูก
0: แม่กับลูกฮะ
2: แยกออกไหมคะ
0: พี่หรือเปล่า
2: พ
0: ี่กับน้องหรือเปล่าคุณแม่เหรอฮะจริงเหรอนี่ปกติอาจารย์เธอแต่งตัวอย่างนี้ป่ะเปรี้ยวๆอย่างนี้ป่ะโอ้โหเอาเว้ยไม่ธรรมดา
2: ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึง
0: ผมเพิ่งรู้นะว่าคุณหมอเนี่ยปกติแล้วอะแต่งตัวเปรี้ยวกว่านี้ว่ะเรานึกว่าเปรี้ยวเฉพาะเวลาออกทีวีว่ะเลิศ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง

DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

เจริญพรโยมอย่างที่โยมได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโลภต้องตอบด้วยความจริงใจอย่างแรกก่อนความโลภเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าความโลภเนี่ยถ้ามันโลภถึงขั้นที่ไม่อยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยไม่ตอนนี้เขาเรียกว่าผิดละถ้าความโลภที่มันเราอยากมีอยากได้อยากเป็นมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วไปในการที่สร้างความเขาเรียกว่าแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขามันก็มีความในประเด็นเรื่องความที่หยิบยกเรื่องความโลภเนี่ยนะว่าถ้าความโลภเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งชั่งใจเกิดมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออยากได้ของเขาเห็นของเขาก็อยากได้แต่ไม่ใช่ก็ไม่ได้เห็นภัยว่าตัวเองก็มีเขาเรียกตัวเองก็รักของตัวเองคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรักของหวงแหนของเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าการที่เราไม่เบียดเบียนเบียดบังทางกายทางวาจาในการที่จะไปหยิบเอาโดยอาการของการลักขโมยก็ได้หรือมีไถยจิตหรือมีเจตนาที่จะเบียดบังในทรัพย์สินของคนอื่นเขาเนี่ยแต่ถ้ามีจิตในกรณีที่มีจิตที่จะเบียดบังอำพรางซ่อนเล้นหรือจะเอาของที่เขาของหวงแหนนะเอามาของตนเนี่ยสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นประความประพฤติที่ไม่ดีเป็นประความพุทธศาสนาภาษาพระก็เรียกว่าความประพฤติชั่วก็คือไปปรารถนาสิ่งที่เขาหวงแหนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเรามีความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ได้เบียดบังก็ไม่ได้สิ่งที่มันจะผิดบาปชั่วช้าอะไรแต่ในการที่เราถ้าเรายังเราพิจารณาแล้วเราคิดในการที่จะดำรงชีวิตให้หลุดพ้นไปเลยเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องละต้องวางก็เรียกว่าต้องเห็นภัยของแต่พื้นฐานก็โดยเนี่ยก็ปกติของคนทั่วไปก็มีอยู่คือมีความสมมติ

ว่าในการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะในการเกษตรกรรมเนี่ยเราเคยได้อยู่เคยได้มากอ่ะนะเคยได้มากผลผลิตเก็บเกี่ยวราคาทุกอย่างมันได้มากแต่เกิดอยากได้มากเหมือนเก่าแต่ว่าเศรษฐกิจหรือว่ากับภาวะของการล้นตลาดของสินค้าทั้งหลายแหล่ที่เป็นอยู่บันที่เป็นกำลังเป็นอยู่ปัจจุบันทำให้ราคาก็ที่เราจะขายได้เหมือนเก่าก็ตกต่ำลงไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็เราก็ต้องทำใจแหละทำใจให้ว่าธรรมดามันก็มีขึ้นมีลงมีได้ละมีราคาแพงก็ต้องมีราคาที่มันลดราคาลงไปแล้วก็ท่องใจเป็นประเด็นนี้เราก็ต้องหาความเขาเรียกว่าความลงตัวของมันจากเดิมที่เราอย่างขอยกตัวอย่างอย่างโยมที่เขาประกอบในเรื่องเกษตรกรรมในหมู่บ้านเนี่ยจากเคยที่ตัวเองก็ไม่ต้องลงไปลงแรงลงมือลงไปทำลูกหลานที่จะต้องลงไปทำในการที่จะกับสินค้าที่ราคาถูกตัวเองก็ต้องลงไปดำเนินงานต้องไปจัดการเองเราก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้แต่ละคนก็ต้องคิดพิจารณาในการบริหารจัดการตรงนี้อยู่ไอ้นั่นคือก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการที่จะสร้างสมก็คือความรู้ความเข้าใจในหลักของการที่แบบในเมื่อของมันออกเป็นจำนวนมากผลผลิตมันเป็นจำนวนมากในจำนวนธรรมดาราคาก็ย่อมตกต่ำลงไปบ้างแล้วก็เหตุการณ์บ้านเมืองหลายๆอย่างแต่เราก็มันก็จะมีมันไม่ใช่มันจะถูกไปเสียทุกอย่างราคาที่จะตกต่ำไปทุกอย่างแต่ก็ยังมีบางสินค้าบางประเภทที่มันราคาสูงแต่สามารถที่เราจะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเพาะปลูกได้แล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าเห็นเงินไวแล้วก็ต้องรู้วิธีในการจัดการบริหารในเรื่องของพวกนี้อยู่บางประเภทถ้าเราปรารถนาที่จะได้เงินไวก็ต้องเขาเรียกว่าต้องปลูกประเภทที่ขายใบผักชีหรือผักคะน้าผักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องแต่ถ้าช่วงนี้เศรษฐกิจมันราคาอย่างมะพร้าวเนี่ยราคามันตกต่ำเราก็ต้องมีความพร้อมว่าถ้ามันยังตกต่ำอยู่เช่นนี้หรืออะไรเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่ว่าต้องหาพืชพันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะหรือปลาหรืออะไรที่อยู่ในตามร่องอะไรเงี้ยที่จะเลี้ยงปลาหรือจะหาพืชผักอะไรที่มันชอบอยู่ในที่ร่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการที่จะแล้วแต่แต่นั้นก็คือก็ต้องแก้ไขไปตามแต่ละเขาเรียกว่าสินค้าที่ตลาดที่รองรับและได้ราคาที่สูงก็กลับมาอยู่ที่เรื่องของความที่โยมได้ตั้งคำถามเรื่องความโลภขึ้นมานั้นก็ถ้าอยู่ในกรอบแห่งศีลมีศีลหรือมีสติมากำกับอยู่กับความโลภที่เราไม่ได้เบียดบังเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นเขาเนี่ยก็อย่างเด็กเคยได้เกรดเคยเรียนได้เกรด3ก็อยากพัฒนาให้ได้เกรด4ถามว่าเป็นความโลภไหมมันก็เป็นความถ้าพูดภาษานั้นก็คือเป็นความอยากถามว่ามันผิดแล้วที่เขาใช่ไหมไอ้นั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ก็คือแต่ค่าความโลภน่ะจากที่เคยเรียนได้เกรด2แต่อยากได้เกรด4ก็เลยไปทุจริตลอกเพื่อนมาให้ได้คะแนนได้เกรด4อ่ะ

อย่างนี้ถือว่าผิดฉะนั้นให้สร้างความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยในกรณีของแต่เรื่องการทำมาหากินเนี่ยการโดยเฉพาะอย่างปัจจุบันถ้าไม่มีเขาเรียกความโลภหรือแล้วถ้าจะให้เข้าใจง่ายที่ภาษาพากย์เรียกตัณหาก็แล้วแต่เนี่ยความอยากเนี่ยมันก็ต้องใช้คำว่าถ้ายังมีกรอบอยู่มีเขาเรียกอยู่ในไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลไม่ผิดจริยธรรมเพราะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีสติรักษาใจอ่ะเราก็จะแยกแยะก็คือเราจะมีปัญญาในการที่จะแยกแยะสิ่งนี้มันมีประโยชน์สิ่งนี้มันไม่เป็นโทษสิ่งนี้มันมีสาระและสิ่งนี้มันไร้สาระอะไรเงี้ยก็จะมีปัญญาของมันเองเพราะนั้นก็ไม่มีในเรื่องความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความเราขาดสติก็ตามเรื่องความหลงอันเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเราก็ต้องพึ่งพาก็คือที่ปฐมบทที่ได้กล่าวข้างต้นคือเรื่องของสติเพราะว่ามันจะคอยช่วยให้เรารู้ทันนะนะรู้ทันรู้กันแล้วก็รู้แก้ทั้งหลายแหล่กับสิ่งที่เราต้องดำรงชีวิตอยู่กับปัจจุบันนั้นก็แต่ที่สำคัญก็สำคัญที่สุดเราก็ต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องของหรือภาษาทั่วไปให้เข้าใจง่ายคือมีความรักในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราก่อนนะศาสนาพูดเป็นภาษาที่เป็นขอกล่าวด้วยความจริงใจว่าพระเจ้าเราเนี่ยทรงพระเมตตามหากรุณาแบบที่สุดเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยทรงแสดงธรรมมาหรือที่เรานำมาปฏิบัติเนี่ยในละหัวข้อธรรมเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราอยู่ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านก็คือเรื่องของสติตรงนี้แต่ตอนนี้การใช้ก็เขาเรียกว่าการสติเนี่ยอย่างที่บอกมันก็มีความมีความชั้นหยาบชั้นกลางแล้วก็ชั้นละเอียดเข้าไปนั้นก็ให้เรามีความรักในการที่เราจะมีดำรงชีวิตให้มีสติคอยกำกับคอยอยู่กับกายมีคอยมีสติคอยดูแลรักษาใจเราเนี่ยให้มันเป็นเหมือนกับแบบเพื่อนคู่ทุกข์เป็นเพื่อนคู่มิตรอ่ะนะแล้วก็เราต้องยันเราตับลมหายใจสุดท้ายเราจะได้มีกำลังเราได้มีพอมีสติแล้วเห็นผลของการที่เรายับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะมีศรัทธาหรือซึ่งประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังแล้วมีความขยันที่จะทำพอมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วก็เป็นมีความขยันนะพอมีศรัทธาแล้วมีความขยันแล้วก็มีจิตเขาเรียกไหมใจเราเนี่ยก็คอยที่จะเหมือนเรามีเหมือนสิ่งที่เรารักเราก็อยากถ้าเป็นภาษาพระอยากปฏิบัติขยันที่จะปฏิบัติในการพิจารณาในการที่จะคอยให้มีสติหรือจะให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะละไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยมันจะได้เบาบางลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือเป็นสิ่งท้ายที่สุดก็คือมันจะให้เรามีเขาเรียกว่า

มีเกราะป้องกันก็คือมีการคิดพิจารณาไถ่ทวนโดยในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างคนโบราณก็บอกว่าเอาตาช่างขึ้นมาชูเอาตาชูขึ้นมาช่างก็คือคอยวัดแล้ววัดเล่าวัดในที่นี้ก็คือวัดความดีความไม่ดีในของตัวเองนะไม่ใช่ไปวัดจากภายนอกสิ่งภายนอกไม่ใช่ดังนั้นก็อย่างที่ได้บรรยายมาข้างต้นก็คือว่าเรื่องของวัดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ที่บ้านจริงๆโบราณเขาก็มีวัดเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็มีเขามาวัดก็ให้ถือแม่นทัดมาอันนึงคอยวัดจิตวัดใจของเราเนี่ยแล้วกลับไปบ้านก็ไปวัดที่บ้านเราบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่วัดเป็นคนดีพออยู่ที่บ้านก็ไม่ใช่แล้วอยู่ที่วัดขยันสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็กูไม่สนใจแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือพอเป็นนักบวชเป็นสมณะเป็นพระหรือพอบวชเข้ามาก็คือพอสึกก็ทิ้งไปจากที่เคยสวดมนต์ทวัดเช้าอะไรก็ไม่มีแล้วก็ไปบ้านก็คืออีกโลกหนึ่งแล้วก็ที่จะมานั่งให้อยู่ในข้อปฏิบัติที่จะฝึกฝืนให้ตื่นแต่เช้าให้ขยันฝืนต้องสู้กับความง่วงเหงานอนกับสิ่งที่เราเคยชินอยู่ในสมัยเนี่ยนั้นก็คือถ้าเรามีอย่างเงี้ยในวิถีของพระแล้วเราเอาปฏิบัติในวิถีการฝึกตัวเองเนี่ยได้หมดนะเพราะฉะนั้นในการทำมาขอฝากไว้ว่ากิจกรรมทุกการกระทำทุกคำพูดหรืออะไรกันล่ะก็ให้เรามีเขาเรียกว่าสติไว้คำนี้ไว้เพราะมันจะเป็นตัวสติเป็นตัวสร้างเหตุและผลที่เราได้รับเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเราผิดพลาดทุกครั้งที่เราทำพลาดแล้วก็ใช้วาจาที่การกระทำหรือความคิดที่เราผิดพลาดแล้วพอเราขาดก็คือขาดความรู้ตัวขาดสติทั้งนั้นก็คือขาดสติก็คือตามใจตัวเองปล่อยให้ความโลภอย่างที่โยมบอกอ่ะมันครอบงำจนเขาเรียกว่าจากสิ่งเล็กๆจากที่ไม่เป็นไรหรอกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรหรอกของเขาก็ไม่ห่วงมั้งถ้าเป็นความโลภนะเป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาหาได้ไม่เป็นไรหรอกเขารวยอยู่แล้วเราหยิบเอาเราไม่ต้องขออนุญาตเขาก็ได้เราเขารวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราคิดเอาเองทั้งนั้นปัจจุบันคิดเข้าข้างตัวเองในการที่ตามใจตัวเองตอนนี้ไม่เสมอไปนะว่าคนที่เขามีมากเนี่ยคนมีมากเนี่ยบางคนนี่ก็หวงมากให้คนอื่นเขาไม่เป็นเขาว่าแต่ถ้าคนมีน้อยบางทีเนี่ยเขามีจิตใจที่แบบที่จะให้เนี่ยมากเพราะว่ามันต้องวัดที่ว่าคนคำว่าตรงนี้คือคนที่ใจบุญหรือคนไม่โลภเนี่ยคนที่โลภน้อยเนี่ยจะให้มากเพราะอะไรอ่ะคนที่ใจบุญเนี่ยหรือภาษาทั่วไปว่าใจบุญเนี่ยมันคอยคิดที่จะช่วยคอยคิดจะให้คนอื่นเห็นคนอื่นอะไรเนี่ยต่อให้ตัวเองบางครั้งเนี่ยมีก็อยากจะช่วยอยากจะให้ถึงให้ด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ก็อาจจะให้ด้วยให้คำแนะนำให้คำแนะนำไม่ได้เขาไม่รับฟังก็อาจจะให้กำลังกายในการให้กำลังคิดไม่ได้ก็ให้กำลังทางกายในการช่วยเหลือเขาเพราะนั้นมันเราอย่าไปจำกัดความคำว่าบุญหรือว่าการให้หรือเป็นวิธีในการกำจัดความโลภเนี่ยที่ได้กล่าวมาคือมีวิธีเดียวที่จะให้เราละเรื่องความโลภเนี่ยก็คือต้องรู้จักให้แล้วก็ต้องเห็นใจคนอื่นว่าเขาก็มีความโลภเหมือนกับเรามีดังนั้นคนโลภเขาเรียกว่าเราก็ต้องใจใหญ่กว่าคนที่เขาโลภอ่ะเราก็ต้องก็คืออ้าวนี่อยากได้เราก็ต้องให้เขา
พราะนั้นเราก็ต้องมีปัญญากำกับนะเพราะนั้นเราไม่มีเรามีอยู่แค่ไหนก็พอแบ่งปันเขาได้ก็แบ่งปันเขาไปบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นเราก็ให้เขาไปเราก็ให้เขาไปปุ๊บเราก็เป็นเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆที่สุดเราก็ได้เราเป็นผู้ให้เราไม่ได้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็นผู้ขอละฉะนั้นอย่างตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยถ้าเราเคยอ่านประวัติมาก็คือว่าอย่างดำรงเป็นพระเวสสันดรเนี่ยในชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยเราได้เรียนอย่างหนึ่งเราได้เรียนรู้จากการวิถีแห่งการให้เขาเรียกว่าให้ได้แม้กระทั่งแบบบุตรอันที่เป็นที่รักที่สุดแล้วก็ภรรยาสีภรรยาที่เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากคู่บารมีก็ยอมเสียสละให้ได้เพื่อปรารถนาในการที่จะให้เป็นเรียกได้สร้างสมบารมีเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าเป้าหมายก็คือได้หลุดพ้นจากการที่ได้ละจากความโลภอย่างเด็ดขาดงั้นอย่างพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตามพระอรหันตเจ้าก็ตามเนี่ยเขาได้ละในสิ่งพวกนี้ได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าแม้ดำรงพระโพธิสัตว์เนี่ยให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของท่านของแต่ละองค์เพราะดำรงให้มันมีธรรมะหรือจิตใจเนี่ยเป็นใหญ่ไม่ได้ให้กายเป็นใหญ่นั้นหลักเบื้องต้นเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของกายนะส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะแต่นี้มันเกี่ยวพันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่มันพึ่งพิงอาศัยระหว่างกายกับใจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าใจเนี่ยให้อย่าให้ใจเป็นใหญ่กว่ากายมันต้องดูแลหรือแบบใช้คำพูดแบบคือบังคับกายวาจาของเราให้ได้ให้มันอย่าไปเบียดเบียนอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนได้เนี่ยเป็นหลักเบื้องต้นถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกอะไรได้มากมายแต่ก็เราก็ไม่ได้สร้างความอะไรความเดือดร้อนหรือเสียหายนะให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เข้าใจกันตามนี้ว่าในวิถีของการดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องสร้างความเห็นก็คือหมั่นฟังบ่อยๆฟังนะฟังบ่อยๆเราจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็เก็บไว้ก่อนลองฟังเขาไปก่อนถูกใจแล้วก็ไอ้ถูกไอ้คือต้องสร้างความคิดเห็นนะหรือถูกใจในที่นี้ความคิดเห็นไปทางที่ถูกเนี่ยเราก็ต้องมีหลักให้ได้ก็คือหนึ่งต้องภาษาธรรมะเรียกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นเป็นประตูด่านแรกเลยที่จะเข้าสู่วิถีพุทธในการสร้างความเห็นให้ถูกตรงถูกต้องท้ายที่สุดก็ถือตามความเป็นจริงของสรรพสิ่งก็คือเรื่องของปัญญานั้นถ้าเราจะแต่สิ่งที่เน้นจะเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้ก็ต้องฝึกการฝืนเน้นคำว่าฝึกแล้วก็ฝืนกับอารมณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองเนี่ยที่เรารู้จักเราคุ้นเคยหน้าตาแล้วอย่างดีที่สุดแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใจของตัวเองดังนั้นการนี้รู้เขาเรียกว่ารู้อะไรไม่รู้รู้อะไรไม่ดีเท่ากับรู้จักตัวเองเป็นสำคัญแล้วก็คอยสอนตัวเองคอยสอนตนเองกำราบตัวเองและท้ายที่สุดก็ได้พึ่งตัวเองได้นั้นไอ้เรื่องการที่เราต้องไปนั่งคิดหาความรู้จากการฝึกที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยเอาไว้ตอนหลังสุดแต่ที่มานี้ก็คือว่าเป็นการเหมือนกับ
ที่การได้มีส่วนได้ฝึกได้สอนตัวเองมาแล้วก็เพียงแต่เป็นก็ร่วมอโมทนากับผู้มีผู้ฟังที่มีใคร่ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการประสบการณ์แสวงหาในเรื่องของจิตวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองที่จะให้พาตัวเองเนี่ยพ้นทุกข์แล้วก็สิ้นปัญหาในการที่จะดำรงชีวิตอย่างไรให้มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องอิงความสุขจากตาหูจมูกของเราที่เราจะสิ่งพวกนั้นก็เพียงจะเพียงตอบสนองเราก็คือความพอใจความหลงไหลได้ปลื้มกับมันช่วงเขาเรียกว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาในความทุกข์ที่เกิดหรือทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นในจิตใจเราได้แต่ละปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นของจริงที่จะช่วยชีวิตให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปัญหาอีกมากมายที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจตัวเองก็มีอีกมาเขาเรียกว่าเป็นภาษาศัพท์ใหม่เป็นเลเวลอ่ะนะเราก็คอยเก็บเขาเรียกเก็บกำไรผลของนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะอย่างโบราณเขาพยายามครูบาอาจารย์ก็พยายามสอนว่าลูกเอ้ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอย่าหวังผลเลอเลิศค่อยๆเหมือนชาวนาเก็บข้าวตกในฝ่ามันจะได้ฝ่าจะได้ทนานฝ่าจะได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยหลังขดหลังแข็งกันนะค่อยๆเก็บค่อยๆไปเดี๋ยวก็เต็มยุ้งฉางไปเองจะได้ยุติในการตามเวลาสมควรที่ได้บรรยายมาเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างในชีวิตบ้างจากประสบการณ์ที่เราเป็นผู้เคยได้ฟังได้เรียนรู้และได้เข้าใจจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงเมตตาสั่งสอนเรามาแนะนำให้อยู่ในร่องในรอยในวิถีแห่งพุทธแล้วก็ขออโมทนากับผู้ใคร่ในสนใจในฝักใฝ่ในการที่จะเรียนรู้ในการฝึกตนที่จะเพียรพยายามให้รู้จักปฏิเสธเสียบ้างกับสิ่งที่จะนำภัยมากับชีวิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่เราจะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาก็คือภัยข้างนอกอ่ะวิถีป้องกันได้แต่ภัยที่เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะการเกิดจากความผิดพลาดที่เราเผลอสติตรงนี้เนี่ยเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องขยันนะต้องหมั่นพิจารณาต้องหมั่นตรวจตราสอดส่องดูแลให้เต็มกำลังเขาเรียกว่าภาษาพระผู้เจ้าทรงตรัสไว้ก็ต้องมีขันติเป็นตบะในการที่จะฝึกฝนเรื่องนี้พอมันผ่านปัญหาหรือเราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นในแต่ละเรื่องแต่ละราวจนเขาเรียกว่าจนเรามีความภูมิใจที่เริ่มกราบไหว้ตัวเองได้วันละน้อยละน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้มุ่งหวังให้คนอื่นมากราบไหว้ตัวเองแต่พยายามที่จะพยายามทำยังไงที่ตัวเองให้ใจตัวเองเนี่ยกราบไหว้มันได้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะได้เข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไว้เพียงเพื่อที่จะฝึกเพียงเพื่อที่จะสอนเรามีกายนี่เพื่อที่จะได้ไว้ฝึกให้ใจนี้มันเป็นให้ถูกควรแล้วต่อไปก็เราจะได้เห็นคุณค่าว่ากายนี้ที่มีคุณเป็นอเนกที่เราจะได้มีสติในการที่จะฝึกในการเรียนรู้ธรรมก็คือเราก็ต้องอิงอาศัยกาย

นี้เพื่อใจนี้มันจะได้เขาเรียกว่าได้ฝึกกายตัวนี้ให้ได้ให้กำลับมันให้ได้นี่เราจะได้คล้ายว่ามีกายเราก็ใช้กายแบบไม่ลำบากมีวาจาของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ประทุษร้ายมีวาจาแล้วก็พูดให้เป็นปิยวาจาหน่อยแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าปรารถนาคือเราก็อยากเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือใจดีสรุปแล้วก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดในสุดท้ายนี้ก็ขอโมทนาในวิถีแห่งให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีงามนะมีความเมตตามีความเอื้ออาทรกับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายแหล่ที่เราเกิดมาก็พึ่งพิงอาศัยกันเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนาในเจริญธรรมในสาธุชนทั้งหลายที่มารับฟังในบรรยายในครั้งนี้

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อรับฟังการบรรยายธรรมในตอนพรพระอินทร์นำเสนอเป็นตอนแรกค่ะโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

มาฟังนี่ยายยายแหล่บ้างนะเขาบอกงั้นเอาไอ้ที่มีลูกคอบ้างนะเวลาฉันแหล่ทำไมไม่ฟังล่ะจ๊ะอ๋อนั่งเฝ้าเทียนใช่ไหมอ๋อนะ

ณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนามหาชาติเป็นสดรชาดกเป็นทํานองหลวงประกอบทํานองราชและแต่งเป็นอรรถอธิบายเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของพระเวสสันดรทั้งนี้โดยปรารภว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญที่25เดือนพฤศจิกายน2558วัดบันไดทองโดยท่านเจ้าอาวาสและคณะญาติโยมได้จัดให้มีเทศมหาชาติมหาเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นประเพณีเก่าของชาวเมืองเพชรบุรีชาวเพชรบุรีมีการฟังเทศเวสสันดรที่ช่ำชองมีภาพพระเวสสันดรที่เรียกว่าภาพพระบทคือเป็นภาพธงปล่อยหรือธงห้อยพระบทพระปัตตะประวัติธงห้อยๆถ้าภาคเหนือก็จะมีตุงตุงนั้นก็เป็นธงบูชาแต่ว่าถ้าภาคกลางเรียกว่าภาพพระบทเป็นธงห้อยๆบอกเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรที่วัดมหาธาตุใช่ไหมวัดมหาธาตุหรือเปล่าที่ในเมืองก็จะมีภาพเรื่องพระเวสสันดรเก่าแก่และเพชรบุรีก็มีสำนวนพิเศษเรียกว่ามหาชาติพริบพรีเป็นสำนวนเฉพาะของเมืองเพชรบุรีอาจจะละไม้คล้ายกับสำนวนหลวงแต่นั่นแสดงว่าชาวเพชรบุรีของเรานั้นมีความยึดมั่นในพุทธศาสนาจึงได้จัดมหาชาติและจัดงานวันนี้เป็นการบูชาธาตุเจดีย์แปลว่าพระบรมสารีริกธาตุอุเทสิกะเจดีย์คือรูปปั้นรูปภาพพระพุทธเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จัดบูชาธรรมเจดีย์คือมีพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในการเทศพระพุทธเจ้านั้นเรื่องมหาชาติเวสสันดรชาดกนี้เป็นอะไรเป็นเทศมหัศจรรย์แห่งโลก1การเทศครั้งนี้เสด็จไปโดยพระบาทเปล่า60วันวรยศเพื่อเทศโปรดพระธบิดาโดยเฉพาะหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นที่เคารพนับถือนะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วเสด็จพระดำเนินไป60โยชน์วรยศเพื่อเป็นการประกาศว่าจะไปเทศถวายพุทธบิดาเพื่อให้พ่อฟังแม่นะสวรรคตเมื่อได้7วันแล้วมหัศจรรย์ประการที่2เทศโดยเป็นคาถาประพันธ์ด้นสดวันเดียวพันพระคาถาหรือ 1,000 คำกลอนยังไม่มีใครที่จะสามารถด้นกลอนเรื่องราวต่างๆได้คนเดียว 1,000 คำกลอนประการต่อมามีฝนบุคคลพัดประวัตินาการตกลงมามีน้ำสีแดงใสใครประสงค์ให้ติดร่างกายก็ติดร่างกายประสงค์ไม่ติดร่างกายก็ไหลลั่นลงไปสู่พื้นปฐพีประการต่อมาคือในการเทศครั้งนั้นมีพระสงฆ์ฟัง 20,000 รูปเป็นอย่างน้อยเป็นมหัศจรรย์ของเทศนานอกจากนั้นแล้วพระองค์เทศคาถาบาลีก็จริงยังทรงเทศเป็นทํานองในแต่ละกัลละกัลในเนื้อเรื่องยังทรงเทศเป็นทํานองจึงเป็นแม่บทของเราสืบมาจนปัจจุบันนี้วันนี้วัดบันไดทองได้จัดมีพระธรรมเทศนานี่จึงขออนุโมทนาในการจัดงานในงานเทศมหาชาติในครั้งนี้ก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านละท่านไปแต่ละกันไปเจ้าภาพในวันนี้นะกันนี้ก็มีคุณวินัยคุณนงเยาสังทองรวมแล้วก็เป็นสองสกุลพี่ๆน้องๆสองสกุลคือสกุลธิตมาดีแล้วก็สกุลสังทองกธิตมาดีสกุลสังทองเป็นสกุลฝ่ายคุณวินัยเป็นสกุลของคุณพ่อเฟียมสังทองนะนี่เป็นคนสมุทรปราการสกุลธิตมาดีเป็นนามสกุลของคุณพ่อกมลธิตมาดีซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทำไมคุณวินัยคุณนงยาวสังทองหรือธิตมาดีจึงมาทำบุญวัดนี้อย่างมากมาย
ไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็เพราะระลึกนึกถึงว่าตอนที่คุณพ่อกมลทิตมาดีท่านยากจนไม่มีเงินบวชพระหลวงพ่อองค์เก่าก็เป็นเจ้าภาพให้ดูสิญาติโยมทั้งหลายคนเราเวลาจนเนี่ยมันจนจริงๆนะจนจนกระทั่งไม่มีเงินจะบวชพระใจนะนับถือศรัทธาแต่ไม่มีเงินจะบวชวัดก็อยู่ไม่ไกลพระก็เยอะแต่มาดูสิว่าไม่มีเงินคุณสมบัติประการอื่นมาทีมีอยู่แล้ว 1. ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ5ประการ 2. เป็นบุรุษไม่เป็นหนี้เป็นสินพ่อแม่อนุญาตอุปชาพระอันดับมีแล้วอุโบสถมีแล้วแต่มันติดขัดตรงไม่มีเงินอาศัยความเมตตาของหลวงพ่อองค์เดิมท่านก็เป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยเหตุนี้นั่นเองจึงสั่งลูกสอนหลานในการต่อมาแล้วก็จากนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากเพชรบุรีไปเลยวันหนีหนี้หนีหนี้เป็นหนี้จนหนีเขาท่านหนีไปอะไรหนีเจ้าหนี้ไปหาเงินมาใช้สุดท้ายก็ใช้หนี้คืนหมดใช่ไหมพอใช้คืนไหมแล้วสอนลูกว่าเป็นหนี้อย่าโกงเขาเขาให้เรายืมเพื่อตั้งตัวแต่ถ้ายืมแล้วนะเอาไปไม่ได้ตั้งตัวอย่ายืมทุกวันนี้มันเป็นหนี้ซ้ำซ้อนเพราะยืมไปใช้หนี้ลูกผลาญหลานเลวยืมไปใช้หนี้การพนันอย่าให้ยืมให้ยืมแล้วคนพวกนี้ถ้ายืมมากมันหนีหายหรือมันกลับมาฆ่าเราให้ตายโหงเพราะฉะนั้นใครมายืมหนี้เราเนี่ยให้ใช้ระบบธนาคารว่าเขาจะไปลงทุนอะไรดูความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญว่าเขาขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูไหมถ้าไปยังให้ยืมได้เพราะนั้นคุณพ่อกมลทิตมาดีเมื่อตั้งตนได้แล้วก็กลับมาใช้หนี้มาทำนุบำรุงวัดบันไดทองก็ถือว่าการทำคุณครั้งเดียวบางทีมันอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะบุญคุณกับคนเนี่ยญาติโยมทั้งหลายบางทีอานิสงส์มันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ยังไงเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนละคนเนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรท่านมันจะเกิดเป็นอะไรญาติโยมดูโทรทัศน์นึกอาตมาก็เล่าเรื่อยๆว่าอาแปะคนหนึ่งที่มันเขาช่วยเด็กไว้ว่าเด็กไปขโมยยามาให้แม่

แม่ไม่สบายไปขโมยยามาให้แม่แม่ค้าไล่มาทันที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวอาแปะคนนั้นแกก็ไม่ใช่ร้านใหญ่หรอกแกก็เลยถามอ้าวก็แสดงแม่มันไม่สบายขโมยยาธาตุน้ำแดงยาธาตุน้ำขาว

ากแล้วต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าตาอาแปะคนนั้นแกก็แก่ลงแล้ววันหนึ่งก็มีขอทานมาขอก๋วยเตี๋ยวแกก็ยังให้เหมือนเดิมไอ้ที่ขายก็ขายไอ้ที่ทำบุญก็ทำบุญทำทานก็ทำทานพอส่งก๋วยเตี๋ยวอันเก่าๆนั่งซบเซาที่โรงพยาบาลจะทำยังไงกับพ่อแต่พอลืมตามาอีกทีหนึ่งลืมตามาครั้งแรกบินมาแล้ว700,000 กว่าบาทจะทำไงประกาศขายบ้านวันต่อมาก็ไปเฝ้าพ่อหลับไปกับเท้าพ่อลืมตามาอีกทีบินมากองข้างหน้าแต่เขียนว่าค่ารักษาเป็น0 บาทนะเพราะใช้หนี้บุญคุณวันเมื่อนะหมอคนนี้ใช้หนี้บุญคุณตอนที่ผู้ชายคนนี้ไถ่ตัวเองด้วยการซื้อยาให้แม่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทำบุญคุณกับใครทำไว้เด็กเล็กๆทำมันไว้เถอะโบราณท่านบอกว่าวัดจะร้างช่วยกันสร้างอย่าร้างวัดคนเซซัดอย่าซ้ำกรรมของเขาการช่วยเหลือเจือจุนเป็นบุญเราเด็กยังเยาว์ช่วยพยุงจุงเด็กไปคนบันไดทองหรือญาติโยมที่อยู่ทางบ้านถ้าเรามีตังค์อย่าให้เด็กนุ่งผ้าขาดเด็กคนไหนนุ่งกางเกงปะตูดนุ่งผ้าขาดผ่านบ้านเราซึ่งมีสตังค์เป็นการประจานว่าเราเนี่ยใจดำท่านฟังไว้สันดอนเลยต้องรู้ท่านต้องรู้ว่าเราจะใจดำไม่ได้ต้องช่วยเขาเรากำลังนั่งกินข้าวถ้าเด็กมันซี่โครงบานมายืนมองนะเอานิ้วอมนิ้วไว้แล้วก็มองเราตาปริบๆ เรียกมันมาเถอะถามมันสัก2 คำจะกินอะไรลูกอยากกินอะไรในร้านเนี่ยจะกินที่นี่หรือไปกินที่บ้านถ้ามาบอกกินที่นี่แสดงว่าเป็นเด็กจรจัดบ้านแตกสลายขาดถ้าบอกกินที่บ้านแสดงว่าบ้านเขาจนสั่งไปเผื่อพ่อแม่เขาบ้างความประทับใจเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นแรงผลักดันให้มนุษย์นะได้ระลึกถึงพระคุณว่าวันนั้นวันที่สุดของชีวิตนั้นใครให้เรามามองอะไรที่เรามีเขาจะคิดถึงวิกฤตของชีวิตว่าใครเป็นผู้ให้เรามาเหมือนกับคุณพ่อกมลทิตมาดีท่านระลึกถึงว่าสิ่งที่เรามีหลวงพ่อให้เรามาให้ชีวิตของความเป็นพระถ้าไม่บวชพระก็ไม่ได้บุญพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไม่บวชพระก็อับอายเขาบวชตามกฎบวชกังวลบวชให้หมดคนดูถูกแต่พอได้ดิบได้ดีขึ้นมาแล้วสอนลูกสอนเต้าลูกเขยลูกสะใภ้ทุกคนก็ต่างมาทำความดีเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาต่อคุณวินัยคุณยาวสังทองพี่ๆน้องๆซึ่งส่งปลามาใช่ส่งมาหรือเปล่าส่งปลามาดักหน้าไว้แล้วใช่ไหมตั้งแต่นะคนบ้านเราไปเป็นเจ้าของแพปลาเนี่ยฟรีใช่ไหมสมภารฟรีนะก็ทำบุญไปท่านทั้งหลายญาติโยมมาก็ทานปลากันเขาไม่ทำปลาเป็นนะเขาทำปลาแช่แข็งอะไรท่านทั้งหลายได้ฟังมหาแช่เวชนรชาดกมา10 กันเอามา9 กันแล้วนึกถึงพุทธเจ้าว่ากว่าจะมาเป็นพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้นะให้มีพุทธรูปบูชาให้มีคำสอนนะที่สำคัญที่สุดนอกจากคำสอนและการปกครองประเทศชาติเราแล้วโยมสังเกตไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยทำอะไรกินกันเนี่ยท่านผู้ชมนะจะเป็นเจ้าใหญ่ในโตอาตมาจะถามเถอะว่าถ้าเมืองไทยไม่ใช่เมืองพุทธจะทำอะไรกินกันเนี่ยทุกวันนี้นะมีอยู่มีกินก็เพราะพระพุทธเจ้านี่แหละอ้าวร้านหล่อพระถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะไปหลอกใครท่านในโลกใบนี้นะฮะศาสดาทั้งโลกเนี่ยที่หล่อรูปมากที่สุดปั๊มเหรียญมากที่สุดพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ใช่ได้กำไรเพราะลงปั๊มเหรียญนะตั้งแต่นู่นเชิญท่านถลุงแร่ปั๊มเหรียญประดับตกแต่งสุดท้ายนะร้านเลี่ยมพระแล้วก็ใส่สร้อยทองเห็นไหมใส่สร้อยทองใช่ไหมนะเห็นไหมถ้าไม่มีพุทธเจ้าทองจะขายได้ไหมท่านจะไปแขวนที่ไหนถ้าไม่มีพุทธเจ้า

มีวัดไหมโยมไม่มีแล้วช่างเชิงอะไรมันจะไปไหนเนี่ยช่างเขียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเฉพาะงานเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าแล้วปีพาทจะไปเล่นที่ไหนนะเล่นได้ไหมท่านปีพาทเพชรบุรีก็นะไม่มีใครหัดแล้วไม่มีพุทธเจ้าอิฐหินดินทรายการก่อสร้างจะไปสร้างอะไรล่ะท่านไม่มีพุทธเจ้าเนี่ยผลหมากลากมาเนี่ยซื้อมาใช่ไหมสมภารซื้อมาไหมซื้อบ้างได้ฟรีบ้างสมภารลองคิดท่านผู้ชมลองคิดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะมีไหมเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโยมที่อยู่ไกลๆจะมาวัดบันไดทองไหมมาไหมไม่มาอะไรนะที่เพชรบุรีนะอะไรนะที่บนภูเขาอะฮะเขาวังอะสุดยอดของเขาวังคืออะไรพระจุลามณีเจดีไม่มีพระเจ้าใครจะขึ้นเขาวังเขาวังหลวงก็กลายเป็นเขาวังเวงใช่ไหมท่านเออถ้าไม่มีพระเจ้าวันหยุดจะเดินทางไปไหนกันเนี่ยค่ารถค่าน้ำมันรถค่ากินระวางทางอะไรต่ออะไรทุกอย่างคิดเยอะๆดังนั้นการที่พระสงฆ์หรือชาวพุทธขอให้บรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเพื่อประเทศเราจะได้อยู่ได้นานๆให้สำนึกอย่างนี้และคนที่ปฏิเสธว่าไม่เอาแต่เป็นศาสนาพุทธก็ให้นึกถึงพ่อถึงแม่ตัวเองเถอะไอ้ที่ได้มาเป็นคนนี่ก็เพราะพระพุทธเจ้าไอ้ที่รอดมาจนเก่งกาจพ่อแม่ก็ไหว้พระมาที่คอตัวเองที่บ้านตัวเองก็ไหว้พระมานึกถึงพุทธเจ้าเยอะๆและศาสนาพุทธจะคุ้มครองทุกศาสนาให้อยู่กันอย่างมีความเนี่ยท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงพุทธเจ้าแล้วลองดูในเรื่องเวสสันดรโถพอจะได้มาท่านอ้าวกันที่แล้วบริจาคลูกไปแล้วใช่ไหมเออบริจาคลูกไปแล้วบริจาคเพื่ออะไรล่ะท่านเพื่อประสงค์จะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแม้แต่ลูกก็ต้องเสียสละและตรัสชื่นชมชูชกอนุโมทนาว่าชูชกก็เหมือนพระชูชกก็เหมือนพระนี่แหละพระชนดอนอยู่ในป่าในเขาโยมลองคิดดูเคยทำบุญสุนทานคนเราเคยทำบุญเนี่ยไม่ได้ทำบุญใจมันห่อเหี่ยวไหมยายวันไหนไม่ได้ใส่บาตรเนี่ยใจห่อเหี่ยวไหมยายยายห่อเหี่ยวไหมห่อเหี่ยวได้มานั่งทำบุญเนี่ยไหมยายยายทั้งหลายเนี่ยชื่นใจไหมชื่นใจอาตมาก่อนมานี่ก็เออวันนี้วันพระวันเพ็ญเขาคงไปเที่ยวกันเยอะก่อนมาก็ทำปลาถวายพระไปหม้อหนึ่งเออเราเป็นพระไม่ได้ใส่บาตรเพ็ญทำปลาท่านตัวยังเหม็นอยู่เลยนะฮะเออให้เด็กมาลงปลานะฮะแล้วก็ไปซื้อปลาอะไรปลาน้ำดอกไม้มาต้มทำปลาเอาผักมาพอได้ถวายพระแล้วท่านจีวรจะเหม็นตัวจะเหม็นนะท่านมันชื่นใจเหม็นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดมสิป้าแล้วพระที่เราอยากจะให้ฉันไม่อยู่มันเศร้าใจนะเออเรื่องบุญมันแปลกเนี่ยคุณจิ๋วเขาบอกท่านเจ้าคุณพี่เผือกเขาบอกลุงเผือกเขาบอกว่าพักนี้ไม่เห็นขอปลาไปทำบุญระบบเฮ้ยเยอะไปแล้วเอาหน้าโทรไปเตือนให้พระขอแล้วพระขอไปแล้วพระก็ต้องทำกับข้าวโยมคิดดูส่งปฏิเพียนตัวเท่านี้ไปให้ฉันอ่ะร้อยตัวป้าอาตมานะฮะต้มเค็มปฏิเพียนเนี่ย3 วันนะพอจะหมด100 ตัวเอาไปถวายพระเพราะฉันนอนท่านอยู่ในป่าอยากจะได้บุญได้กุศลแต่หนึ่งไม่มีพระให้ทำบุญ2สิ่งที่จะทำบุญก็มีแค่ผลไม้ดังนั้นเมื่อชูชกดั้นด้นไปขอชาลีกันหาพระพุทธองค์รู้ว่าบัดนี้ชูชกก็เหมือนพระแก่ๆดั้นด้นเดินทางมาหาพระองค์พระองค์จึงมีใจยินดีประทานชาลีกันหาให้และอธิษฐานว่าทานที่บริจาคบุตรนี้ขอได้เป็นพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตเทอญบริจาคแล้วแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นรับอนุโมทนานี่บารมี
คนเราถ้าไม่ได้ทำบุญจะเกิดมาทำไมบุญสำคัญญาติโยมทั้งหลายนะบุญมีความสำคัญทุกผู้จงรู้ว่าเราเกิดมาด้วยกุศลบุญมากไม่ยากจนบุญเลิศล้นเป็นคนรวยบุญบางอย่างบันดาลให้สังขารหล่อและสวยบุญบางอย่างอำนวยให้ประสบให้ช่วยให้ยศปรากฏไกลบุญบางอย่างนั้นหนาให้ปัญญาสว่างไสวบุญบางอย่างอวยชัยให้ผ่องภัยไม่แผ่วผ่านบุญบางอย่างชักจูงนะพบเพื่อนฝูงทุกถิ่นฐานบุญบางอย่างประทานให้ประสบพบโชคดีนี่บุญทางนั้นบางคนมีบุญดีมาแต่เดิมเกิดมาก็สุขสวยรวยดีเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาไม่ต้องลงแรงมากบางคนเกิดมาบุญไม่ค่อยดีแต่ต้องมีอัตตสัมปันนิต้องลงแรงหน่อยแต่แรงบุญอันเป็นรากแก้วเดิมซึ่งไม่เน่าบวกกับรากฝอยที่เราทำในปัจจุบันบำรุงบุญเอาไว้ก็เจริญก้าวหน้างอกงามได้พระสันดรจึงเป็นตัวอย่างของนักบุญพระเหตุเป็นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่เองญาติโยมทุกท่านพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ได้ยินกัปปนาตหวั่นไหวในมนุษยโลกได้ยินเสียงเทวดาอื้องอนุโมทนาพระพรหมทุกชั้นฟ้าสาธุการก็เลยก้มลงมาดูว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกมนุษย์เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเห็นพระสันดรบริจาคชาลิกันหาเป็นทานพระอินทร์ก็นับและ1พระสันดรบริจาคทานตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆขอทรัพย์ของพระมารดาพันตำลึงและปลดสร้อยแหวนเงินทองของพระมารดาบริจาคทานจากนั้นมาเมื่ออายุ5ขวบก็ได้นำเครื่องประดับตกแต่งของพระองค์ให้พี่เลี้ยงนางนมที่ได้เลี้ยงดูตนเองว่าเขาลำบากเขาเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาบน้ำอาบผ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะพระองค์ปลดให้ถึง7ครั้ง7วาระตามลำดับปีนี่ญาติโยมทุกท่านเป็นตัวอย่างของเราเด็กๆใส่บาตรเด็กๆให้เด็กๆเด็กๆมันก็รักกันมาทะเลาะกันพาลูกพาเต้าไปเลี้ยงไอติมที่โรงเรียนบ้างนะเขาเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยสั่งไอศครีมก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงบ้างให้ประกาศว่าชื่อลูกหลานเราเลี้ยงไม่มีใครเกเรเลยท่านไม่มีใครรังแกเพราะการให้นั้นกรรมผู้ให้กรรมหัวใจของผู้รับเสมอว่างๆไม่มีอะไรก็ไอติมสัก 3,000 เอาอาตมาอยู่วัดสุทัศน์นะท่านเหมามา 3,000 ไอติมตักนี่แหละท่านไอติมตักแล้วมีอะไรมีเครื่องอะไรมีเพื่อถั่วเพื่ออะไรด้วยนะลูกชิด 3,000 นี่เด็กร่วม200คนช่างอีก80คนนี่กินกันไม่หมดนะแล้วจากนั้นมาก็มีอะไรเกิดขึ้นในวัดเขาก็เป็นหูเป็นตาลูกหลานเราก็เหมือนกันวันเกิดเราวันเกิดลูกหลานเลี้ยงไอศกรีมโรงเรียนวันเกิดของลูกหลานบ้างเถอะและโยมไปเนี่ยโยมพ่อแก่แม่เฒ่าซึ่งนั่งอยู่ที่เนี่ยโยมไปโรงเรียนไปเลี้ยงที่โรงเรียนไม่มีอะไรก็บะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ตั้งน้ำไว้ให้มันเลือกเอาแล้วไปหยิบลูกชิ้นเอาเองไปโยมก็สั่งลูกชิ้นเยอะๆสั่งเนื้อหมูไปลวกให้มันหยิบให้แม่ครัวตักแล้วก็ยืนแจกมันวันใดวันหนึ่งนะโยมจะพลัดจะผูไฟไหม้บ้านงูเข้าบ้านไปหกล้มหกลุกที่ไหนนะเด็กมันรู้จักโอ้ยายย่าเคยมาเลี้ยงเราเฮ้ยพวกเราคุณยายที่มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศกรีมเรานะไม่สบายมันก็แจ้งข่าวหามส่งมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเดี๋ยวก็ไปแจ้งพระชนดอนท่านทำเป็นตัวอย่างนะใครที่ดูทีวีแล้วมีคนเลี้ยงลูกหลานตัวเองจ้างเขามาเลี้ยงให้ลูกของเราให้หลานของเราเนี่ยซื้อของมาฝากพี่เลี้ยงบ้างหนูจะกลับบ้านเนี่ยลืมอะไรหรือเปล่าฮะลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าตาอะไรเนี่ยตาอะไรฮะตาเพิ่มบวชกี่ครั้งแล้วลูกบวชวัดดอนทองกี่ครั้งแล้วบวชเนี่ย2ครั้งเลยมั้ยนั่นแหละจะกลับโรงเรียนลืมอะไรหรือเปล่า

เพิ่มไม่ลืมลืมไปซื้ออะไรฝากพี่เลี้ยงหรือเปล่าเพิ่มลืมอะไรหรือเปล่าไม่ได้ลืมลืมอะไรไปฝากแม่จ๋าหรือเปล่าเพิ่มก็ซื้อมานิดหนึ่งใช่ไหมเป๊ปซี่แม่จ๋าเธอชอบเป๊ปซี่เหรอต่อจากนั้นพระราชดอนก็บริจาคลงทานหกแผ่นลงทานหกแผ่นแล้วบริจาคช้างปัจจัยนาเคนให้กับเมืองกลิงคารัตแล้วให้นะท่านมีวิธีการให้ให้แล้วไม่ทวงถามโยมจำไว้นะให้ใครแล้วอย่าทวงถามโกรธและอย่าตามไปทวงคืนให้ให้ขาดอย่าให้ให้เข็ดถ้าให้แล้วทวงถามบ่อยๆเขาไม่อยากได้โกรธและตามทวงคืนเขาคว้างใส่หน้าเรานี่ให้ต้องให้แบบพระราชดอนให้นะให้เสร็จเหมือนเสด็จน้ำเหมือนคว่ำขันน้ำบนพื้นทรายแต่เมื่อให้ช้างปัจจนาเคไปแล้วญาติโยมก็คงเข้าใจว่าชาวเมืองก็ก่อโกลาหลผู้ที่ก่อโกลาหลไม่ใช่ใครละท่านก็คืออำมาตย์เก่าๆที่โดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถอำมาตย์เหล่านั้นโดนปลดไปเพราะไร้ความสามารถก็น้อยใจอิจฉาหาทางโค่นล้มหล่อสมน้ำหน้าแล้วก็สบโอกาสกับพระราชดอนให้ช้างไปจึงยุยงชาวเมืองนะให้ยื่นฎีกาต่อพระกรุงสนชัยให้มีโทษประหารเสียแต่พระองค์ก็ขอผัดผ่อนว่าเอาแค่ในประเทศพระราชดอนเมื่อก่อนจะในประเทศไปก็รู้ทีเดียวว่าต่อไปจะทำบุญได้อย่างไรเงินทองที่ได้มานะ 6-7 ปีที่แล้วนะก็มีทรัพย์มหาศาลช้างม้าวัวควายก็เยอะก็เลยนะขอบริจาคทานครั้งใหญ่ที่สุดเรียกว่าสัตตะสดกมหาทานสัตตะสตะสัตตะแปลว่า7สตะแปลว่า100ของ7อย่างอย่างละ100 1ช้าง700เชือก2ม้า700ตัว3รถทรง700คัน4ธาตุผู้ชาย700ประการสมาธาตุผู้หญิง700โคตพูด700โคนม700อย่างละ107อย่างเป็นอสถิสถานยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ด้วยการบริจาคเพียงวันเดียวแม้ช้างม้าวัวควายจะไม่มีแล้วแค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเนี่ยท่านอาตมายังไม่เคยใครบริจาคเลยฮะ อย่างละ700 700เนี่ยเมื่อพระองค์บริจาคแล้วก็ไปอยู่ป่าไปอยู่ป่าแล้วนะต่อมาเมื่อไม่ได้ทำบุญก็เกิดความแห้งแล้งทางจิตใจว่าบารมีที่เราอธิษฐานไว้จะทำอย่างไรต่อเมื่อชูชกดั้นด้นเดินทางมาขอชาลิกัณหาจึงยกให้ชาลิกัณหาเป็นลูกที่ดีเมื่อรู้ว่าพ่อยกให้เพราะอะไรก็ตั้งใจอนุโมทนาเหมือนญาติโยมเนี่ยจะทำบุญเนี่ยลูกเต้าเตรียมเงินเตรียมทองมาให้นะลูกกตัญญูนะที่เอาเงินใส่มือโยมเอาแม่จะทำบุญวัดบันไดทองใช่ไหมเอาไอ้นั่นไปไอ้นี่ไปลูกเต้าเลี้ยงเราโยมชวนลูกเต้ามาวัดต้องนั่งนานเด็กคนนั้นเป็นเด็กกตัญญูถือว่ามาร่วมบุญกับพ่อกับแม่ชาลิกัณหาอนุโมทนาและแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นพระอินทร์ก็คิดพระเวสสันดรนี่จะใช่พุทธเจ้าในอนาคตไหมเรื่องมันอยู่ตรงนี้ทานธรรมแล้ว4อย่างแล้วอธิษฐานถวายชีวิตถวายอวัยวะแล้วนะบริจาคลูกแล้วมัน4อย่างแล้วนี่คนจะเป็นพุทธเจ้าได้ในอนาคตจะต้องบริจาค5อย่างคือภริยาบริจาคพระท่านสงสัยท่านพระอินทร์เนี่ยท่านไม่มียานวิเศษหรอกท่านมีตาทิพย์รู้เฉพาะเหตุการณ์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าแต่ไม่มียานวิเศษที่จะรู้ล่วงหน้าทำอย่างไรที่จะรู้ว่าพระชนดอนจะเป็นพุทธเจ้าไหมถ้าจะเป็นพุทธเจ้าเราจะได้เตรียมตัวพระพุทธเจ้าในอนาคตและทำอย่างไรล่ะก็เอาอย่างชูชกจึงคิดแผนการณวันที่บริจาคชาลีกัณหาว่าวันพรุ่งนี้เช้าในเมืองมนุษย์
วันพฤหัสในเมืองมนุษย์

0: เราจะปลอมตัวเป็นพราหมณ์แก่เข้าไปหาพระสันดรแล้วไปขอพระนางมัตสีถ้าพระสันดรให้พระมัตสีได้องค์นี้นั่นแหละจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคต
1: เตโทรัตยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเทวีก็แปลเป็นทวีชาเชตเดินดงมีทั้งเครื่องบูชาพรตตามพระมณพงศ์พิธีกูลดูเสงี่ยมเสียมสารสุนทรสวัสดีภาพคอยยอบย่อยาตราเข้ามากรานกราบก่อนอัญชลีสมเด็จพระดาบดดาปัชนีทั้งสองกษัตริย์ซึ่งสถิตในหน้ามุขพระอาสมมณีเวศวัดวงกฏสิขเรศแล้วทูลถามอยู่บริเหตุอันเนาพระนวดพรายเอียงกระทำประพฤติปราศัยวาง

ยสวัสดีสุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าขันพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เรามาเนาในพนาดรนี่ก็ได้ถึง7 เดือนเลี้ยงพระชนมาชีพในแถวเถื่อนทุรัสสะพนพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยทุกขวิโยคแรมรางพระภาราทุติยังปัสสามาเพิ่งเห็นท่านสัญจรมาเป็นคนที่สองพิษผิวพันผุดพองเพียงพรมพฤทธาจารย์ทางกิริยาอาการกอบด้วยมารยาท

อัทธสโกลำดับนันทาวโกสีสกเทวราอาทเมื่อจะทูลขอพระเยาวมานมาตมัตสีสีสุนทรเทพพกัญญาจึงชักธรรมเนียเปรียพระราชศรัทธาในทานบารมีเอกว่าอ

มหาสัตโตสมเด็จพระบรมพุทธางกุรมหาสัตได้ทรงสดับอัถสารคดีซึ่งทชีมทูลข้อพระเยาวมานก็ทรงประสบมานัดเบิกบานปรีดามิได้ทรงพักจินตนาว่าเมื่อวันวานเราได้ประสาทสองกุมารกุมารีและแอววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระฤทัยถอยรั้งพระสติดำริตั้งต่อโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกรเทชีท่านมาขอพระมัติสีสวภาคอันเป็นเพื่อนพระเนจรจาพระนครเมื่อยามไรจิตของเราก็พองใสโสมนัสในทานไม่ได้หวั่นไหวด้วยมัจฉรยะหมู่มารมนทินอันเป็นทานราคินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์พฤทธาจารย์แหลกเอาประสับพันยุตยานในภายหน้า

คุณผู้ชมคะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นความดีอยู่บนยังค่ำนะคะดุจทองคำแม้จะอยู่ในตู้โชว์หรือว่าอยู่ในกำปั่นก็เป็นทองคำอยู่นั่นเองค่ะการทำความดีแม้ไม่มีคนเห็นแต่เทพยดาอารักษ์เบื้องบนท่านย่อมรู้เรารู้ในสิ่งที่เราทำแค่นี้จิตใจของเราก็สงบและเป็นสุขแล้วค่ะเทศนาธรรมในตอนพรพระอินทร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้งอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

และวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการเล่นคือการเตรียมความพร้อมในฐานะผู้อำนวยการเล่นเราทุกคนสามารถสนับสนุนการเล่นโดยการสื่อสารเชิงบวกผ่านข้อตกลงร่วมกันและสามารถประเมินความปลอดภัยของตัวเองได้เบื้องต้นการเล่นจะสนุกขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กได้เป็นตัวของตัวเองและการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาพร้อมเล่นกับเด็กๆกันค่ะ
1: เวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็มักจะเข้ามาหาเราเสมอเนอะหันมาสบตาหรือมาเล่าอะไรต่างๆให้เราฟังค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะชวนให้ผู้ใหญ่และทุกๆคนเนาะให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเด็กๆอะค่ะเวลาที่มาบอกเนาะเราก็มักจะชมว่าเขาเก่งมากๆดีมากๆสวยมากๆซึ่งคำเหล่านี้มีพลังแล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะชวนให้เขาเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าส่งเสริมวินัยเชิงบวกก็สามารถที่จะชื่นชมอย่างทรงพลังไปได้ไกลมากกว่านี้ค่ะต้องถามว่าเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นได้ดีเนี่ยเรารู้สึกยังไงคะ
0: เราก็จะรู้สึกดีใจปลื้มใจอิ่มเอมใจรู้สึกดีรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกสนุก
1: เป็นความรู้สึกเชิงบวกทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าตะกี้เนี่ยเวลาที่เด็กๆทำสิ่งนั้นเนาะเราก็บอกเพียงแค่ว่าดีมากๆสวยมากๆซึ่งไม่พอเนาะเวลาเขาทำอะไรเหรอคะที่คุณเหมียวรู้สึกว่าสนุกดีใจภูมิใจอิ่มเอมใจ
0: เวลาที่เขาเล่นแล้วก็เก็บของเล่นเข้าที่ค่ะหรือเวลาที่เขาชี้ชวนให้เราดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาค้นเจอที่เป็นการเรียนรู้ใหม่ๆของเขาค่ะ
1: เยี่ยมเลยค่ะวันนี้นะคะเราจึงอยากชวนให้สื่อสารเชิงบวกแล้วก็ชื่นชมอย่างมีพลังค่ะต้องย้ำก่อนว่าคำชมไม่เคยทำให้เด็กๆเลิงนะคะแต่ว่าคำชมจะช่วยส่งเสริมคุณลักษณะเชิงบวกและวินัยเชิงบวกค่ะถ้าเกิดว่าเราจะชมเด็กสักคนเนาะเราก็เพียงที่จะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรบวกกับพฤติกรรมที่เขาทำได้ดีตะกี้เหมียวบอกว่าเขาช่วยเก็บของเล่นใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าป้าเหมียวรู้สึกดีใจและภูมิใจเวลาที่เด็กๆเก็บของเล่นลงตะกร้าเด็กก็จะรู้ค่ะว่าการเก็บของเล่นลงตะกร้าเนี้ยเยี่ยมไปเลยทำแล้วดีพรุ่งนี้เขาก็เก็บของเล่นลงตะกร้าอีกเวลาที่เขาเก็บทุกๆวันค่ะเราก็สามารถจะชมเขาไปได้ทันทีเลยนะคะคำชมไม่มีเหลือเนื้อชมได้ทุกวันหรือเขามาเชิญชวนให้เราดูสิ่งที่เขาค้นพบรอบตัวเนาะอันนี้มหัศจรรย์มากเลยค่ะชมไปเลยค่ะแม่รู้สึกดีใจแม่รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้นพบอะไรในสวนแล้วก็เอามาให้แม่ดูแม่รู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจมากๆเวลาที่หนูเจอดอกไม้สวยๆแปลกๆเอามาให้แม่ดูอีกนะพรุ่งนี้เขาก็จะขยายการเรียนรู้ค่ะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาของอะไรที่ซ่อนอยู่ในสวนของเราเขาอาจจะค้นพบดอกไม้เล็กๆแมลงตัวแปลกๆสีสวยๆแล้วก็เอามาบอกเราอีกค่ะการชมจะทำให้เด็กๆขยายการเรียนรู้อย่างกว้างขวางค่ะคำชมมีพลังมากๆเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าลูกทานข้าวหมดจานนะคะแล้วก็ยังเอาจานไปไว้ที่อ่างล้างชามด้วยเราก็รีบชมมาเลยค่ะว่าลูกค้าวันนี้ลูกน่ารักมากๆเลยแม่ภูมิใจมากที่ลูกทานอาหารหมดจานแล้วยังนําจานไปไว้ที่อ่างล้างจานด้วยเราก็สามารถที่จะบอกเด็กๆได้ทุกๆวันเลยนะคะ
0: เรามาเริ่มกันที่การสร้างข้อตกลงร่วมกันค่ะเด็กๆเนี่ยเขาอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วก็อยากจะเล่นอยากจะลองนะคะการเตรียมตัวกันโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจตัวเองนะคะอีกทั้งยังเข้าใจการใช้พื้นที่ร่วมกันค่ะเรามาเริ่มกันจากที่บ้านค่ะเราอาจจะชวนคุยกันว่ามุมไหนนะที่เราจะพาทำพาเก็บหากล่องหาตะกร้าที่เป็นส่วนตัวของเขาอะค่ะว่าสิ่งไหนวางอยู่ตรงไหนแล้วทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะคะ

0: เล่นเสร็จแล้วเราจะล้างมือด้วยสบู่ก่อนทานขนมทานอาหารนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกร้าเก็บกระเป๋าไว้ที่ชั้นแล้วก็ทิ้งกล่องนมทุกครั้งที่ทานหมดนะคะหรือดื่มให้เสร็จก่อนแล้วก็มาเล่นกันค่ะการวางแผนและออกแบบเวลาร่วมกันของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะที่จะทำให้เด็กๆตื่นเต้นและรอคอยที่จะได้ทำอะไรสนุกร่วมกันกับครอบครัวเช่นเช้าวันเสาร์นะเราจะไปเดินตลาดกันกับยายแต่ว่าหนูมีเงินอยู่20บาทนะที่จะซื้อของแล้วถ้าไปที่ตลาดแล้วเจอของที่มากกว่า20บาทอ่ะหนูก็ต้องเก็บเงินนะถึงกลับมาซื้อนะคะแล้วก็การสร้างข้อตกลงนี้ค่ะจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจก็คือเราจะต้องสบตากับเขานะคะว่าเราตกลงกันแบบนี้นะเราสบตากันเวลาที่เราให้เด็กๆรับทราบข้อตกลงจึงอยากจะชวนให้ดูว่าเด็กเขามีอากัปกิริยายังไงนะคะว่าไม่ใช่ว่าเป็นการรับรู้ของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะเราต้องรีเช็คด้วยเหมือนกันว่าเด็กๆเข้าใจตรงกันแล้วเราจะรักษาสัญญาร่วมกันค่ะและผู้ใหญ่เองนะคะก็ต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะเวลาที่เราสอนให้เด็กๆรู้จักการทำข้อตกลงจะทำให้เด็กรักษาสัญญาผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบในการรักษาสัญญาด้วยถ้าเราทำไม่ได้อย่าไปสัญญากับเด็กนะคะแล้วก็เรื่องโทรศัพท์และแท็บเล็ตค่ะถ้าก่อน2ขวบเนี่ยไม่อยากจะให้ยื่นโทรศัพท์ให้เด็กๆเพียงเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาเล่นกับเขานะคะ
1: ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะอยากให้ผู้ใหญ่ค่ะชวนเด็กๆนะคะมาดูเรื่องเวลาแล้วก็ดูเรื่องข้อตกลงกันก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเล่นเกมนะคะอยากให้รู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นเกมอะไรมีตัวละครอะไรบ้างมีเนื้อหาอย่างไรนะคะผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะต้องอยู่เคียงข้างอยู่ข้างๆเด็กๆแล้วก็รับรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าการที่เรารู้ว่าเด็กๆกำลังเล่นอะไรอยู่เท่ากับว่าเราสามารถขยายการเรียนรู้ของเด็กไปได้อย่างกว้างขวางเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นชวนให้เขาเนี่ยอ่านหนังสือกับตัวละครนั้นเพิ่มเติมหรือพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปชมนิทรรศการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวในเกมนั้นนะคะเพื่อทำให้เขาเนี่ยได้มีเวลาที่จะใฝ่รู้หาข้อมูลแล้วก็ออกมาจากจอโทรทัศน์การสร้างข้อตกลงนี้นะคะขอให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ระบุเวลาอย่างชัดเจนกับเด็กๆนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้องๆต่ำกว่า2ขวบเนี่ยไม่อยากชวนให้ใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเลยค่ะสำหรับเด็กโตนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตก็ยังใช้ได้ค่ะแต่ว่าอยากชวนให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่นะคะรับรู้ไปด้วยกันกับเด็กๆค่ะเด็กๆอาจจะส่งเสริมความใฝ่รู้เพราะว่าในนั้นยังมีข้อมูลข่าวสารสารคดีแล้วก็สามารถที่จะกำหนดเวลานะคะการใช้เช่นหลังจากทำการบ้านเสร็จจะให้ดูอยู่1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบแอปพลิเคชันที่จำกัดการใช้ข้อมูลของเด็กๆอะค่ะก็สามารถที่จะทำได้เซตติ้งได้เนาะ
0: ก็คือเราจะไม่ปล่อยให้เด็กๆอยู่กับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์โดยที่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยไม่รู้เนื้อหาที่เด็กๆดูนะคะอย่างไรก็ตามเด็กๆก็ยังต้องการคำแนะนำในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตค่ะ
1: หากเป็นไปได้นะคะอยากชวนให้ทุกคนค่ะอาจจะอธิบายหรือเล่าเรื่องก่อนว่าหากมีกรณีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็สามารถมาเล่าให้กับพวกเราฟังได้ว่าไปเจออะไรในนั้นบ้างเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนค่ะที่โรงเล่นของเรานะคะมีข้อตกลงร่วมกัน3ข้อค่ะเวลาที่เด็กๆมาที่โรงเล่นก็จะรู้ว่าข้อที่1เขาต้องดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองหมายถึงว่าตัวเราเองสามารถเล่นสนุกได้เลยค่ะบนความปลอดภัยด้วยนะคะดูแลตัวเองประเมินตัวเองค่ะข้อที่2ดูแลผู้อื่นผู้อื่นก็หมายถึงเพื่อนๆเพื่อนที่มาเล่นกับเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ดูแลของเล่นข้าวของค่ะวินัยเชิงบวกผ่านการเล่นทำได้ในวิถีชีวิตเพียงแค่สื่อสารพากันทำไปด้วยกัน

ยิ่งท้าทายมากยิ่งเรียนรู้มากคือคอนเซ็ปต์หลักของเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่เลยก็เท่ากับว่าเขากำลังเรียนรู้เท่าเดิมอยู่นะคะจึงสำคัญมากๆเลยค่ะที่เราจะอำนวยการให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆการเปิดพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าเขากล้าที่จะออกไปขยายอาณาเขตในการเรียนรู้การเลอะการเพิ่มพูนประสบการณ์เนี่ยก็จะทำให้เขาอะค่ะกล้ามากขึ้นเนาะประสบการณ์การอยู่เคียงข้างให้กำลังใจหรือประเมินความเสี่ยง

0: ของพื้นที่เราในฐานะผู้อำนวยการเล่นนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่ที่เด็กเล่นตรงนั้นน่ะปลอดภัยไหมมีเศษไม้เศษลูกชิ้นหรือเปล่ามีเศษแก้วมีอะไรที่จะทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าถ้าเกิดว่าการเล่นครั้งนั้นจะต้องถอดรองเท้าเนาะหรือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกแบบให้การเล่นครั้งนี้เนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติสัมผัสกับอุณหภูมิแล้วก็ลองดูสแกนพื้นที่ก่อนในฐานะผู้อำนวยการเล่นเพื่อให้ระหว่างการเล่นเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักค่ะ
1: ความปลอดภัยเนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ปล่อยอิสระเต็มที่นะคะและสำหรับผู้อำนวยการเล่นนะคะขอให้ใช้คำเหล่านี้ให้น้อยที่สุดค่ะห้ามอย่าหยุดเพราะคำเหล่านี้จะจำกัดการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะแล้วถ้าเราอยากจะพูดคำว่าห้ามอย่าหยุดล่ะเราจะทำยังไงดี
0: ให้ผู้ใหญ่ค่ะกลับมาดูแลที่ใจตัวเองก่อนเนอะว่าเราอะค่ะรู้สึกยังไงเหรอคะสมมุติว่าเด็กกำลังปีนต้นไม้ในความสูงที่รู้สึกว่าท้าทายมากๆแล้วเราก็อยากจะหยุดแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ลองถามว่าเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวใช่ไหมถามเด็กไปค่ะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเด็กก็อาจจะตอบว่ายังรู้สึกสนุกอยู่มั่นคงอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่เราก็บอกว่าแต่ว่าน้ารู้สึกใจหวิวมากเลยรู้สึกเกร็งมากๆเลยขอให้เราดูแลตัวเองให้ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูงแค่นั้นไปต่อไม่ได้ก็ขอให้ลงมานะยืนรออยู่ตรงนี้นะ
1: นั่นก็หมายความว่าเราจะไม่ได้ปล่อยให้เด็กๆปีนไปตามความท้าทายที่เขารู้สึกท้าทายนะคะเรานี่แหละค่ะเป็นผู้อำนวยการเล่นที่อยู่ข้างๆอยู่ตรงนั้นแล้วช่วยประเมินความปลอดภัยตรงนั้นไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารและบอกเด็กๆได้นะคะ
0: ใจที่มั่นคงของเราอะค่ะจะส่งพลังงานเชิงบวกส่งพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับเด็กๆค่ะแต่ถ้าเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มัวแต่พูดว่าตกแน่ตกแน่ตกแน่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกนะคะเพราะว่าความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของเราเนี่ยมีน้อยมากๆเลยเด็กก็รับรู้พลังงานแบบนั้นด้วยเหมือนกันค่ะพี่เหมียว
1: ค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจึงเป็นทั้งเรื่องของการตระเตรียมให้พื้นที่สภาพแวดล้อมตรงนั้นมีความปลอดภัยมั่นคงด้วยและใจของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้อำนวยการเล่นก็รู้สึกมั่นคงวางใจที่จะสนับสนุนการเล่นของเด็กๆค่ะการอำนวยการเรื่องความปลอดภัยในที่นี้หมายถึงพื้นที่ปลอดภัยในใจเด็กด้วยนะคะคำพูดล้อเลียนเรื่องอัตลักษณ์การแย่ให้เด็กโกรธหรือโมโหเพียงเพราะว่าจะทำให้ผู้ใหญ่ได้หัวเราะเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแล้วการพูดสองแง่สามง่ามหรือการพูดแย่เหล่านี้ค่ะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยค่ะ
0: อยากชวนให้เรียกชื่อเด็กของคนนั้นจริงๆเนาะอย่างลงเล่นเองค่ะเวลาที่เราประเมินเรื่องความปลอดภัยนะคะเราก็จะเตรียม play worker หรือ staff ค่ะว่าเราเองเนี่ยค่ะต้องทำพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางใจแล้วก็ทางพื้นที่ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราพาเด็กๆไปเดินป่าชุมชนเนาะไม่ใช่ทุกวันค่ะที่เด็กๆจะได้ไปเดินป่าชุมชนแต่การไปเดินป่านี้ค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีอาหารมีน้ำดื่มมียารักษาโรคหรือว่าเราเตรียมให้เด็กๆเนี่ยค่ะได้ใส่เสื้อผ้าในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับฤดูกาลนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ขยายการเรียนรู้ไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะแล้วก็บอกเล่าในสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้นะคะก่อนออกเดินทางจากนั้นผู้ใหญ่ก็วางใจและเชื่อมั่นกับเด็กๆค่ะว่าเขาเองก็รักตัวเองแล้วก็อยากจะปลอดภัยเหมือนกัน

0: การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าเด็กๆอยากทำอะไรบทเรียนนี้จึงอยากชวนให้ทุกคนมาชวนเด็กๆทำกิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมออกแบบและสำรวจเวลานี้ทำอะไรกิจกรรมนี้สามารถปรับตามวัยและความเหมาะสมได้ของทุกครอบครัวเลยนะคะโดยอยากให้ผู้ใหญ่และเด็กได้สนทนาพูดคุยกันออกแบบเวลาเล่นด้วยกันอาจจะทำกันวันละนิดหรือชวนคุยชวนคิดชวนคุยกันไปยาวๆได้เลยค่ะ
1: แล้วก็การพูดคุยชวนสำรวจนี้นะคะเราอาจจะทำทุกๆ3เดือนค่ะเพื่อให้เกิดพื้นที่แห่งการรับฟังเด็กๆของเราเพื่อเราจะได้รู้ว่าเด็กๆ เขามีความต้องการอะไรแล้วเราจะสร้างข้อตกลงที่จะมาจัดบรรยากาศการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไรในบ้านของเราค่ะ
0: และกิจกรรมการออกแบบเวลานี้ทำอะไรดีนะคะอุปกรณ์จะมีดังนี้เลยค่ะหาได้ในบ้านของเราสบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สีเมจิกสีไม้สีช็อคหรือว่าดินสอสีรวมทั้ง

0: บล็อกไม้บล็อกไม้สีนี้เนาะมาเพื่อสำรวจไปด้วยกันค่ะสบายสบายค่ะอยากจะชวนให้ว่าเวลานี้นะคะเราและเด็กๆของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่ไม่เร่งไม่รีบไม่ได้ที่จะต้องไปไหนเนาะแล้วก็ชวนเด็กมานั่งคุยกันใกล้ๆแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราเองผู้ใหญ่เองอาจจะเตรียมตัวที่จะวาดรูปกิจกรรมที่มักจะทำกับเด็กๆของเราสม่ำเสมอมาก่อนนะคะเพื่อที่จะสำรวจว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงชอบไหมไม่ชอบไหมวันนี้นะจิ๋วจะให้เหมียวเนี่ยลองเป็นเด็กนะก็จิ๋วเองเนี่ยอาจจะเป็นคุณน้าคุณป้าที่จะชวนน้องเหมียวคุยนะวันนี้จิ๋วให้เหมียวเป็นบล็อกสีเขียวแล้วก็สีม่วงละกันอย่างละ10ก้อนเลยอันไหนเป็นสีที่เหมียวชอบดี
1: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวเป็นสีที่เหมียวชอบเนาะถ้าเกิดว่ามีภาพที่เป็นกิจกรรมไหนที่เหมียวรู้สึกว่าชอบนะเหมียวก็ก่อสีเขียวเพิ่มเข้ามาข้างหน้าเดี๋ยวเราขยับอันนี้นิดนึงเนาะทำให้เหมียวเนี่ยได้รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างขวางจิ๋วเองก็วาดรูปมาค่ะว่ากิจกรรมที่เรามักจะทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไหนรู้สึกดีเนาะเหมียวก็สามารถที่จะ
1: หยิบมาวางข้างหน้า
0: ใช่ถ้
1: าร ู้สึกดีสีเขียวนะคะ
0: ค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบทำ
1: สีม่วง
0: สีม่วงตั้งสูงขึ้นมานะเอาลองดูค่ะว่ากิจกรรมแรกนี้เราไปไหนกันดีภาพนี้คิดว่าเป็นอะไรนะที่เราชอบเล่นด้วยกัน
1: อันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดินเล่นด้วยกันค่ะ
0: ไปเดินเล่นด้วยกันเนาะตอนเย็นๆเวลาที่เราไปเดินเล่นด้วยกันตอนสัก1ชั่วโมงแล้วก็ไปดูแมวดูหมาในหมู่บ้านเนี่ยชอบมั้ยคะ
1: ชอบค่ะ
0: อ๋อชอบวางสีเขียวได้เลยแล้วนี้ล่ะ
1: อันนี้ไปเล่นที่บ่อทรายไหมคะที่เล่นที่บ่อทราย
0: เล่นบ่อทรายสร้างเมืองเน
1: า
0: ะใช่ที่ลานเล่นที่สนามเด็กเล่นหน้าหมู่บ้านเรามีลานเล่นแบบนี้
1: อันนี้ก็ชอบมากเลยค่ะชอบไปบ่อยๆด้วยค่ะ
0: เยี่ยมเลยดีใจอ้อให้สูงขึ้นมานะลองตั้งสูงขึ้นมาเลยดูซิว่าวันนี้เราจะสูงกันขนาดไหนลองอันนี้ล่ะคะ
1: อันนี้ไปเล่นน้ำ
0: ไปใช้หาดไปเล่นน้ำหรือว่าไปเล่นสวนน้ำหรือว่าเอากะละมังมาตั้งไว้แล้วก็ฉีดน้ำเล่น
1: อันนี้ก็ชอบค่ะ
0: ชอบเปียกๆเนาะอ๋อเล่นน้ำฝนชอบไหมคะ
1: ชอบเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนาก็ชอบเหมือนกันเลยอันนี้ล่ะ
1: อันนี้ปีนต้นไม้ค่ะปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความหวาดเสียวอะตอนที่ปีนขึ้นไปก็สีม่วงนะคะ
0: แล้วต้นไหนที่รู้สึกหวาดเสียวต้นไหน
1: ต้นที่มันมีกิ่งเยอะๆแล้วใบเยอะๆแล้วมันมีมดด้วยค่ะ
0: อ๋อต้นมะม่วงที่อยู่หลังบ้านอันนั้นปีนทีไรก็จะรู้สึกแบบนั้นเนาะได้เดี๋ยวน้าจะลองดูนะว่ามีต้นไหนที่สนุกสนุกแล้วก็กิ่งไม่เยอะมากเดี๋ยวจะพาไปนะเผื่อจะได้เป็นสีเขียวในโอกาสหน้า
1: ค่ะ
0: มานี่ล่ะ
1: อันนี้วาดรูปด้วยกันค่ะมีน้องด้วยมีพ่อกับแม่มาเล่นด้วยกันด้วยค่ะ
0: อ
1: ันนี้สนุกดีชอบค่ะ
0: ดูกระดาษที่บ้านเหมียวจัดให้เป็นกระดาษใบใหญ่เลยน่าสนุกมากๆเลยเนาะ
1: อันนี้มีร้องเพลงแล้วก็เต้นด้วยกันกับเพื่อนๆ
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะก็ชอบค่ะ
0: ที่บ้านหนูเต้นแบบว่า cover TikTok กับพ่อกับแม่ไหมคะ
1: มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นกับน้องค่ะ
0: TikToker นะเราอ่ะเยี่ยมเลยอันนี้ทาน
1: อันนี้
0: ทำไหม
1: ทำค่ะ
0: ชอบไหม
1: ชอบค่ะแม่ชอบอ่านให้ฟัง
0: อยากอ่านวันละกี่เล่ม
1: อยากอ่านวันละ10เล่มเลยค่ะ
0: เยี่ยมเลยค่ะโอ้เป็นผู้ใหญ่ก็บริหารเวลาเอานะคะอันนี้ล่ะ
1: อันนี้
0: ทำกับข้าว
1: ทำกับข้าว
0: เคยทำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะแล้วก็กลัวเตาแก๊สด้วยค่ะ
0: อย่างนั้นใช้เตาฟืนแทนดีไหม
1: ก็น่าจะได้นะ
0: สนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะจะซื้อถ่านซื้อฟืนลองมาก่อกองไฟกัน
1: ใส่สีม่วงนะ
0: ได้อนาคตหนหน้าเจอกันคุยกันอาจจะได้เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวลองทำไปด้วยกันเอาล่ะแล้วก็มีอะไรที่หนูอยากทำแต่ว่าไม่ได้มีในภาพเมื่อสักครู่นี้ลองวาดดูดีไหมคะว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมกับน้าหรือว่ากับแม่กับพ่ออ่าเดี๋ยวนี้นะขยับให้ไปไหนก็ได้ เวลาที่เราทำกิจกรรมนี้ที่โรงเล่นนะคะเราก็จะชวนเด็กๆมาสำรวจนะคะว่าเขาอ่ะมักจะทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุเด็กๆก็จะมีทั้งต่อเรื่องของความชอบหรือว่าบางทีเขาไม่ใช่ไม่ชอบนะคะแต่เขาไม่เคยทำเลยเขาก็จะต่อในฝั่งที่เป็นบล็อกอีกสีหนึ่งที่เขาเลือกขึ้นมานะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราชวนให้เด็กๆได้ลองวาดภาพว่าถ้าเขาเนี่ยได้สามารถที่จะเป็นคนชวนพ่อ

0: านะผู้ใหญ่หรือว่าเพย์เวิร์กเกอร์เนี่ยค่ะออกแบบหรือว่าทำสิ่งนั้นกับเด็กๆในสิ่งที่เขาอยากทำได้ง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องไปควานหาค่ะว่าทำอันนั้นดีไหมทำอันนี้ดีไหมเพราะว่าเด็กบางคนเองค่ะเขาชอบทำกิจกรรมซ้ำๆทำกิจกรรมแบบนั้นบางคนชอบอ่านนิทานเรื่องเดิมๆนะคะ3เดือน5เดือนหรือว่าบางทีค่ะหนังสือนิทานเนี้ยผ่านไปเป็นปีเลยอย่างลูกของจิ๋วเองค่ะนิทาน 2-3 เล่มเนี้ยอ่านกันอยู่3ปีเลยนะคะไม่ว่าเขาอ่ะจะเริ่มเข้านอนแล้วเขาต้องอ่านเล่มเนี้ยก่อนแล้วเล่มใหม่ๆเล่ม2เล่ม3ก็ตามมาการที่เรารู้ว่าเขาชอบทำอะไรเนี้ยก็จะทำให้เขาเนี้ยให้ความสำคัญจดจ่อแล้วก็ใช้เวลาเล่นมากกว่าที่จะไปทำอย่างอื่นค่ะ
1: มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเด็กๆอาจจะกำลังวาดรูปที่เขาอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวค่ะซึ่งตอนนี้คือโอกาสทองเลยค่ะที่เราจะได้ออกแบบเวลาสำหรับบ้านของเราที่จะเป็นกิจกรรมที่เขาได้อยากทำแล้วเราก็จะสนับสนุนการเล่นสิ่งนั้นด้วยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าเหมียวอยากจะเล่นอะไรกับครอบครัว
2: นี่ค่ะ อยากจะไปปั่นจักรยานกับพ่อหรือว่าแม่ค่ะตอนเย็น
1: ตอนช่วงเวลาเย็นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันละกี่นาทีดีคะ
2: สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หลังจากเลิกเรียนค่ะเพราะว่ายังไม่มืด
1: ทุกวันเลยไหม
2: ทุกวันเลยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ค่ะพอเรารับฟังเรื่องราวของเด็กๆแล้วนะคะเราก็อาจจะพูดเรื่องข้อตกลงเข้าไปได้เลยค่ะว่าอย่างนั้นถ้าหนูอยากจะขี่จักรยานเรามาลองคุยกันไหมว่าหนูมีหมวกกันน็อกไหมคะเราใส่หมวกกันน็อกกันไปขี่จักรยานตอนเย็นด้วยดีไหมแล้วก็เราจะขี่ชิดซ้ายเสมอนะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงทางแยกจะต้องหยุดแล้วก็มองดูรถซ้ายขวาก่อนที่จะเลี้ยวตกลงไหมคะ
2: ตกลงค่ะ
1: ดีมากเลยที่มีกิจกรรมที่หนูอยากทำด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมเดิมๆที่บ้านเราเคยชอบทำไว้ร่วมกันเรามาออกแบบเวลาด้วยกันดีไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลองสามารถที่จะวาดรูปนาฬิกาแล้วก็ออกแบบดูว่าเสาร์อาทิตย์นี้ช่วงเวลากี่โมงเราจะทำกิจกรรมร่วมกันถ้าเกิดว่าเด็กๆบอกว่าอยากจะขี่จักรยานครึ่งชั่วโมง5โมงเย็นใช่ไหมคะไหนหนูลองวาดสิ5โมงเย็นตัวเลขไหนช่วงเวลา
2: 5
1: โมงเย็นช่วงนี้เนาะใช้สีเข้มๆดีกว่าน
2: ี
1: ่5โมงเย็นปั่นจักรยาน
2: ป
1: ั่นสิงทัก5โมง45ดีไหมคะ
2: จักรยาน
1: อันนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยไหม
2: เอาตั้งแต่วันพฤหัสได้ไหมคะ
1: พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ผู้ปกครองก็สามารถที่จะลองดูนะคะว่าวันที่เด็กๆออกแบบเนี้ยตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอยากจะให้รักษาสัญญากับเด็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปปั่นจักรยานร่วมกันแต่พฤหัสนี้ก็ทำไม่ได้ศุกร์ก็ทำไม่ได้เสาร์ก็ทำไม่ได้เด็กก็จะรู้สึกว่ารอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงค่ะเราเองนะผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเนี่ยต้องเป็นคนรักษาสัญญาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเราไม่สามารถไปได้อาจจะมีฝนตกหรือว่าธุระเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอโทษเด็กได้ทันทีเลยค่ะว่าวันนี้แม่ขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถไปปั่นจักรยานหนูได้เพราะว่าแม่มีประชุมด่วนเลยแล้วไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการประชุมได้เอาไว้แม่จะทดแทนให้วันจันทร์เราไปปั่นจักรยานกันต่อนะสัปดาห์นี้ยัง4วันเหมือนเดิมบอกเด็กๆตรงไปตรงมาได้เลยค่ะเด็กๆรับรู้แล้วก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันค่ะในฐานะที่เหมียวเป็นเด็กเนาะแล้วก็ลองทำกิจกรรมนี้ถ้าเหมียวเป็นเด็กเหมียวรู้สึกยังไง
2: ก็จะรู้สึกว่าเราได้สำรวจนะว่าเราอ่ะชอบทำหรือไม่ชอบทำกิจกรรมอะไรค่ะแล้วก็ได้คุยกับพ่อแม่ด้วยสื่อสารกันว่าเราอยากจะทำกิจกรรมนี้อีกเมื่อไหร่แล้วอยากจะทำแบบไหนทำนานเท่าไหร่ค่ะเขามาถามเราว่าเราชอบทำอะไรแล้วเราก็อยากจะทำกิจกรรมแบบนั้นอีกค่ะ
1: การที่เรารับฟังเด็กๆนะคะเราก็ส่งเสริมที่จะพูดคุยกันอย่างเชิงบวกหาความรู้สึกความต้องการแล้วก็กิจกรรมหรือการเล่นที่เขาเนี่ยสนใจก็ทำให้บรรยากาศของบ้านเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งช่วงเวลาแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เราจะทำข้อตกลงของบ้านอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เด็กมีส่วนร่วมหรือว่าเก็บของเล่นก็สามารถที่จะบอกและพูดคุยกันตอนนี้ค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะการอย่าหยุดห้ามในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเนาะรวมทั้งตอนนี้ค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเรื่องความปลอดภัยของการเล่นถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจก็สามารถที่จะสื่อสารในช่วงเวลาที่เราจะวาดรูปหรือพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยค่ะเช่นแม่รู้สึกว่าบ่อน้ำหลังบ้านลุงดำน่ะแม่รู้สึกกังวลเพราะฉะนั้นถ้าหนูจะไปแถวบ่อน้ำบ้านลุงดำอ่ะหนูต้องชวนแม่ไปด้วยทุกครั้งนะคะหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไปในช่วงกลางคืน

0: หรือไม่ลงเล่นน้ำเด็ดขาดตกลงไหม
1: เป็นต้นค่ะ
0: อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกบ้านนะคะมาทำกิจกรรมนี้เนาะเพื่อที่จะได้รับฟังเปิดพื้นที่แห่งการรับฟังกันให้มากขึ้นค่ะ

ฉันเล่นจึงเป็นฉันการเล่นช่วยสนับสนุนการเติบโตของเด็กพวกเราในฐานะ Play Worker ผู้อำนวยการเล่นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมการที่จะอำนวยการให้เด็กๆเล่นอย่างปลอดภัยบนพื้นที่ความปลอดภัยทางใจแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการสร้างข้อตกลงที่มีความหมายรับฟังความรู้สึกของเด็กๆรับรู้ความต้องการและออกแบบเวลาเล่นไปด้วยกันค่ะบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สนุกสนานและผ่อนคลายทำให้เด็กๆกล้าเปิดโลกกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะเลอะแล้วก็เพิ่มพูนประสบการณ์ของตัวเองนะคะเราอยากให้เด็กๆเป็นอย่างไรก็เพียงแค่ชวนเด็กๆเล่นไปด้วยกันค่ะมาเล่นกันเถอะค่ะ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

กราบนมัสการพระอาจารย์จะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้ไปทำศัลยกรรมค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการชักชวนให้ใครเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าไม่สุจริตหรือไม่จำเป็นหรือมีข้อเสียบางอย่างแต่ก่อนที่เราจะพูดกับเพื่อนเราต้องดูว่าเพื่อนเชื่อฟังไหมนะเราเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นพี่รุ่นก็พูดกับผู้อายุมากกว่าเราก็อย่างหนึ่งอายุอ่อนกว่าเราก็อย่างหนึ่งแต่สำคัญคือว่าเขาไว้ใจเราไหมเขาเชื่อฟังไหมถ้าคิดว่าเขาไม่สนใจหรอกเราก็คิดยังไงแล้วพูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเราจะพูดก็พูดในลักษณะเราเป็นกัลยาณมิตรผู้หวังดีแล้วก็เราก็ไม่ใช่ขอร้องไม่ให้เขาทำแต่ก็แสดงความเป็นห่วงหรือว่าที่เราถือว่าเป็นข้อเสียและข้อผิดที่อาจจะทำให้เข้าเป็นทุกข์ในอนาคตซึ่งถ้าเขาแค่ไปตามกระแสของเพื่อนและคนรอบข้างผู้ที่เขานับถือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ให้ข้อมูลแต่เราจะให้ข้อคิดเรื่องนี้ก็ควรจะทำการบ้านด้วยว่าจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราเห็นที่คนอื่นเขายกข้อสังเกตอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องทำศัลยกรรมก็จะเป็นผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปที่ทำพออายุรู้สึกเริ่มแก่แล้วก็ทำให้ดูสาวขึ้นแต่นี้ก็แต่กิจกรรมนี้เหมือนกับทุกกิจกรรมเขาต้องการจะใหญ่ขึ้นรวยขึ้นก็เลยต้องสร้างค่านิยมผิดเพื่อให้คนที่ยังสาวอยู่ก็ยังทำให้เกิดความไม่พอใจกับตัวเองกับหุ่นตัวเองกับหน้าตัวเองจมูกตัวเองคางตัวเองดั้งตาตัวเองทุกอย่างเลยอันนี้เพราะทำให้เราไอ้หมกมุ่นกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วอาตมาก็เคยเปรียบเทียบเหมือนคือที่วัดนี่เปรียบเทียบแปลกๆที่วัดเนี่ยพอออกพรรษาอาตมาก็ชอบมีกิจกรรมร่วมเป็นการผ่อนคลายเป็นการแล้วอาตมาก็จะชอบสั่งสีมาทาสีกันทุกรูปเพราะว่าการทาสีเป็นงานร่วมที่ดีเพราะว่าทุกคนสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าคนบางคนเก่งบางคนไม่เก่งมันก็ไม่ต้องมีความรู้และความสามารถพิเศษอันนี้ก็ข้อดีข้อหนึ่งข้อที่สองก็คือทำงานแค่วันเดียวก็เห็นผลที่น่าชื่นใจไม่ต้องนานจึงค่อยเห็นผลทีนี้สมมติว่าเราทาสีแค่ศูนย์หนึ่งของวัดหรือว่าข้างหนึ่งของวัดจากนั้นแล้วไอ้ศูนย์อื่นดูโสมหมดเลยแต่ก่อนไม่ดูโสมแต่พอเราทาสีใหม่ตรงนี้ทำให้ที่อื่นดูไม่สวยอันนี้ข้อเสียของมันคือจะ

เป็นอย่างนี้ฮะคือพอคนเขาทําสมมติว่าเขาทําหนังตาแล้วก็ทําจมูกแล้วทําแล้วนี่ก็โอเคละแต่ว่าก็เลยทําให้ส่วนอื่นดูไม่โอเคแล้วก็ทำมันนั่งทำมันนี้ก็ทำมันนี้ทำมันนี้ทำหนึ่งรอบแล้วมันก็ไม่พอใจแล้วก็ทําทํามากขึ้นทําอะไรใหญ่ขึ้นเล็กลงนั่นโอ้มันสารพัดที่จะทําอะไรได้แล้วจิตใจของเรามันก็จะมีความสุขได้เหรอแต่ว่าหมกมุ่นแต่เรื่องแค่นี้คิดว่าจะทําให้มีความสุขมากขึ้นแต่จะมาว่ามาพ้นเสียต่อจิตใจมากแล้วก็ทําให้ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็มุมมองของอาตมาก็เป็นอย่างนั้นแต่เราเองก็คงมีมุมมองก็คงมีตัวอย่างเราก็จะพูดกับเพื่อนให้พูดอย่างมีเหตุมีผลอย่างได้พูดให้ชวนให้เขาคิดว่าถ้าเขาคิดแล้วเขาพอใจแล้วเรื่องของเขาเนาะเขาก็แต่ที่อาจจะมาสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเป็นเพื่อนของนักเรียนเอ๊ะเขาเอาสตางค์มาจากไหนมาทำมันก็จะเป็นสตางค์พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนับสนุนมันก็เป็นเรื่องยากความทุกข์ที่สุดของพระอาจารย์คืออะไรคะและมีวิธีผ่านทุกข์อันใดยังไงโอ้นี่พูดง่ายเลยแล้วก็แก้ได้ด้วยความทุกข์ที่สุดของอาตมาก็เวลาคนออกเสียงช่อช้างเป็นตัวเชอย่างเช่นที่จะพูดเชียงใหม่ก็พูดว่าเชียงใหม่พูดจะเช็คอินก็เป็นเช็คอินเงี้ยคนไม่รักภาษาตัวเองการไม่ออกเสียงช่อช้างถูกต้องนี่คือทุกข์ที่สุดในชีวิตของอาตมาเนี่ยทนไม่ได้นะถ้าใครสงสารช่วยแก้ไขหน่อยนะทีนี่เป็นภาษาอังกฤษฮะ Dear พระอาจารย์ Some of the boys in my class tease meBut I pretend like it doesn't bother me, but it does hurt. How can I fix this feeling and stop them from teasing me? เดี๋ยวให้ตอบภาษาอังกฤษก่อนนะ okay, so like life in a community, any community,always going to be some teasing, okay? But I think we can make a distinction between malicious teasing and friendly teasing. You know, we can even with monks, you know, sometimes we tease each other, but it's just very friendly and kind teasing. And it's not nasty teasing.So, first of all, if you are someone who likes, enjoys teasing others, you have to be very honest with yourself. You know, is this come from good place or a bad place? Is there some malice and bad feeling inside this? Because many people express the dosa, anger, but they make it like a joke. So they can say, oh, I'm just joking. But really there is some nasty, bad feeling there, but they just try to hide it. So make it like a joke. So if you are someone who likes to speak in teasing way, I want you to ask yourself this question. When you tease someone and you make fun, then...Are you expressing some anger and aversion, or is it with metta and kindness? But also, we should all be sensitive to each other's feelings. And something that for you is funny, maybe for someone else is not funny. And something that's a small matter for you

time. Boys mature more slowly than girls. So in the same age, usually the boys are less mature than the girls, and their way of enjoying themselves sometimes a little bit silly and not so intelligent. So this is something, as boys, you have to grow up a bit and try and see those kinds of behavior that are not appropriate, let them go. But just recognize that, yeah, this is part of living together, and you have to otton and be patient and don't react. And if you don't react, then these things do tend to go away because it's no fun anymore if you don't react. When as far as the feelings inside, yes, sometime you still have those feelings, but just allow them to be there and allow them to pass away. Don't feed the feeling, with anger and being it's not fair. ทุกคนเข้าใจไหมผูภาษาอังกฤษยาวไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวสรุปไอ้เรื่องการล่อเรียนไอ้เรื่องการพูดคุยกันการพูดเล่นกันการล่อเรียนกันมันก็น่าจะต้องมีบ้างแต่ว่ามันมีการล่อเรียนที่พอรับได้และการล่อเรียนที่ไม่ควรรับได้แต่สำคัญที่เราเป็นคนชอบสนุกกับการล้อเลียนคนอื่นต้องดูเจตนาตัวเองเพราะถ้าเป็นล้อเลียนที่เกิดจากโทสะความโกรธความไม่พอใจความไม่ชอบอันนั้นก็จะเป็นบาปกรรมแล้วก็จะสร้างปัญหา แต่ถ้าเราล้อเลียนกันพูดเล่นกันด้วยความหวังดีต่อการความสนิทสนมกันอันนี้ก็คงไม่เป็นไรเป็นคำบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราล้อเลียนใครอย่าไปลืมว่าสิ่งที่เราสนุกเขาอาจสนุกแต่ถ้าเราพอใจในความไม่สนุกของเขาและเห็นเขาทุกข์ใจแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราสนุกในการทำให้คนอื่นไม่สบายใจมันสนุกตรงไหนแล้วก็เป็นกรรมด้วยทีนี้เรา เขาเป็นเหยื่อเราเป็นคนกระทําแต่ไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะเป็นเหยื่อและคนอื่นเขาทำกับเราด้วยเราจะชอบไหมนั้นเรามันก็มีเรื่องการเอาใจเขาใส่ใจเราเป็นหลักใหญ่สิ่งไหนที่เราคิดว่าถ้าใครทำกับเราเราคงไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นสิส่วนคนที่ถูกล้อเลียนนะก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งแค้นอย่าเพิ่งเราถือว่าเป็นธรรมดาของคนแต่ถ้าเราไม่แสดงปฏิกิริยาออกมาทั้งที่ภายในนี้ก็ยังจะรู้สึกอยู่บ้างมันก็ดีตรงที่ว่าคนที่เขาจิตใจเขายังต่ำยังเด็กอยู่ยังมีความสุขกับการพูดอย่างนี้เขาก็จะเบื่อไปเองส่วนความรู้สึกภายในก็อย่าไป อย่าไปคิดปรุงแต่งในทางที่ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนผูกที่เคยถูกล้อเลียนหรือว่าถูกเก็บการออกจากหมู่ต้องดูพฤติกรรมตัวเองบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อมีกิจร่วมมีอะไรที่ต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงกันอย่างมันก็จะมีบางคนนี่ที่ชอบทำอะไรไม่เหมือนเพื่อนเหมือนก็อยากพิเศษกว่าเพื่อนโดยเฉพาะในงานที่หนักหรือไม่มีใครอยากทำจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำแต่ทำด้วยความเสียสละถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รวมหมู่ไม่รับผิดชอบมันก็ไม่แปลกที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอยู่บ้างฉันก็ขอให้เราเกรงใจเพื่อนมีงานมีการมีอะไรที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ตรงเวลาให้ทำตั้งใจทำนั่นก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะได้ดี
หนูอยากทราบว่าทำอย่างไรกับคนที่ชอบตัดสินผู้อื่นดีคะและถ้าเราถูกตัดสินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทำอย่างไรก็ก็เหมือนกันว่าอย่างน้อยในชุมชนที่นี่ในปัญญาประทีปเราก็พยายามชวนให้คนพัฒนาตัวเองให้ระมัดระวังให้สำรวมกายวาจาและมีสติมีปัญญาในการแสดงออกนั้นการตัดสินคนอื่นก็เป็นอาการของของความเรียกว่าความโง่ก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัดสินคนอื่นก็คือพูดเหมือนกับว่าเรารู้อะไรต่ออะไรอยู่ในใจของคนอื่นซึ่งก็ไม่จริงใช่ไหมถ้าเราจะตัดสินอะไรเราก็มีสิทธิ์ตัดสินในเรื่องการกระทำและการพูดอย่างถ้าเรามีกฎว่าไม่ทำอย่างนั้นแล้วคนชอบทำในสิ่งที่ตกลงกันจะไม่ทำเราก็มีสิทธิ์จะตัดสินว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปตวนสรุปนิสัยใจคอคนเรียกว่าคนนั้นเขาเป็นคนแบบนั้นคนนั้นก็เป็นคนขี้อิจฉาคนนั้นก็เป็นคนนั้นคนนี้คือเราพูดเกินความรู้ของเราใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีญาณวิเศษอะไรเราไม่ใช่พระริยเจ้ารู้วาระจิตของคนอื่นใช่ไหมเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแล้วก็รู้แต่ว่าเขาทำอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างใช่ไหมนอกจากนั้นก็เป็นแค่การสันนิษฐานคิดว่าสอให้เห็นว่าชวนให้คิดว่าในแล้วก็พูดอย่างนี้คือคำพูดของนักปราชญ์แต่ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าดวนสรุปตัดสินคนอื่นแล้วไม่มีใครแต่งตั้งให้เราเป็นผู้พิพากษาใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยถูกตัดสินผิดไปจากความจริงนอกเราไม่ต้องไปน้อยใจมากแต่ว่าสิ่งที่ควรจะคิดว่าอย่างนี้แย่เลยรู้สึกแย่อย่างน้อยที่สุดนะเราจะไม่ตัดสินคนอื่นอย่างนี้เพราะมันไม่ยุติธรรมกับเขาและในการแก้ปัญหาทุกอย่างในการดูแลอารมณ์ตัวเองการตั้งสติไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบไม่ให้เกิดเถียงกับเขาแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ตอบด้วยมีเหตุมีผลนี่ก็เป็นวิธีที่แก้ดีตั้งใจบรรลุธรรมในชีวิตนี้เราจะสร้างเหตุในการบรรลุธรรมอย่างไรบ้างคะก็การบรรลุธรรมยากแน่นอนแล้วพระพุทธองค์จึงสร้างสถาบันนักบวชชายนักบวชหญิงเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ที่มุ่งมั่นต่อการบรรลุธรรมนั้นในพระวินัยของสงฆ์สิ่งแวดล้อมในวัดทุกสิ่งทุกอย่างก็ออกแบบโดยพระพุทธเจ้าเองเพื่อเอื้อที่สุดต่อการบรรลุธรรมนั้นผู้ที่มุ่งมั่นต่อการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะออกบวชแต่อย่างไรก็ตาม

ผู้ที่ออกบวชแล้วยังมีบารมียังมีกำลังที่จะอยู่ตลอดรอดฟังนี่น้อยมากและหลายคนเนี่ยก็ชีวิตของนักบวชไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยหรือว่าอาจจะมีความรับผิดชอบบางอย่างอย่างเช่นเรื่องการดูแลผู้มีผลเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นทำให้ไม่สามารถออกจากเรือนได้แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าในการบรรลุธรรมมีสี่ขั้นขั้นแรกชื่อว่าเป็นผู้บรรลุขั้นแรกที่ว่าพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันผู้บรรลุธรรมชั้นแรกท่านจะรู้สองอย่างนี้ที่สำคัญมากว่าถ้าบรรลุธรรมขั้นแรกนี้เป็นไปไม่ได้ที่ชาติต่อไปจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานเป็นเปรตจะตกนรกเรียกว่าเป็นการปิดประตูอบายแล้วที่สองถ้าจะเกิดใหม่ไม่เกิน7ชาติอย่างมากแล้วจะบรรลุเป็นอรหันต์ภายใน7ชาติใน7ชาติก็อาจจะไม่ถึง7ชาติ7ชาติในมากที่สุดแต่จะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทุกชาติเพื่อจะอยู่สบายดังนั้นในการที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นนั้นว่าเข้ากระแสพระนิพพานแล้วมีแต่ไหลไปสู่พระนิพพานแล้วไม่เสื่อมแล้วและผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันมีผู้ครองเรือนมีชาวบ้านมีคนทำงานในสังคมทั่วไปทั้งชายทั้งหญิงตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราะนั้นไอ้ที่คำถามเรื่องบรรลุธรรมแต่มาว่าถ้าบรรลุธรรมชั้นอรหันต์ไปเลยในชาติปัจจุบันการออกบวชนี่ดีแต่ถ้าเอาบรรลุธรรมชั้นขั้นแรกซึ่งจริงๆก็ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเข้าสู่กระแสพระนิพพานพ้นทุกข์ได้หลาย 10% แล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขทำประโยชน์ชีวิตอย่างนี้ก็เป็นผู้ครองเรือนผู้อยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการให้ทานการรักษาศีลกับการภาวนาต้องเจริญแต่อริยมรรคมีองค์8จึงจะเป็นได้

จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ได้ดังใจการทำยังไงคะคือชีวิตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องคิดเผื่อไว้ว่ามีได้กับไม่ได้สำเร็จไม่สำเร็จสมหวังผิดหวังทุกอย่างเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ตั้งแต่ต้นการปล่อยวางจะง่ายขึ้นคืออย่าเมื่อไม่ได้ดังใจก็ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่เสมอเราก็ตั้งความปรารถนาแล้วก็มีเป้าหมายของเราแล้วก็ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจความขยันมันเพียรใจสู้อดทนใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามก็ไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าเราจะได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปเพราะบางทีก็มีสิ่งอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างบางทีอาตมาก็พูดกับไอ้พวกนักธุรกิจสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เก่งมากฉลาดด้วยทำอะไรทุกอย่างดีหมดเลยสร้างบริษัทที่ดีแต่อยู่แต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแหล่งประเทศที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเกิดมีปัญหาเป็นสงครามกลางเมืองหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบต่องานของเราอาจจะเสียเลยนะขาดทุนตรงทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรือว่าเกิดเทคโนโลยีแต่สมมติว่าคนสมัยก่อนทำเครื่องแฟกซ์ทำเครื่องแฟกซ์แล้วโอ้ยทำได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำด้วยงานโดยความขยันมันเพียรเทคโนโลยีก้าวหน้าเครื่องแฟกซ์เลยหมดสมัยไปก็เลยทำให้เกิดผลกระทบกับงานเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็คล้ายกันอย่างนั้นส่วนที่เราควบคุมได้ก็มีที่ควบคุมไม่ได้ก็มีเพราะเราจะทำอะไรก็อย่าลืมให้เราระลึกอยู่ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เพื่อเราจะไม่ประมาทแล้วก็เราถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ดังใจเราก็ยังได้กำไรทางปัญญาเพื่อจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปบางทีไม่ได้อะไรไม่ได้ดังใจนี่ก็ดีนะบางทีสิ่งที่เราต้องการไม่สู้จะดีก็มี

ภาษาไทยสมาธิสั้นทำยังไงคะที่แรกอาจารย์ทำยังไงจึงจะมีสมาธิสั้นเนี่ยมันงงคงสมาธิสั้นจะแก้ยังไงนะสมาธิสั้น ก็พยายามให้มันยาวขึ้นเท่าที่จะทำได้อย่างพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตที่มีส่วนในการทำให้สมาธิสั้นหรือไม่ทำไม่ให้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกการเล่นเกมพวกโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีสิ่งมากระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้เราอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่องไม่ได้นั้นนี่ก็ต้องตรวจสอบชีวิตตัวเองว่ามีส่วนไหนบ้างไหมที่แบบที่มันเป็นศัตรูกับสมาธิศัตรูกับความสงบที่เราพอตัดได้หรือลดได้แต่นอกจากนั้นมันก็อยู่ที่เราแห่งความสำคัญของสมาธิและพยายามเพิ่มมากขึ้นสมมติว่าเราเคยนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วมันจะไม่ไหวแล้วจะต้องลุกขึ้นแล้วสมมุติเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า5นาทีนั่นจนกระทั่งได้5นาทีแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่7นาทีหรือ8นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าการนั่งสมาธิไม่ไหวจริงๆแอนก็เปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมหรือว่าจะดีไหมหรือการสำหรับผู้สมาธิสร้างวิธีการการเจริญสติกับอิริยาบถทั้งกายด้วยการเดินโยคะหรือการเจริญชิกงพวกนี้ก็จะช่วยให้มีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่ามีสติกับการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งถ้าจะให้จิตเราสงบการสวดมนต์ก็ช่วยได้บ้างไม่นั้นถ้ามีบทธรรมะจากพระไตรปิฎกหรือว่าจากหนังสือของครูบาอาจารย์แล้วเราก็นั่งเขียนโดยลายมือเขียนให้สวยให้งามช้าๆให้มีสมาธิให้มีสติอยู่กับการเขียนบทธรรมะอันนี้ลองดูลองหลายวิธีดูว่ามีวิธีไหนไหมหลายวิธีที่ช่วยได้บ้างแล้วก็พยายามทำในส่วนนั้นให้มากขึ้น

หนูมีความรู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้คะก็ที่จริงการเปลี่ยนแปลงนี่ก็มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงนะคือการร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็ร่างกายแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงจากเช้าเนี่ยมันก็มีหิวหิวข้าวแล้วก็กินข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นอิ่มแล้วก็จะเกิดปวดต้องเข้าห้องน้ำนั้นก็จะหิวใหม่พอกลางคืนนี่ก็จะเหนื่อยอยากนอนอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีตลอดเวลาแต่ในอานิสงส์ของการเจริญสติการทำสมาธิคือมาดูกายมาดูใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่ศึกษาเรื่องชีวิตคนตามเป็นปรัชญาและทฤษฎีมาดูกายมาดูใจตัวเองถ้าเราสรุปว่าเห็นอะไรบ้างเวลานั่งสมาธิก็มีคำว่าอนิจจังความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเรามาดูกายมาดูใจตัวเองเห็นความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเราก็จะคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงจะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่ก่อนทีนี้เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือเงื่อนไขสำคัญคือถ้าอะไรจะเปลี่ยนได้เมื่อไหร่โดยไม่มีเหตุมีผลอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาให้เห็นว่าอะไรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยแล้วมนุษย์เราสามารถกำหนดเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเหตุปัจจัยของความปลอดภัยเหตุปัจจัยของความอันตรายได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมปรับจิตใจตามนั้นได้นั่นก็คือเป็นความป้องกันตัวแต่ถ้าเราเป็นคนที่ต้องการแบบควบคุมบังคับบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรอบข้างให้เป็นไปตามใจเรามันจึงจะมีความสุขอันนี้เครียดตลอดเวลานะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นศึกษาความเปลี่ยนแปลงคือไม่ต้องไปรับหูรับตาไม่ต้องไปกลัวมันแต่ให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในความกลัวจะหายไปเองถ้ามีคนบอกให้เราเป็นคนดีแล้วคำว่าคนดีเอาอะไรมาตัดสินคะเป็นคำถามที่ดีที่จริงอาตมาก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆว่าเราใช้คำว่าดีแล้วก็ทั้งนั้นที่เป็นศัพท์ที่เรารู้ตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่ไอ้ความหมายของคำว่าดีไม่ค่อยจะชัดเจนมันกำกวมมากใช้ในกว้างขวางมากเลยรัตนธรรมจะขอเสนอเราว่าคำว่าดีเนี่ยจะกำหนดความหมายหรือจะเอาตัดสินว่าอะไรดีในเมื่อเราตกลงในสิ่งที่ดีที่สุดนั้นเมื่อเราตัดสินในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วสิ่งที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่สุดนั้นคือดีแต่สิ่งที่ทำให้เราห่างออกจากสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ไม่ดีดังใน ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการพ้นทุกข์โดยการดับกิเลส
คือสิ่งที่ดีที่สุดการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นสร้างความสุขตนสร้างความสุขผู้อื่นดังนั้นก็คือเป้าหมายเพราะสิ่งที่พฤติกรรมในความคิดการกระทำอะไรที่ทำให้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองและเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นนั้นแล้วถือว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนความมีเมตตากรุณาต่อตัวเองต่อคนอื่นแต่การใช้ปัญญาสร้างประโยชน์ตัวเองสร้างประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือว่าดีเพราะเอื้อต่อสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในเวลาพูดเรื่องศาสนานี่ลิงทำให้คนสับสนว่าโอ้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีใช่แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกศาสนาสอนสิ่งเดียวกันใช่ไหมอย่างเรื่องเอาเรื่องความไม่ดีสำหรับพุทธศาสนาถือว่าถ้าเรามีเจตนาฆ่าสัตว์เจตนาตัวนั้นเป็นตัวตัดสินว่าไม่ดีไม่ควรฆ่าไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนแต่บางศาสนาก็สอนว่าถ้าฆ่าสัตว์เล่นก็ไม่ดีแต่ถ้าฆ่าสัตว์เพื่ออาหารไม่เป็นไรเพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างสัตว์เพื่อเป็นอาหารมนุษย์หรือเพื่อรับใช้มนุษย์ดังการฆ่าสัตว์เพื่ออาหารอาจจะเป็นความดีและบางศาสนาก็สอนว่าฆ่าคนที่เป็นศัตรูกับศาสนาเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ในเรื่องการฆ่าทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีแต่พุทธสอนว่าดีของเราก็คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนไม่ว่าโดยเหตุผลใดๆนั่นแหละดีในบางศาสนาสอนว่าถ้าฆ่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ดีถ้าฆ่าเพื่อศาสนาหรือว่าแม้แต่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวบางก็ดีได้ดังดีมันหลายดีไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามตอนเราก็ต้องถามว่าไอ้ที่เข้าใช้คำว่าดีในกรณีนี้เขาแปลว่าอะไรดีของเขาอย่าดูนสรุปว่าดีของเขากับดีของเราเหมือนกันนี่ก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีสุดท้ายวันนี้เวลาทำงานมักมีอาการความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อสลับไปมากับความรู้สึกกระตือรือร้นมีพลังอยากให้ตัวเองมีคนรู้สึกมีพลังกระตือรือร้นตลอดเวลาไงการที่จะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดเวลานี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกไอการที่จะเบื่อหน่ายตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้การที่จะแบบมีกำลังใจกระเดือร้อน

0: ตลอดเวลาไอ้ก็เป็นไปไม่ได้แต่ในงานที่เป็นหน้าที่หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะใช้ปัญญาให้พิจารณาในทางที่ทำให้มีกำลังมากขึ้นและทำให้ความเบื่อหน่ายน้อยลงเพราะความเบื่อหน่ายนี้มักจะเกิดจากความคิดผิดเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามดูว่าความคิดผิดตรงไหนทำให้เบื่อหน่ายอย่างเช่นเรามีความขาดหวังและไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือว่าใน ในในการงานทั่วไปคนจะขาดกำลังใจเมื่อรู้สึกว่าทำงานแล้วไม่มีใครสนใจทำงานแล้วไม่มีผลงานหรือทำงานไม่มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถูกบังคับไปหมดหรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็เป็นต้นฮะแต่ชีวิตทางโลกก็จะมีปัญหามากมายเช่นนี้หรือว่าอยู่ในที่รู้สึกว่าทุจริตหรือว่าคนรอบข้างคนไม่ดีมันก็ทำให้เบื่อหน่ายอันนี้ก็เป็นเหตุผลนอกตัวแต่ภายในนี่มันก็มักจะมีความอยากได้อยากก็ต้องมีตัณหาอะไรก็ไม่ได้สมหวังไม่ได้ดังใจก็เลยหมดกำลังใจทั้งก็ต้องพยายามกำหนดว่ามีอยากได้อะไรบ้างเนี่ยที่ในตัวตัณหาที่เป็นเหตุแต่จะให้อย่างไรก็ตามถึงจะลดเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายและความอคติต่องานและคนรอบข้างก็ตามไม่ใช่ว่าแบบจะกระตือรือร้นตลอดเวลาบางทีก็เอาอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกว่าขยันก็ทำไม่ขี้เกียจก็ทำคือถ้ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่มีกำลังหรือมีกำลังน้อยเราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเห็นมันก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำงานข้างนอกบางทีอากาศดีบางทีอากาศร้อนบางทีฝนตกแต่คนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเนี่ยเขาก็ทำงานโดยเขาไม่ได้สนใจถ้าจะเลือกได้ก็เลือกว่าอาหารอากาศที่ดีไม่ร้อนมากไม่หนาวมากนี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละปีบางวันจะร้อนบางวันฝนตกบางวันก็หนาวก็เป็นเรื่องธรรมดาของอากาศของโลกในชีวิตของเราก็เหมือนกันอารมณ์ก็ต้องมีแปรปรวนต้องมีขึ้นมีลงแต่เราต้องการทำประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ให้จิตใจขึ้นลงกับความขึ้นลงก็สิ่งรอบตัวจนเกินไปอะไรวันนี้คงจบแค่นี้
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: เรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถ
1: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณ นะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1.2 ล้านบาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1.2 ล้านบาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2.1 ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้ว

ก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมขลาละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10 ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นีสมเด็จพระเจ้าทรงผจญกับอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคะชะวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะมะสะนีวะสุ

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาพลานทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิต

คัตตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้องาวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทธรังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุทธวัจนังชะนะกายะมัชเชสันเตนะโสมวิธินา

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสงธรรมเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายามติสัจ

ชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกะนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูล

กับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปะนันทพุทธคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุทธเค

ธานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหาทิกทิพุทธเคนะสุทัตถหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิ

นีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ทินะทิเนสะระเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมกขังสุขังอธิคเมยนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัฏฐวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการเจริญคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมังคละคาถาสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่พระพุทธองค์ทรงชนะอารวากยักษ์ด้วยขันติบารมีอารวากยักษ์นั้นเป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับกินคนเป็นอาหารจนหมดเมืองในตอนสุดท้ายก็เหลือแต่โอรสของพระราชาแม้กระนั้นอารวากยักษ์ก็ยังต้องการที่จะจับกินอยู่พระพุทธองค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้ก็เลยเสด็จไปทรมานอารวากยักษ์เมื่อไปถึงแล้วอารวากยักษ์ก็ต่อสู้อยู่กับพระพุทธองค์อยู่เป็นเวลานานค่อนคืนแต่พระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติบารมีอดทนจนอารวากยักษ์นั้นยอมพ่ายแพ้แต่ที่ยอมพ่ายแพ้นั้นก็ด้วยอารวากยักษ์สยบต่อคำถามต่อคำตอบของพระพุทธองค์เพราะว่ายักษ์ตนนี้ถึงแม้จะมีความดุร้ายก็จริงแต่ก็เป็นยักษ์ที่ต้องการความสว่างของชีวิตเป็นยักษ์ที่มีปัญหาปัญหาของอารวากยักษ์นั้นมีความสำคัญดังจะยกตัวอย่างให้เห็นสักข้อหนึ่งว่าอารวากยักษ์ถามพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจึงจะชื่อว่าประเสริฐที่สุดปัญหานี้อารวากยักษ์เคยถามนักบวชเคยถามผู้ที่มีความรู้ทั้งหลายในสมัยนั้นเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่พระพุทธองค์ก็สามารถตอบปัญหาของอารวากยักษ์ได้ว่าบุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเท่านั้นจึงจะประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความดุร้ายแต่อารวากยักษ์ก็ยังต้องการแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อได้คำตอบที่ตนเองพอใจแล้วก็ยอมที่จะสยบต่อพระพุทธองค์นั่นแสดงให้เห็นว่าความอดทนหรือว่าขันติบารมีของพระพุทธองค์นั้นเป็นเครื่องที่ใช้ในการเอาชนะแม้ยักษ์ที่ดุร้ายได้คำว่าขันตินี้ปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข้อที่หนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะหรือว่าเป็นความพยายามที่จะเผากิเลสได้อย่างยอดเยี่ยมขันติคืออะไรขันติคือความอดทนอดทนมากๆจนสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีได้ในที่นี้เราหมายถึงความอดทนในทางที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะบางคนใช้ความอดทนในทางที่ไม่ถูกต้องใช้ความพยายามในความในทางที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นพยายามที่จะลักขโมยแสวงหาช่องทางในการกระทำการทุจริตต่างๆตั้งแต่สิ่งเล็กๆไปจนถึงการช่อราษฎร์บังหลวงนั่นก็คือการที่ใช้ความพยายามในการลักขโมยใช้ความพยายามในการกระทำการลักทรัพย์ซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแต่ว่าขันตินี้เป็นความอดทนซึ่งใช้ในทางที่ถูกต้องท่านจำแนกประเภทเอาไว้ว่าขันติหรือว่าความอดทนนี้สามารถแบ่งแยกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ความอดทนต่อความลำบากตรากตำเราทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเราก็ไม่ย่อท้อมีความอดทนมีความพยายามเพราะมองเห็นว่าการทำงานหนักหรือว่าการเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องไม่ต้องไปพึ่งใครเราก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้จะเหนื่อยบ้างแต่ทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้นเราไม่เดือดร้อนสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ได้อย่างมีความสุข
หลายคนหลายอาชีพประกอบกิจการงานต้องอาบเหงื่อต่างน้ำแต่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความยินดีมีความพอใจในอาชีพของตนภูมิใจในอาชีพของตนที่สามารถทำได้โดยไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนความสูงส่งของคนไม่ใช่อยู่ที่อาชีพแต่อยู่ที่จิตใจแม้คนกวาดถนนกวาดขยะก็สามารถมีความภูมิใจในอาชีพของตนได้คนขับรถเมย์คนที่ทำงานรับใช้งานบริการต่างๆถ้ามีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนไม่ใช้อาชีพของตนไปในทางทุจริตนั่นก็มีความภูมิใจสามารถที่จะใช้จ่ายทรัพย์ของตนเองที่หามาได้ด้วยความชื่นชมได้การทำงานอย่างนั้นมีความยากลำบากมีความเหนื่อยยากแต่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความอดทนนี่คือความอดทนประเภทที่หนึ่งความอดทนประเภทที่สองก็คือความอดทนต่อทุกขเวทนาหรือว่าสิ่งที่มีความไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นคำว่าทุกขเวทนาก็คือความไม่สบายกายอาจจะเป็นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายเป็นต้นเราก็อดทนทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนแรงเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นก็พยายามมีความอดทนต่อสู้จนสำเร็จได้อดทนประการที่สามก็คือความอดทนต่อความเจ็บใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความอดกลั้นคำว่าอดกลั้นนี้เราอดกลั้นต่อคำพูดซึ่งทำให้เราฟังแล้วไม่สบายใจเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจเวลาเราได้ยินคนดูถูกคนประนามหยามเหยียดเราก็มีความอดทนไว้มีความอดทนไว้ต่อสู้พยายามที่จะเอาชนะคำสบประมาทเหล่านั้นแต่เราก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ฝึกจิตใจให้มีความอดทนให้มีความแข็งแกร่งบางคนอาจจะบอกว่าแล้วเราจะไปยอมทำไมในเมื่อเขาด่ามาเราก็ด่ากลับแบบนี้จะไม่ดีกว่าหรืออันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเมื่อบุคคลที่เขาด่าแล้วถ้าเราไม่รับคำด่านั้นคำสบประมาทนั้นก็เป็นของเขาเหมือนกับการขว้างลูกบอลใส่กำแพงถ้าเขาขว้างมายิ่งแรงเท่าไหร่ลูกบอลก็กระเด็นกลับไปแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีวาจาที่ไม่เป็นที่พอใจมากระทบจิตใจของเราเราก็สามารถที่จะอดทนได้ต้องอดทนและอดกลั้นให้ได้ลูกๆบางคนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของคุณพ่อคุณแม่แค่บอกว่าทำไมขี้เกียจจังทำไมไม่ขยัน

ขันไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือแบบนี้จะประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนได้อย่างไรทำไมเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่รู้จักขยันทำการงานอย่างนี้บางคนถึงกับบันดาลโทสะทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นการตัดหนทางของชีวิตเพราะคนทั้งหลายเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดทนต่อคำว่ากล่าวตักเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีความปรารถนาดีกับตนเองอดทนประการสุดท้ายท่านบอกว่าให้อดทนต่ออำนาจกิเลสสิ่งที่มาล่อลวงจิตใจให้เพลิดเพลินบางคนอาจจะบอกว่าความอดทนใช้กับสิ่งใช้เฉพาะกับสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นความจริงก็ไม่ใช่เสมอไปบางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหลงเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนตัวได้บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยก็อยากจะพักผ่อนแต่วิธีการพักผ่อนนั้นก็โดยการร้องรำทำเพลงการเที่ยวคลับเที่ยวบาร์อย่างนี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ไม่ถูกต้องตามวิธีไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสบางคนเห็นเงินของเพื่อนตกอยู่รู้สึกว่ามันมีเยอะรู้สึกล่อตาล่อใจมากเกินไปจะทำอย่างไรดีเป็นการยับยั้งชั่งใจบางคนก็สามารถยับยั้งชั่งใจได้บางคนก็แอบซ่อนแอบเก็บไว้ไม่สามารถที่จะทนต่อแรงชักชวนของกิเลสได้เพราะฉะนั้นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าพอใจนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องอดทนอดทนพยายามในสิ่งที่ถูกต้องบางคนใช้ความอดทนนี้บอกว่าตัวเองมีความอดทนแต่อดทนในทางที่ผิดอย่างเช่นอดทนในการเล่นเกมอดทนในการเล่นการพนันนั่งตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำจนถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็มีความพยายามมีความอดทนที่จะเอาชนะให้ได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการใช้ความอดทนหรือว่าความพยายามในทางที่ไม่ถูกต้องความอดทนนี้มาคู่กับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความเสงี่ยมเจียมตัวหรือว่าความเป็นคนเรียบร้อยความเป็นคนเรียบร้อยดีงามเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตนเองเพราะว่าคนที่ประกอบด้วยคุณธรรมสองประการนี้ก็คือความอดทนและความเสงี่ยมไปอยู่ที่ไหนใครๆก็รักไปอยู่ที่ไหนใครๆก็ชมเพราะว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยอ่อนโยนความอดทนที่ทุกคนเห็นปรากฏเวลาที่ทหารได้เดินสวนสนามทหารทั้งหลายเหล่านั้นมีความพร้อมเพรียงกันแม้จะเหนื่อยแม้จะร้อนตากแดดตากฝนแต่เวลาที่ความพร้อมเพรียงเกิดขึ้นซึ่งมาจากความอดทนของแต่ละบุคคลนั้นดูแล้วแสดงให้เห็นถึงอำนาจแสดงให้เห็นถึงความน่าเคารพยำเกรงแต่ถ้ามีทหารบางนายทนไม่ไหวยกมือขึ้นยุกยิกยุกยิกอย่างนี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะไม่มีก็จะไม่เกิดขึ้นเราเองบางครั้งเวลาที่อยู่ในสังคมเราก็ต้องเคารพในกฎกติกามารยาทของสังคมเมื่อสังคมส่วนใหญ่ทำอย่างไรเราก็เคารพระเบียบอย่างนั้นการเคารพระเบียบและทำตามระเบียบของสังคมด้วยความพร้อมเพรียงกันก็นำมาซึ่งความสงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมีความอดทนแล้วจิตใจของเราก็จะสามารถฝ่าวิกฤตฝ่าอุปสรรคอันตรายได้เพราะว่าถ้าเราขาดความอดทนขาดความพยายามเราก็จะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ให้ถึงวันพรุ่งนี้ได้นั่นก็เพราะว่าปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาบางครั้งมันก็หนักบางครั้งก็เป็นปัญหาที่เบาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่หนักแน่นเราจึงจะสามารถฝ่าวิกฤต

ฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ความอดทนเป็นความงามของนักปราชญ์เพราะว่านักปราชญ์นักพรตผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าหากไม่มีความอดทนไม่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวคนก็จะไม่เคารพยำเกรงญาติโยมเวลาที่ไปวัดเวลาที่เห็นพระนั่งปฏิบัติกรรมฐานท่านทั้งหลายเหล่านั้นใช้ทั้งขันติบารมีคือความอดทนในการปฏิบัติใช้ทั้งวิริยะบารมีคือความพยายามที่จะกระทำการนั้นๆหรือว่าที่จะปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แต่ถ้านั่งปฏิบัติไปนั่งสมาธิไปคันก็ยุกยิกยุกยิกหิวก็ลุกขึ้นเดินไปหาอะไรทานอดทนไม่ได้เวลาพระอาจารย์อบรมสั่งสอนก็ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่หนักแน่นขาดการอบรมทางจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งขันติและสมาธิท่านจึงบอกว่าต้องอบรมไปพร้อมๆกันฝึกทั้งความอดทนด้วยฝึกทั้งจิตใจให้เป็นคนมีสมาธิด้วยทำทั้งสองประการนี้ก็จะเกื้อกูลกันสามารถทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งได้ยิ่งในชีวิตของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนประสบปัญหาต่างๆมากมายยิ่งต้องอาศัยความอดทนให้มากขึ้นเพราะว่าอดทนแล้วเราได้ดีท่านบอกว่าความอดทนทำให้คนเป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนั่นก็หมายความว่าถ้ามีความอดทนหรือมีขันติจนถึงที่สุดแล้วจะทำให้เราได้ดีแต่ถ้าขันตินั้นกลายเป็นขันแตกหรือว่าหมดความอดทนแล้วชีวิตของเราก็จะประสบความล้มเหลวในบางครั้งเขาไม่จดจำความสำเร็จของชีวิตของเราแต่ถ้ามีความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวคนก็จะจดจำความผิดพลาดอย่างนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามประคับประคองจิตใจของตนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีปกติสุขโดยอาศัยขันติบารมีซึ่งพระพุทธองค์ได้เคยทรงใช้พระบารมีข้อนี้ในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์ผู้ซึ่งมีความดุร้ายให้เป็นที่ปรากฏแล้วในมงคลซึ่งเราได้สาธยายไปในคาถาพาหุงซึ่งบอกว่าทรงชนะอาละวะกะยักษ์ด้วยขันติบารมีนั่นก็เพราะว่าเมื่อมีความอดทนถึงที่สุดแล้วเราก็จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ทั้งความอดทนต่อความลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บใจและอดทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆที่มาล่อลวงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทพุทธไชยมงคลคาถาในตอนที่พระพุทธองค์ทรงใช้ขันติบารมีในการเอาชนะอาละวะกะยักษ์พอสมควรแล้วขอจบการอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟสชันนอลต้อง

0: ทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตเตอร์เลียนผู้หญิงก็ตัดปัตเตอร์เลียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่9ผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคที่ได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยอะค่ะตอนนั้นจนหน้าบัตรนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาร่าสวยฟาร่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาร่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคม

0: นี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟ้น
1: เริ่มรู้จักเกดก้าวเหรอคะแหมเขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกดก้าวแน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกดก้าวที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่าหนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกตก้าวเนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ําหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเค้าก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีอ่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทําก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทําสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทําที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทําเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทําสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยเนี้ยเนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมากที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกดก้าวสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจูบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจารย์หน่อยคนเล็กก็อาจารย์น้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
4: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกมีก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแ

0: เห็นแม่มาตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทําอาชีพเนี้ยคือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงเนี้ยมันทํามาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทําผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทํากล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทําอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
1: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่องจริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทําผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทําผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคําพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
2: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนวาเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact เราต้องการยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลยก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: Young Forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี่มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียร นะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดผมที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวครีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆแล้วเราก็จะครีบเนี่ยมาใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันนึงเราได้ทำ100 กว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501 502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกคือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวครีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะแล้วพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยละม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
4: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขาไหมคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดทรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ๊ยตัดไม่ได้หรอกทรงเนี้ยเราจะบอกว่า ทรงนี้คุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
5: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
5: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไข
6: อยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานนะคะเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวยรวบผมเป็นหนึ่งช่อไปก่อนนะคะแล้วอาจารย์จะแบ่ง2ช่อเพราะว่านางแบบต้องการจะ

0: ผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนในตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผม
1: ขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพริกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรด9มาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะ10ปีอ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจอนกระจายฝีมือ
2: ไปทั่วประเทศเลย
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตาม
3: ใจช่าง
2: ช่างส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสนะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร้อยแล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรด9ได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและจะยังคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรด9

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA

0: A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C
1: และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่า
0: ส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราก็จะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่าย

0: ง่ายที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
0: ับ ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ย
2: วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับ
0: มะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ในส่วนของกระเพาะอาหารส่วนมากจะได้ยินแค่ว่าเป็นโรคกระเพาะเฉยๆมีโอกาสเป็นมะเร็งด้วยเหรอคะในส่วนนี
2: ้ครับก็ในคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารครับกับมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยบางครั้งอาการจะมีส่วนที่คาบเกี่ยวกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอาหารธรรมดาหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารแต่ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปหรือว่านานๆนะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้นะครับ
0: ค่ะแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารมันคืออะไรอะคะ
2: มะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นความผิดปกตินะครับของเซลล์เยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเติบโตที่ผิดปกติขึ้นนะครับทีนี้อาการของคนไข้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของตัวพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารนะครับบางครั้งก็จะเกิดในลักษณะที่เป็นก้อนขึ้นมาทำให้เกิดการอุดตันของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารนะครับในอีกกลุ่มหนึ่งคนไข้ก็จะมีลักษณะของมะเร็งที่ลักษณะเป็นแผลนะครับทำให้เกิดมีอาการเลือดออกบางท่านก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าซีดนะครับหรือว่าถ่ายดำทีนี้ถ้าเกิดว่ามาในระยะที่เป็นมากๆแล้วมะเร็งอาจจะลุกลามจนกระทั่งทะลุออกมาทำให้เกิดภาวะของช่องท้องเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็มีการแพร่กระจายของตัวมะเร็งได้นะครับ
0: ค่ะซึ่งกระเพาะอาหารถ้าพูดถึงในหลักความเข้าใจของทุกคนเนี่ยก็คือเป็นส่วนอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยรับอาหารถูกต้องไหมคะ
2: ครับก็หลังจากที่เราบดเคี้ยวอาหารที่ปากนะครับก็กลืนอาหารหรือว่าน้ำดื่มลงไปอาหารจะผ่านส่วนของหลอดอาหารแล้วก็มาพักอยู่ที่กระเพาะอาหารนะครับนี้โดยปกติแล้วอาหารหรือว่าน้ำดื่มเนี่ยจะถูกพักอยู่ที่กระเพาะอาหารใช้ระยะเวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้หรือว่าบุคคลผู้นั้นเองกับชนิดของอาหารที่ทานเข้าไปนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เป็นอาหารหนักก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเป็นอาหารเหลวหรือว่าเป็นน้ำดื่มก็จะใช้ระยะเวลาที่สั้นหน่อยนะครับ
0: อาหารหนักนี่หมายถึงอาหารที่ไม่ค่อยได้บดเคี้ยวหรือหมายถึงอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่หรือลักษณะยังไงคะของคำว่า
2: เช่นสมมติว่าเราทานข้าวนะครับหรือว่าทานลักษณะอาหารที่มีไขมันปริมาณมากพวกนี้เวลาทานเข้าไปก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยที่นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเราทานอาหารที่ลักษณะว่าเป็นของเหลวหรือเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นข้าวต้มอ่อนๆนะครับอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการที่จะผ่านส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยได้สั้นกว่าอาหารที่เป็นอาหารหนักนะครับ
0: ค่ะแล้วการดำเนินไปนะคะของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะครับว่าเริ่มต้นจากการที่มีเซลล์ผิดปกติของบริเวณเยื่อบุด้านในของกระเพาะอาหารนะครับหลังจากมีความผิดปกติก็จะมีลักษณะที่เป็นก้อนหรือว่าลักษณะที่เป็นแผลลงไปนะครับทีนี้ที่ตัวมะเร็งเองของกระเพาะอาหารเนี่ยเวลาที่ดำเนินไปหรือธรรมชาติของโรคนะครับก็คือก้อนจะโตขึ้นโดยจะลุกลามลึกลงไปในชั้นส่วนของกระเพาะอาหารที่ลึกลงไปนะครับทีนี้ถ้าลุกลามมากขึ้นก็จะเกิดการไปติดหรือว่าไปมีผลต่ออวัยวะข้างเคียงของกระเพาะอาหารนะครับยกตัวอย่างเช่นตับอ่อนม้ามหรือว่าเส้นเลือดภายในช่องท้องนะครับทีถ้าระยะเป็นมากขึ้นกว่านั้นก็ตัวกระเพาะอาหารหรือตัวมะเร็งของกระเพาะอาหารเองเนี่ยก็มีโอกาสจะแพร่กระจายไปในส่วนของช่องท้องหรือว่าระยะที่มากขึ้นกว่านั้นก็จะแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือไปที่อวัยวะอื่นนะครับเช่นไปที่ตับปอดหรือว่าในส่วนของกระดูกได้นะครับ
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าบุคคลที่เข้าสู่อาการที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยมีถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรงไหมคะ
2: ก็โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดอันดับต้นๆ นะครับเช่น3อันดับหรือ5อันดับแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยอัตราตายจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเพราะว่า เราจะบอกได้ว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอันหนึ่งที่ณปัจจุบันพยากรณ์โรคหรือว่าวิธีการรักษาเนี่ยยังได้ผลไม่ค่อยดีนักนะครับนี้หลักๆ ก็คือว่าหากเราสามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกนะครับพยากรณ์โรคหรือว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะหายขาดก็จะมีสูงกว่าในการที่เราตรวจพบในระยะหลังๆนะครับ
0: ช่วงอายุที่คุณหมอพบที่ผู้ป่วยจะมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงวัยอายุไหนคะ
2: ก็โดยส่วนใหญ่และมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับจะมีโอกาสเกิดมากในคนหรือประชากรที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ70ปีในอายุน้อยมากๆหรือว่าในผู้ป่วยที่อายุสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่มากเท่าไหร่ยกเว้นในกรณีที่มีประวัติครอบครัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในอายุที่น้อยลงกว่านี้ได้นะครับ
0: แล้วลักษณะของอาการสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในส่วนของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
2: ครับโดยส่วนใหญ่แล้วมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถ้าเราแบ่งเป็นระยะต่างๆเนี่ยถ้าในระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการนะครับคนไข้ส่วนใหญ่แล้วถ้ามีอาการน้อยๆก็อาจจะมีความสับสนกับการเกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นโรคกระเพาะที่เข้าใจกันทั่วไปนะครับเช่นมีอาการทานอาหารแล้วรู้สึกว่ามีท้องอืดท้องเฟ้อมีอาการคลื่นไส้มีอาการรู้สึกว่าทานอาหารแล้วอิ่มเร็วอันนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารปกติแต่ว่าในกลุ่มมะเร็งระยะเริ่มต้นก็มีอาการคล้ายคลึงกับแบบนี้ได้เหมือนกันทีถ้าเป็นอาการเป็นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีอาการเช่นทานอาหารลงไปแล้วรู้สึกว่า อิ่มเร็วกว่าปกติแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้ระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะอาเจียนเป็นอาหารที่ทานออกมาลักษณะเป็นอาหารเก่าๆนะครับหรือว่ามีน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยลักษณะคือผิดปกตินะครับหรือว่าในกลุ่มที่มีลักษณะเป็นแผลก็จะเกิดมีอาการถ่ายดำหรือว่ามีอาการซีดโดยเราไม่ทราบสาเหตุนะครับในบางรายที่อาการเป็นมากๆก็จะมีลักษณะปวดท้องเรื้อรังหรือว่าบางรายถ้าเป็นก้อนจะสามารถคำก้อนได้จากบริเวณหน้าท้องของตัวเองเลยนะครับครับ
0: ของการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถแบ่งเป็นระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆเหมือนกันไหมคะ
2: เหมือนกันครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ระยะเหมือนกันโดยระยะที่1ก็ถือว่าเป็นระยะเริ่มต้นนะครับส่วนระยะที่4เนี่ยก็เป็นระยะที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆนะครับนะครับ
0: แล้วลำดับการรักษาค่ะจะในระยะต่างๆจะมีวิธีการรักษาอย่างไรแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างคะ
2: ครับโดยปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารนะครับก็กล่าวได้ว่าใช้การรักษาแบบเป็นทีมนะครับเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบด้วยศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็มีอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งเป็นผู้ให้ยาเคมีบำบัดมีทางอายุรแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารในการทำการส่องกล้องนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญในด้านรังสีรักษานอกจากนั้นก็ยังมีทีมอื่นๆนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือกันในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี
0: ้
2: เพราะจะทราบว่าโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสัมพันธ์กับการทานอาหารซึ่งผู้ป่วยถ้าทานอาหารไม่ได้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักที่ลดลงภาวะทุพพโภชนาการนะครับหรือว่าผู้ป่วยมีลักษณะที่ผอมลงการที่ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อเฉพาะการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับการรักษาอย่างอื่นเนี่ยก็จะได้ผลที่ไม่ดีด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตก็จะค่อนข้างไม่ดีนั้นนักโภชนาการก็จะมีส่วนสำคัญในส่วนนี้มีคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลนะครับแล้วก็มีทีมรักษาอื่นๆซึ่งการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยปัจจุบันนี้ต้องใช้ทีมแพทย์ทำการประชุมกันแล้วก็จะเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยเป็นรายๆไปนะครับอย่างย้อนกลับมาถึงที่คำถามนะครับว่าในระยะต่างๆเนี่ยมีการรักษาต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะแรกๆเลยหรือว่ามะเร็งในระยะที่ยังเป็นไม่มากนะครับการรักษาโดยการใช้กล้องส่องแล้วก็ตัดในส่วนของมะเร็งออกเนี่ยเพียงพอเนื่องจากว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีการลุกลามลงไปในส่วนของชั้นลึกของกระเพาะอาหารรวมกับยังไม่มีการแพร่กันนะครับของมะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองดังนั้นการใช้กล้องตัดออกเพียงอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าถ้ามะเร็งลุกลามมากกว่านั้นปุ๊บหลักการรักษาโดยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะครับ หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเราก็จะให้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาช่วยดูให้ว่ามะเร็งที่เราตัดออกไปทั้งหมดโดยตัดตัวกระเพาะอาหาร

0: ารร่วมกับต่อมน้ำเหลืองนะครับมีระยะทางพยาธิวิทยาเนี่ยเป็นระยะไหนต้องจำเป็นต้องได้รับการรักษาเสริมหรือเปล่านะครับเช่นการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายแสงด้วยหรือเปล่าในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นระยะที่เป็นมากนะครับอันนี้การผ่าตัดก็ต้องพิจารณาว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือการฉายรังสีในบางกรณีนะครับช่วยลดขนาดของมะเร็งลงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการผ่าตัดในกรณีที่ผ่าตัดได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโดยส่วนใหญ่และผู้ป่วยมักจะมาด้วยอาการทานไม่ได้ก่อนนี้เราก็จะพิจารณาทำให้ผู้ป่วยทานได้ก่อนนะครับเช่นการใส่สายหรือการทำการบายพาสเพื่อที่ให้ผู้ป่วยทานอาหารได้ก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นนะครับโรคของมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการถ้าโภชนาการดีขึ้นปุ๊บการรักษาไม่ว่าจะทำอะไรต่อในผู้ป่วยเนี่ยก็จะให้ผลดีกว่าที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีนะครับทีนี้ถ้าเป็นในระยะท้ายๆเลยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วนะครับการรักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายรังสีในบางกรณีหรือว่าแม้กระทั่งการส่องกล้องเพื่อใส่สเตนหรือว่าเป็นท่อทางขยายเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสามารถทานอาหารพอได้บ้างแล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาของการกระจายหรือลุกลามของมะเร็งออกไปได้นะครับ
1: ถือว่าโรคนี้สามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ก็
1: มีการรักษาอย่างเช่นการผ่าตัดที่ถูกต้องแล้วว่าค่ะ
0: ครับในปัจจุบันนี้ถ้ามาในระยะที่ไม่ได้เป็นมากนะครับแล้วเราสามารถผ่าตัดได้หรือว่าใช้กล้องรักษาได้เนี่ยผู้ป่วยสามารถหายขาดได้ก็อย่างที่กล่าวนะครับถ้าเราพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเลยผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหายขาดได้สูงกว่าที่เราพบในระยะอย่างหลังนะครับเช่นในระยะที่มีการแพร่กระจายไปที่ตับที่ปอดหรือว่าที่กระดูกนะครับ
1: ค่ะก็ได้อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงหลักการทานอาหารที่ถูกวิธีที่ณปัจจุบันนี้คนลืมใส่ใจไปอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของการทานอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่ครบ5หมู่โดยปกติที่เราทานกันนะครับก็จะได้ประโยชน์ในคนไข้ช่วยป้องกันเรื่องมะเร็งอยู่แล้วส่วนของผักผลไม้พวกนี้มีรายงานทางการแพทย์นะครับว่าช่วยลดอัตราการเกิดของมะเร็งไม่ว่าจะกระเพาะอาหารหรือว่าชนิดอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนอย่างอื่นก็ได้แก่เรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีการแปรรูปเช่นมีการหมักดองหรือว่ามีการผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะเป็นอาหารที่มีโอกาสหรือว่ามีสารบางอย่างที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดมะเร็งได้นะครับอันนี้ถ้าเราสามารถเลือกได้หรือหลีกเลี่ยงได้ก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งขึ้นนะครับที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสุรากับแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลยว่ามีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงสูงเลยที่จะทำให้เกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะกระเพาะอาหารอย่างเช่นเดียวกันนะครับมะเร็งอย่างอื่นๆเนี่ยทั้งบุหรี่แล้วก็สุราเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็แนะนำว่าการทานอาหารครบ5หมู่ใช้ทานอาหารที่สดไม่ค่อยผ่านการแปรรูปนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้ให้มากแล้วก็งดเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุรากับการสูบบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งลงได้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีความเข้าใจแล้วก็ด่าเกี่ยวกับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะที่ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์มหาวงศ์ขจิตผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารส่วนต้นจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็ให้ความเข้าใจกับเรามากขึ้นค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มค่ะท่าในวันนี้นะคะคือการฝึกก้าวขาค่ะประโยชน์ของท่านี้นะคะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาค่ะแล้วก็ฝึกการทรงตัวค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะคือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงแบบนี้สำหรับจับนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะยืนหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างจับเก้าอี้ให้มั่นนะคะกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเริ่มก้าวขาซ้ายไปทางด้านข้าง10ครั้งค่ะ1 2 3

0: 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นก้าวขาขวาไปทางด้านข้างอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะก้าวขาซ้ายไปด้านข้างและก็ก้าวไปทางด้านหลังพร้อมกันแบบนี้นะคะไปด้านข้างและไปด้านหลังและกลับมาที่จุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นเป็นขาข้างขวาค่ะก้าวไปด้านข้างและไปด้านหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะถ้ามีความมั่นคงและมีความมั่นใจแล้วเราจะเพิ่มจาก10ครั้งเป็น30ครั้งและ50ครั้งก็ได้ค่ะแต่ขณะทำเราจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการล้มนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของใส่ใจในจานเมนูนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเราไปดูนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ

ขั้นตอนการทำนะครับเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะฮะแล้วก็ใส่นะฮะหมูนะฮะเราจะต้มเป็นน้ำซุปก่อนนะครับจะเป็นซี่โครงหมูนะครับอันนี้นะครับหันตามร่องของซี่โครงเขาเลยประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในน้ำต้มที่ขณะที่เดือดอยู่นะครับนะแล้วก็จับเวลาประมาณสัก15นาทีนะครับระหว่างนี้นะครับเราจะหันมาทำเกี่ยวกับเรื่องผักต่างๆวันนี้ต้มผักรวมของเราก็จะมีด้วยกันหลากหลายเรามาทั้งตะกร้าเลยนะครับผักที่เราใช้กันวันนี้ก็คือคะน้านะครับวันนี้มีคะน้าตัวนี้นะครับคะน้าตัวนี้ถ้าเราทำน้อยๆนะครับใช้มือเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยนะครับเป็นชิ้นๆนะครับนะครับอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรนะทำเป็นกว้างประมาณสักยาวประมาณสัก2นิ้วนะเด็ดไปอย่างนี้นะครับนี่ส่วนอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นต้นอย่างนี้เราต้องใช้มีดเล็กนะครับเป็นตัวที่ปอกเอาผิวของต้นเนี้ยออกไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฮะได้นะครับอันนี้แล้วเราก็หั่นนะครับตรงไหนที่มันต้นอ้วนนักนะครับเราก็ผ่าครึ่งอีกทีนึงกะหล่ำปีนะครับกะหล่ำปีก็เช่นเดียวกันตรงนี้เราก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับชิ้นใหญ่ๆหน่อยนึงด้านกลางเราไม่เอานะครับเดี๋ยวก็จะเป็นหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาที่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไปจากนั้นอีกตัวนึงนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็คืออะไรครับเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้ก็คือล้างน้ำนะแช่น้ำให้นุ่มนะครับตัวเห็ดหอมอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผ่าสีซะอีกตัวนึงนะครับวันนี้เราจะใช้ตัวเต้าหู้นะฮะเขาเรียกเต้าหู้แข็งหรือเรียกว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยนะครับเราจะหั่นนะครับอันนี้เราจะหั่นทั้งหมด8ชิ้นนะครับหั่น4หั่น8หั่น6ก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะมาจี่เต้าหู้ก่อนนะครับให้เหลืองอ่อนๆก่อนนะครับเวลาต้มก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ำ

บางคนไม่ชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่แต่เต้าหู้อย่างเดียวก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่ขิงใส่กระเทียมลงไปผัดนะครับนะแล้วก็เห็ดหอมครับอย่างนี้นะครับพอผัดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ตรงนี้ลงไปในนะกระทะ

0: ครับทำให้ผักนุ่มนะครับอันนี้ก็ต้มใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะให้นุ่มเลยนะครับแล้วก็จะใส่ตัวนี้ลงไปนะครับนะครับแล้วก็อะไรครับใส่นะครับตัวเต้าหู้แข็งเนี่ยลงไปนะครับก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะครับนะต้มนะครับสัก20นาทีนะครับระหว่างผ่านไป20นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับผักของเราก็จะนุ่มนะครับเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปทีหลังนี้นะฮะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวนะครับเห็นไหมครับน่ากินแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้มผักรวมใส่เต้าหู้นะครับเมนูนี้มีประโยชน์มากมายเลยนะครับอันดับแรกนะครับผักทุกชนิดที่ใส่ลงไปเนี้ยก็เป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ก็คือกากใยอาหารที่ให้ประโยชน์ในการขับถ่ายได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วโปรตีนที่เราใส่ไปก็คือเป็นโปรตีนจากถั่วนะครับก็คือเต้าหู้แข็งนะครับแล้วก็ทำให้เราซดน้ำนะครับคล่องคอแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายยากๆนะครับให้รับประทานเมนูนี้นะครับสำหรับครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่กายโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาลินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: ใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปี
2: ป้าเจี๊ยบจะเลข7อยู่แล้วอายุนะฮะ

สน่ห์ของ Second World Downhill เสน่ห์ของมันจริงๆอ่ะคือภูเขาคือบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละท้าทายในการเข้าโค้งถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานจริงๆสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยับรู้จักมานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทดลองเล่นไม่เคยอะไรเลยจนเป็นช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายจากการรักษามะเร็งเต้านมเนาะเริ่มรู้จักมะเร็งเต้านมตอนที่ตกงานปี52เจ็บที่กลางหน้าอกเจ็บลึกๆก็ไปตรวจเสร็จเขาก็คอนเฟิร์มว่าเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็นระบบก็ทบทวนตัวเองอะว่าเราผิดเองนะที่ไปปล่อยให้มันลุกลามขนาดนั้นถ้าเรารักษาตั้งแต่แรกเราสบายไปแล้วหายไปแล้วอาจจะไม่ต้องตัดทิ้งอาจจะไม่ต้องอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยยอมรับมันแล้วอยู่กับมันให้ได้บอกตัวเองให้ได้ว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปทั้งหมดฉายแสง25วันไปได้แค่ครึ่งทางหมอบอกว่าอ่ะคุยกันไม่ต้องมาละไม่ให้ละเขาใช้คำว่ามันไม่ตอบสนองถ้าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตได้อีกนานแค่ไหนหมอบอกผมให้คุณ2ปีโอ้โหต้อง2ปีเราก็โอเคนะวันนึงมันก็ต้องไปอ่ะนะช้าเร็วมันก็ต้องไปเราก็คิดว่าเราจะใช้เวลา2ปีเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเกือบ2ปีเหมือนกันเราคิดว่าเราได้จัดการอะไรที่ควรจะทำไปพอสมควรแล้วคิดว่าไม่ครบก็เกือบครบอ่ะก็เลยคิดว่าถ้าลูกอยากให้ออกไปข้างนอกบ้างก็ไปลูกพาไปไหนลูกชวนทำอะไรทั้งหมดลูกชายเขาพาเราไปค่อยๆออกกำลังกายคล้ายๆฟื้นฟูร่างกายอ่ะแล้วเขาเล่นสเก็ตไงแล้วเรานั่งมองเขาเล่นทุกวันอ่ะอยากลองดูนิดนึงแล้วก็เขาไปทานน้ำใช่ไหมเราก็ไปหยิบแผ่นสเก็ตเข้ามาแล้วเราลองเอาขึ้นได้เอาไหลได้ก็พอเขาวางแผ่นเราก็ลองทุกวันก็เริ่มชอบไปซื้อให้แม่สักอันไปจะได้ไม่ต้องรอไง

0: ะเด็นเต้านมเนี่ยแน่นอนแหละเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงที่บางทีอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเจอแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีตีวงแคบมาว่าเป็นผู้สูงวัยเกิดไปตรวจเจอมะเร็งเต้านมนี้การดูแลตัวเองจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการดูแลร่างกายก่อนครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะ early detection หมายถึงว่าเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มเนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้เร็วเนี่ยค่ะโรคเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมีโอกาสหายขาดนะคะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหลังจากรักษารับยาเรียบร้อยเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแต่ทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่พยายามที่จะคัดกรองเนี่ยบางทีเราจะเจอโรคตอนที่มันเป็นมากแล้วการรักษาเนี่ยหมายถึงว่าผลลัพธ์เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะไม่ดีเท่าใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าการรักษาที่คุณหมอจะให้เนี่ยค่ะหลักๆมันจะมีผ่าตัดให้ยาเคมีหรือว่าฉายแสงใช่ไหมแต่ไม่ว่าคุณหมอจะให้ยาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุท่านนั้นหรือว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเขาเนี่ยจะรักษาอะไรเนี่ยเขาก็รับได้หมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: นะคะดูแลเรื่องการออกกำลังกายนะคะพยายามที่จะเมนเทนฟังก์ชันตัวเองให้ได้นะคะ

สน่ห์ของสแกนบอร์ดดาวฮิลคือภูเขาคือบรรยากาศด้วยวิวธรรมชาติด้วยอากาศด้วยการได้ท่องเที่ยวสเก็ตเนี่ยมันเป็นเหมือนผลพลอยได้ที่พอเราได้ไปเที่ยวในบรรยากาศสวยงามแบบนั้นเราก็อยากใกล้ชิดธรรมชาติถ้าขับรถไปอ่ะเราต้องยื่นหน้าออกนอกหน้าต่างใช่ไหมแต่การที่เราสเก็ตอ่ะตัวเราอยู่ในอากาศอ่ะธรรมชาติสัมผัสเราสัมผัสธรรมชาติชัดเจนอีกอย่างนึงของมันเลยคือความเร็วของมันนั่นแหละความเร็วกับความท้าทายในการเข้าโค้งในการถ้าเล่นหลายๆคนอ่ะมันจะมีการตัดลายกันแซงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานกลัวเพื่อให้เกิดสติถ้าเราไม่กลัวเลยอ่ะเราจะขาดสติถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเรื่องของการป้องกันเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคอะไรต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราเอาชีวิตเราไปอยู่บนความเร็วแต่ว่ากว่าที่เราจะมาเล่นถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการเข้าใจว่าต้องล้มยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงให้ปลอดภัยมันต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังไม่แนะนำให้ไปเล่นโดยที่ไปเล่นกันเองอะไรเงี้ยไม่แนะนำถ้าจะเล่นจริงๆนะจริงจังกับมันต้องเป็นหมวกกันน็อกเฉพาะทางของเขาด้วยมุมมองที่กว้างกว่าหมวกมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอะไรเงี้ยด้วยทางที่เขาทำป้องกันด้วยตัวเชลข้างในอะไรเงี้ยเพราะคือเราล้มคือเราฟาดเลยไงอันนี้ใส่เข่าใส่ศอกอันนี้สำคัญถุงมือเพราะว่าเนื่องจากอุปกรณ์กีฬาที่เราเล่นไม่มีอุปกรณ์ช่วยเบรกไม่มีเครื่องยนต์กลไกช่วยบังคับความเร็วความช้าอยู่บนความเร็วทุกอย่างเนาะทุกอุปกรณ์ความเร็วไม่ว่าคุณจะขับรถขี่จักรยานหรือไปวิ่งอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้เราเจ็บน้อยที่สุดอะ

0: จะหมดเขาคุยกันเองนะอย่าไปให้แม่มีตังค์นะแม่ไปซื้อของเล่นหมด
1: ไม่ตกใจนะเฉยๆก็แค่ให้ระวังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดเรื่องดีใจไม่ดีใจอะไรเงี้ยมีคนในบ้านเล่นเพิ่มก็ดีฮะสนุกอ่ะซื้อเลยซื้อเลยทุกครั้งที่แม่ไปแข่งหรือที่แม่ไปเล่นเนี่ยบอกคำเดียวคือเล่นให้ปลอดภัยสนับสนุนให้เล่นนะทุกวันนี้ผมก็สนับสนุนให้เล่นแต่ว่าสิ่งที่ห่วงคือไม่ต้องไปวัดมากในจังหวะเสี่ยงในจังหวะอะไรเงี้ยครับคือเล่นให้เซฟดีกว่า
2: ผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแบบนี้การดูแลสุขภาพใจสำคัญเช่นกัน
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสุขภาพใจเนี่ยกายกับใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดใช่ไหมคะในบางครั้งเนี่ยที่ร่างกายท่านอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าร่างกายท่านอาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนเดิมในช่วงสั้นๆช่วงที่ท่านรักษาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจิตใจอาจจะห่อเหี่ยวบ้างต้องยอมรับนะคะทีเนี้ยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพกายดีขึ้นแน่นอนว่าสุขภาพใจจะดีขึ้นด้วยคนรอบข้างเนี่ยน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยที่สำคัญทั้งในแง่การเติมกำลังใจนะคะหรือว่าทั้งในแง่ที่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้คุณแม่อาจจะหงุดหงิดสักหน่อยนะคุณแม่ท่านไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าคุณแม่ท่านเหมือนกับนอนไม่ค่อยหลับจะเท่าไหร่มีความกังวลเดี๋ยวจะไปฟังผลกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนรอบข้างเนี่ยสามารถที่จะดีเทคปัญหาน้อยๆแบบนี้ได้หรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาให้เขาผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันไปได้ด้วยดีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะ

็นไงล่ะเป็นทีมชาติเหรอตอนนั้นเล่นมาได้สักประมาณ5ปีแล้วก็พอดีกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งซีเกมที่ประเทศฟิลิป

เป็นเจ้าภาพปี2019ก็เพลินว่าจะติดที่3ของผู้หญิงก็เลยได้ไปทีมชาติต่างกันเลยตรงที่ว่าเรามีทักษะในการเล่นที่ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าเล่นดีขึ้นเยอะสิ่งที่ได้กลับมาจากการเป็นทีมชาติเราได้แง่คิดอีกด้านนึงที่เราไม่เคยมองเห็นสิ่งที่เราได้เพิ่มมาตรงนี้ก็คือเราได้บอกกับตัวเองได้ว่าอย่ารอคนอื่นถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองบ้างสิ่งที่เราคาดหวังเราได้ไม่เต็มร้อยเราได้ไม่เต็มที่ที่เราคาดหวัง

0: ดูคลิปเมจิกในรายการหนึ่งครับเราก็ไปเจอกันครั้งแรกที่สนามที่ปราจีนบุรีครับตกใจนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเล่นอย่างนี้ครับมันอันตรายด้วยอะไรด้วยครับใช่เมจิกเล่นได้ผมต้องเล่นได้ครับ
1: อึ้งเลยครับแกอายุมากแล้วแกยังแบบกำลังขายังไหวครับแกโหดมากโหดกว่าผมอีกครับไม่น่าเล่นครับไม่น่ามาจับแผ่นเลยครับเป็นแรงบันดาลใจครับเห็นแกแบบเล่นไม่หยุดเลยผมก็อยากลองเหมือนแกนะครับ
2: ครั้งแรกครับไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยครับจริงๆรู้จักพี่ดี้ก่อนครับพี่ดี้ที่เป็นลูกชายแกครับใช้คำว่าอะไรแปลกใจดีกว่าครับแปลกใจที่เหมาะที่สุดแล้วครับคนผู้หญิงที่อายุมากกว่าแม่ผมอ่ะแล้วมาเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนกันอ่ะใช้คำว่าของจริงได้เลยดีกว่าชีวิตคนเรามันมีแค่นี้นะครับอยู่ไปให้เป็นของจริงครับพอแล้วครับ
3: ผู้สูงวัยในการที่เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างป้าเจี๊ยบเนี่ยเล่นถึงทีมชาติไปป้าเจี๊ยบอาจจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับผู้สูงวัยท่านอื่นอยากจะลองบ้างก็ได้เริ่มต้นยังไงดีฮะหมอนก
4: อันดับแรกเลยก็คือลองดูก่อนค่ะว่าเวลาที่ถ้าเรามีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าแม้ขณะที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยเรามีอาการเหนื่อยง่ายหรือเปล่าเหนื่อยง่ายมีปัญหาเจ็บหน้าอกอะไรไหมถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะแนะนำตรวจสุขภาพก่อนเลยเดี๋ยวนี้ค่ะจะมีการที่ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายคุณบอยเคยได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินจากหมอนกเนี่ยครับ
4: โอเคค่ะ
3: เราจะได้ยินแต่ตรวจสุขภาพปกติธรรมด
4: า
3: แต่เป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงวัยก่อนจะไปออกกำลังกายแล้ว
4: ใช่ค่ะใช่อันที่หนึ่งเลยเนี่ยค่ะก็คือถ้าท่านมีอาการไม่ว่าจะขณะพักหรือขณะออกแรงแนะนำว่าให้ตรวจก่อนเลยก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดว่าโอเคตอนท่านไม่มีอาการอะไรท่านเป็นคนที่สบายดีเราอาจจะลองมาสเต็ปที่2นะคะว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านออกกำลังกายต่อเนื่องอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านออกต่อเนื่องอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วท่านจะออกเท่าเดิมก็ท่านก็ออกต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องการที่จะออกเพิ่มขึ้นจากเดิมแล้วเราอาจจะไม่ค่อยแน่ใจตรงจุดนี้ค่ะไปอีกจุดนึงที่เราอาจจะปรึกษาคุณหมอว่าเราออกประมาณนี้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเราต้องการที่จะออกมากขึ้นเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นอีกจุดนึงที่น่าจะไปพบคุณหมอเพื่อที่ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มออกกำลังกายได้
5: ไม่ใช่แกนี่มันก็อันเดียวกันแหละ
6: ใช่ครับ
5: เ
6: พรา
5: ะนี่ไงมันเข้าแล้วนี่มันแล้วออกหมดแล้ว
6: โ
5: อ้ไม่นักเก่งจะคลายออกอย่างนิดนึงไหมเดี๋ยวแข็งไปแล้วก็แข็งโป๊กเลย

าทีแรกที่หยิบสเก็ตบอร์ดขึ้นมาเล่นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่มันอยู่เฉยๆแล้วก็หยิบขึ้นมาเล่นแล้วพบว่าเอ้าไม่ได้ยากด้วยความที่มันไม่ได้ยากก็พรุ่งนี้ก็มาเล่นใหม่ได้อย่างแรกคือความสุขความสุขจากการได้เจอชาวแก๊งได้เจอเพื่อนๆที่เป็นเด็กๆกว่าเนี่ยนะแล้วก็ได้ออกมาจากเซฟโซนถ้าคำว่าเกษียณแปลว่าต้องหยุดแล้วจริงๆมันก็คือหยุดจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นใหม่จากอีกสิ่ง

0: ่งหนึ่งจบบทที่หนึ่งอ่ะคุณก็เริ่มบทใหม่ต่อไปได้เราจะทำให้มันแตกต่างไปจากภาคหนึ่งไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยก็ได้แต่มันยังคือมีเราเป็นตัวแสดงอยู่ในนั้น
1: นายผูกนายผูกข้างบน
2: เมื่อเล่นกีฬาแล้วได้เจอผู้คนนะฮะ
3: จริงค่ะ
2: นี่เป็นสิ่งที่รู้สึกของผู้สูงวัยนะ
3: คะคีย์เวิร์ดมันน่าจะอยู่ที่พยายามหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันถูกไหมคะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะได้คงปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวไว้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลรวมถึงสิ่งนี้ค่ะเป็นยาใจชั้นดีเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจิตใจที่แจ่มใสอะไรเงี้ยนะคะ
2: ได้พบกับสังคมได้เจอกับเพื่อนต่างวัยก็เกิดความสดชื่นทันสมัยมากขึ้นด้วยรวมถึงดึกอย่างที่ผมรู้สึกเลยคือป้าเจี๊ยบเนี่ยก็จะได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและมีวินัยกับตัวเองด้วยเพราะเป็นนักกีฬาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อย่างที่มันเกี่ยวกับการวางระบบอะไรของผู้สูงวัยวางระบบชีวิตในของผู้สูงวัยได้ไหมครับหมอนก
3: ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้ท่านทำกิจกรรมที่ท่านทำได
2: ้
3: ถ้าเกิดว่าท่านสามารถไปไหนมาไหนดูแลตัวเองจัดการกิจกรรมตัวเองมีการวางระเบียบเวลาชีวิตเข้านอนกี่โมงตื่นนอนกี่โมงไปซ้อมกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในระบบระเบียบเนี่ยค่ะคิดว่ามันน่าจะมีแต่ผลดีแต่ว่ามีลูกหลานเนี่ยคอยดูแลว่าถูกไหมครบไหมค่ะอันเนี้ยจะเป็นการที่เรียกว่าเสริมศักยภาพสมองด้วยเนาะหมายถึงว่าให้เขายังใช้งานสมองตลอดเวลารวมถึงพวกเนี้ยค่ะมันเสริมเซลฟ์เอสติมความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเขายังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อยู่คนเราอะค่ะมันจะเมนเทนความภาคภูมิใจหรือว่า อย่างที่บอกว่าเซลฟ์เอสติมในตัวเองเนี่ยค่ะสิ่งนั้นคือการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการที่ดูแลตัวเองสุขภาพร่างกายมันก็ต้องหมายถึงว่าแข็งแรงตามสมควรนะคะแล้วถ้าเราสามารถดูแลคนที่เรารักได้ด้วยเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่เรารักได้ด้วยเนี่ยค่ะสิ่งนี้มันสร้างความภูมิใจสร้างความสุขนะคะให้แก่ทั้งตัวผู้สูงวัยเองแล้วก็ครอบครัว
0: ถ้าจะเฟี้ยวอ่ะอย่าไปเดี๋ยวก่อนมันก็คือเฟี้ยวอย่าไปเดี๋ยวก่อนไงไอ้ที่เรารู้ว่าอย่าไปเดี๋ยวก่อนน่ะเพราะเราได้กับตัวเองไง
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จักก็ต้องบอกว่าเฉียบป้าเจี๊ยบไม่ยอมแพ้โชคชะตา
0: เวลาเราเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวก่อนไม่ได้เดี๋ยวไม่ทัน
4: ฉันอยากเจ๋งเหมือนป้าเจี๊ยบคนใจใหญ่อย่างป้าเจี๊ยบใครรู้จัก

ผู้สูงอายุกับกีฬาผาดโผนก็ไม่แปลกนะยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่โลกมันเปิดแล้วความคิดคนมันเปิดคนอายุ60แล้วต้องเกษียณจบแค่นั้นแต่มันไม่ใช่ไงจริงๆในโลกนี้มันมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะให้ไปหาทำอ่ะ

โหตอบยากมากเลยนะความสุขคืออะไรความสุขก็คือไม่มีอะไรกังวลไม่มีอะไรให้เราต้องมานั่งคิดว่านาทีต่อไปเราจะทำอะไรคือไม่เครียดอ่ะก็สุขแล้วไหมอ่ะก็สุขแล้วนะ

0: ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มาพันนี้คิออกต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคิออกแรกคนตอบแทนสูงเกินจริงฉันมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
1: ้คิออกกับเพ
2: ่คิออกที่ต้องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับพันนี้หรอก
1: คิออกกับเพ
2: ่คิออกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
1: คีย์ออกกับเพ
2: ่คีย์ออกอีซี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี
1: ้คีย์ออกกับเพ
2: ่คีย์ออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนี
1: คีย์ออกกับเพ่
2: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ตั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณไป
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: มมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายหาจทะสันติทัสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะโตจุตาสาพุสปีขัจเยอุปจัทาเชตกรมหินาคเรสัญชเยนะสัมมาคมิอิอิอิตีอิบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาสดับสติปัญญาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านคณะเจ้าภาพในการที่สองคือหม่อมราชวงศ์ทิพพาวดีดุรรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณสมาคมแห่งนี้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอาตมาภาพก็จะขอประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากกันที่หนึ่งท่านทศพรซึ่งมีใจความว่าเมื่อสมเด็จพระนางพระพุทธดีได้รับพระราชพรชัยทั้งสิบประการอันท้าวมัคควางทรงปฏิปราสาทให้แล้วสมเด็จพระนางแก้วก็จุติจากสวรรค์มาลงปฏิสนธิในพระครรภ์ของอัครมเหสีเจ้ามัทราชเมื่อท้วนทศมาสิบเดือนพระอัครมเหสีก็ประสูติพระราชกุมารีมีพระชวีวันพองผุดดุจดังผมด้วยกัญจาแดงอาศัยเหตุที่พระราชกุมารีมีผิวพรรณดุจผุดพองละมุนละม่อมดุจจันนั้นพระพยุรญาติทั้งหลายจึงได้ถวายพระนามว่าพุทธดีตามพระกุศลพระบารมีที่พระนางเคยถวายผงจุนจันแดงต่อพระพุทธเจ้าในปางก่อนเมื่อพระราชกุมารีพุทธดีเจริญวัยได้16พระพรรษาก็ได้รับอภิเษกเป็นอัคคชายาของพระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชาแห่งสีพีนครส่วนสมเด็จท้าวสักกะเทวราชทรงลำพึงถึงพรสิบประการที่พระราชทานแก่พระนางพหุสดีก็ทรงทราบทันทีว่าพระเทวีมีพระพรชัยเก้าประการสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ยังเหลือแต่พระรูปแก้วที่นางเธอยังไม่ปรารถนาสมควรที่จะได้รับพระราชกุมารมาเป็นพระราชทานแก่พระนางให้บรรลุถึงความประสงค์แล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังสุวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นอพุทธังโกณและเราพระกุมารผู้เป็นบริวารก็ปฏิสนธิในครรภ์ของเราอามาทั้ง60,000นั้นก็ขอจากประคันของพระมารดามาร่วมเป็นปัสหายแห่งพระราชกุมารยังมีเหตุการณ์อีกประการหนึ่งปรากฏในวันนั้น คือนางช้างเผือกตัวหนึ่งคลอดลูกอย่างน้อยสง่างามได้นำมาไว้ย่างโรงทานเพื่อถวายเป็นมงคลราชมงคลทายแก่พระราชกุมารผู้มีบุญญาธิการบารมี เราประชาชีจึงขนานนามประช้างน้อยเชือกนั้นว่าปัจจนาคแปลว่าผู้เกิดมาเป็นปัจจัยคู่บารมีของพระเวสสันดร

เมื่อพระราชกุมารประสูติแล้วพระราชาก็ทรงพระราชนานานมผู้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะของแม่นมให้เป็นอภิผู้อภิบาลพระราชกุมารเป็นอย่างดีและพระราชทานแม่นมอย่างดีแก่พวกอมาตย์ผู้เป็นพัสหายของพระราชากุมารนั้นทุกๆคนพระเวสสันดรเมื่อได้ทรงเจริญวัยมีน้ำพระทัยน้อมไปในการบริจาคทานเมื่อมีพระชนพรรษาได้สี่ห้าพระพรรษาก็ได้เปื้องเครื่องประดับจากพระองค์พระราชทานให้แก่นางนมเป็นขวัญกำลังใจท่วนทุกหน้าสิ้นวาระถึงเก้าครั้งด้วยพระหฤทัยมุ่งหวังพระโพธิญาณในอนาคตการและเมื่อพระชนมพรรษาบริบูรณ์ได้8พระพรรษาขณะที่ประทับบรรทมเหนือแท่นรัตนการก็ทรงลำพึงถึงการบริจาคทานว่าอย่าว่าแต่พาหิรกทานที่เราเรียกกันว่าทานภายนอกเลยแม้อัจฉริกทานคือทานภายในในเลือดเนื้อองค์พระองค์ก็สามารถพร้อมที่จะเชือดบริจาคให้แก่ผู้ที่มีมาขอเพื่อแลกกับพระโพธิญาณอันเป็นที่มุ่งมาตรปรารถนาสูงสุดของพระองค์ในขณะที่พระเวสสันดรบรมราชกุมารทรงจินตนาการคำหนึ่งในการบริจาคมหาทานอันยิ่งใหญ่นี้ก็มีเหตุอัศจรรย์ในบรรดลบรรดาลพื้นธรณีก็เกิดจราจนกำปรนาดภูเขาสินิรุราชตัวเอียงเอ็นเสียงฟ้าฟาดสะเทือนสะท้านตัดในป่าหิมพานต์ก็ส่งเสียงร้องในท้องฟ้าก็บรรดาให้เมฆหมอกนั้นมืดมนทั่วจักรวาลในมหาสาครก็บรรดาลให้ละล่อละลอกตึงคืนโกลาหลเต่าปลาก็วิ่งว่ายวนกระดองไปท้องในตามณท้องนาทีเทพเจ้าในวิมานทุกสถานที่ก็โปรยดอกไม้ทิพย์สุคันธาแท้ทองสาทุกการแก่พระราชกุมารเวสสันดรโพธิสัตว์นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งในครั้งนั้นจำเนียนการต่อมาเมื่อพระบรมราชโอรสเจริญพระชนได้16พรรษามีปรีชาเชี่ยวชาญรู้ศิลปินศาสตร์ทั้ง18ประการสมเด็จพระเจ้ากรุงสนใจพระราชบิดาทรงปรารถนาจะมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรราชโอรสได้ครอบครองราชสมบัติให้ปรากฏยศแก่ราชสมบัติสืบเป็นทายาทสืบต่อไปจึงได้ทูลขอนางมัตตีศรีสะกัญญาผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ากรุงรุงในกรุงมัทราชราชาพิเศษเป็นเอกอัครมเหสีแล้วพระราชทานเราราชกุมารีศรีสำอางให้เป็นนางกำนันบำรุงบำเรอแก่พระราชกุมารและได้รับพระราชทานมอบราชสมบัติให้แก่พระเวสสันดรองค์รัฐทายาทให้ครอบครองแทนพระองค์สืบต่อไปสมเด็จพระเวสสันดรนั้นเมื่อได้ทรงครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาแล้วก็ได้ทรงปกครองไฟฟ้าประชาชีให้มีความสุขตลอดมาและพระองค์ก็ยิ่งทรงบำเพ็ญทานมากยิ่งขึ้นไปทรงสร้างโรงทาน6แห่งรอบพระนครแล้วทรงบริจาคอาหารอาภรณ์เงินทองเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆอันมีค่าแก่เราวันีพกยากจนเข็นใจทุกทั่วหน้ารวนสมส่วนสมเด็จพระมัตตีอัครมเหสีของพระราชาต่อมาก็ทรงทันเมื่อทบทศมาศก็ประสูติพระราชโอรสมีนามปรากฏว่าชาลีและเยาว์พระประยุรญาติได้นำเอาหนังตอง
มารองรับในวันที่ประสูติการจึงได้นามว่าชารีและต่อมาพระนางก็ทรงประทานเป็นคำรบสองประสูติพระนางอัครราชธิดาพยุลญาตสานุวงศ์ทรงรับรองด้วยนางหมีจึงได้ชื่อว่ากัณหาสมเด็จพระเวสสันดรพระโพธิสัตว์มีปิติโสมนัสในการบำเพ็ญพระกุศลทานอันยั่งยืนยิ่งพระองค์เสด็จขึ้นคอขดชสารซึ่งประดับตกแต่งด้วยอาภรณ์อันงดงามติดตามด้วยเราราชบริพารเสด็จทอดพระเนตรตรวจโรงทานทั้ง6แห่งด้วยทรงโสมนัสเกษมสารในกุศลทานเป็นอย่างยิ่งในกาลและครั้งนั้นในเมืองกลิ่งคาราชเกิดทุกข์ผลภัยข้าวยากมากแพงฝนก็แรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลทั่วประเทศประชาชนไม่สามารถที่จะประกอบเกษตรกรรมทั่วแว่นแฟนยากแค้นปุดอาหารแสนที่จะกันดาล จึงประชุมกันหน้าพระรานร้องทูลสารประกาศแต่พระราชาให้ทรงพระเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือพวกตนพระเจ้ากลิ่งคาราชได้ทรงสดับคำกราบทูลของประชาชนก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลรักษาศีลอุโบสถสิ้นถึง7วันแต่นั้นฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤดูกาลประชาชนจึงกราบทูลถวายอุบายวิธีที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ว่าขอเดชะอายามิผลก้าวยังมีพระราชาทรงพระนามว่าเวสสันดรยอดกษัตริย์เสวยสมบัติในเมืองศรีพีนครท้าวเธอมีคุณชรช้างเสวยกษัตริย์มงคลสามารถบันดลดาลให้ฝนตกทั่วทศรภีขอพระองค์ได้จัดทชีผู้ชราดไปขอพระราชทานช้างมหามงคลมาสู่ประเทศก็จะคงสามารถแก้ไขเหตุการณ์อันวิกฤตครั้งนี้ได้เป็นเพียงแท้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาได้ทรงสดับคำกราบทูลของถวยราชก็ทรงผ่อนพันปฏิบัติตามรับสั่งให้นายนักการ8คนเดินทางไปยังเมืองศรีพีนครเพื่อทูลขอสเวทกุญชรจากพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์โดยด่วนฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8คนก็กราบทูลสนองพระบรมราชองค์การเร่งเดินทางไปยังนครศรีพีนครเพื่อทูลขอพระเวสสกุลชรจากพระเวสสันดรองค์พระราชาและได้ทรงพักแรมอยู่ณบรรณศาลาเพื่อรอเข้าเฝ้าขอพระราชทานช้างในเวลารุ่งขึ้นคันเช้าตรู่ในวันนั้นพระเวสสันดรองค์พระราชาทรงเครื่องราชอลังการทรงพระขชาทานช้างพระที่นั่งพร้อมด้วยเราราชบริพารเสด็จไปยังสาราโรงทานแล้วได้ทานสิ่งของเงินทองแก่เยาวนีภุกยาจกผู้มาขอรับทานไม่เลือกหน้าพราหมณ์ทั้ง8ก็ได้มาเฝ้าอยู่ข้างพระนครณที่สถานที่นั้นเห็นหน้าปัญญานาคเสวยกัญจนาคอนก็ประนมกรนมัสการเสียงร้องถวายพระพรชัยพระราชาผู้เป็นมิ่งฝันของประชาชนก็ทรงสนพระทัยในพราหมณ์ทั้ง8ที่มาขอรับทานจึงมีพระราชบัญหารตัดถามว่าดูกรพราหมณ์ผู้ทรงพรหมวิทยาคุณท่านปรารถนาสิ่งใดอย่าได้เกรงใจจงแจ้งความประสงค์มาเถิดคณะพราหมณ์ได้ทรงสดับคำพระราชดำรัสตัดทักทายขององค์พระราชาก็มีความปีดีกราบทูลขอคดชะตานว่าข้าแต่พระองค์ผู้พาน
พบพระธรณีกระหม่อมฉันตั้ง

ายมาณครั้งนี้หวังที่จะขอกชสารสีสง่างามพระที่นั่งต้นเป็นมหามงคลอันเลิศแล้วขอทูลกระหม่อมแก้วได้โปรดพระราชทานพญากชสารแก่พวกข้าพเจ้ากาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเวสสันดรพระบรมวงศ์โพธิสัตว์ก็ทรงโสมนัสยินดีที่จะได้บริจาคมหาทานจึงได้มีพระราชดำรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เรามีความยินดีจะมอบช้างทรงของเรานี้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายตามที่ท่านปรารถนาตัดแล้วก็เสด็จลงจากช้างทรงพระกรข้างซ้ายจับงวงช้างพระกรข้างขวาจับเต้าน้ำแล้วส่งประกาศต่ออมรเทวราชทุกชั้นฟ้าให้มาช่วยอนุโมทนาในทานกชสารทานตัดเรียกพรามพุทธาจารย์ให้เข้ามาทรงลงอุทกทาลาให้ตกลงเหนือมือของพราหมณ์แล้วทรงพระวาจามอบกชทานพร้อมด้วยเครื่องอลังการอันเครื่องประดับอันมีค่าอันเป็นอว่าผลของทานที่ข้าพเจ้าทรงสำเร็จแก่สร้อยสีสันเพชรพระโพธิญาณในอนาคตกาลโน้นเถิดฝ่ายพราหมณ์ทั้งแปดตายท่านได้รับพระราชทานพญากุญชรคชสารจากพระเวสสันดรราชาแล้วก็ขึ้นขี่ออกจากพระนครศรีพีไปยังบ้านเมืองของตนฝ่ายประชาชนเมืองศรีพีเห็นพวกพราหมณ์ทัชชีมาขี่ขับขี่คชสารขององค์พระราชาจึงทรงกรูเข้าล้อมหน้าสกัดหลังสกัดหน้าขึ้นร้องพระนามว่าดูก่อนพราหมณ์เหลือที่เมืองกลิงคราชเหตุไฉนพวกเองจึงชั่วชาติมาบังอาจขับขี่คชสารสีอันเป็นที่นั่งสำหรับพระบรมราชาของพวกเราเราพราหมณ์ผู้เป็นขับขี่กชสารก็เดือดดาลกล่าวตะคอกขู่ชาวพนครว่าช้างเชือกนี้พระเวสสันดรราชาให้เราเหตุฉะไหนพวกจึงมากล่าววาจาระรานต่อพวกเราดังนี้เมื่อชาวพนครเจตุดรได้ทราบว่าพระราชาของตนพระราชรัชทานช้างทรงให้แก่พวกพราหมณ์ต่างเมืองต่างก็รู้สึกแค้นเคืองหนักหนาแล้วยิ่งพากันมาประชุมที่หน้าพระรานร้องประกาศถวายสารแต่พระเจ้ากรุงสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรว่าข้าแต่พระบาทบ่อพิษผู้ผ่านสีพีบัดนี้พระเวสสันดรลูกรักของเจ้ากระทำผิดราชกิจประเพณีแต่โบราณพระราชทานพญาคชสารอันเป็นที่นั่งต้นแก่พราหมณ์ต่างเมืองเป็นที่น่าแค้นเคืองอย่างยิ่งหนักหนาเพราะพญาคชสารเป็นมิ่งฝันควรที่จะรักษาไว้สำหรับเมืองเมื่อพระเวสสันดรทรงกระทำผิดให้เป็นที่แค้นเคืองเพียงเพียงนี้ไม่ควรที่พระองค์จะให้อยู่ในพระนครควรเนรเทศบทจรจากกรุงศรีพีกาลบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับคำโทษของราชโอรสพระเวสสันดรพระองค์ทรงเร่าร้อนในพฤทัยและทรงพิโรธมากที่จะพระราชโอรสได้ทรงพระราชทานพญาคชสารต้นมิ่งมงคลให้แก่พราหมณ์เมืองอื่นไปจึงตัดแก่ชาวเมืองว่าเราพิจารณาแล้วเห็นร่วมกับพวกเจ้าพระเวสสันดรราชโอรสของเราพระราชทานช้างคู่บ้านคู่เมือง

ให้แก่บุคคลอื่นไปเช่นนี้ถือว่าเป็นความผิดอันอุกฤษมีโทษถึงประหารผ่านชีวิตแต่เราจะลดโทษให้ความผิดนั้นหรือเพียงเนรเทศออกจากพระนครพันผ่อนตามความเห็นของพวกเจ้าแต่เวลานี้เล่าก็เย็นไปแล้วจะเนรเทศก็จะด่วนเกินไปจึงขอทุเราไว้ขับไล่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวพนครได้ฟังพระราชดำรัสของพระเจ้ากรุงสนชัยที่จะลงโทษเนรเทศโดยสันดอนเช่นนั้นก็พึงพอใจจึงกราบทูลถวายบังคมและก็แยกย้ายไปยังที่สารพัดลานที่พักของตนสืบต่อไปพระเจ้าเกียงโอกรุงสนชัยตัดเรียกนายนักตาลมาสั่งว่าให้นำสารไปแจ้งเหตุแก่พระเวสสันดรว่าพระราชบิดาให้เนรเทศออกจากเมืองเพราะประชาชนเขาแค้นเคืองที่บริจาคช้างให้เป็นทานฝ่ายนายนักการนั่นก็รีบนำสารของพระราชบิดาไปทูลถวายเมื่อพระเวสสันดรได้ทรงทราบว่าพระราชบิดาสั่งให้เนรเทศเพราะมีความผิดที่บริจาคทางให้เป็นทานฉะนั้นก็ไม่ได้ทรงผืนผันและไม่ได้ทรงย่อท้อในพระราชศรัทธาที่จะบริจาคทานจึงตัดแก่นายนักการว่าช้างทรงนี้เป็นเพียงพาหิรัตทานซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกที่บริจาคได้แม้ทรัพย์ภายในเช่นหรือนายนาทั้งคู่เราก็สามารถเชือดออกมาบริจาคทานและเลือกเอาแก่พระโพธิญาณให้จงได้เรามิได้ย่อท้อที่จะบริจาคทานนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะถูกในประเทศไปอยู่ในป่าเราขอสักสองราตรีเพื่อบำเพ็ญทานบารมีให้ยิ่งอิ่มสำราญเสียก่อนพวกเจ้าจงกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดเพื่อความทุเราของบัดการบำเพ็ญทานแต่ก่อนสักสองราตรีแล้วเราก็จะจากนครศรีพีไปรับโทษอยู่ในราวป่าสืบต่อไปนายนักการนั้นก็กราบทูลบังคมลาแล้วประกาศทูลพระราชบิดาให้ทรงทราบทุกประการลำดับนั้นพระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ก็มีพระราชดำรัสสั่งเสนาบดีให้เตรียมสัตตดกมหาทานคือบริจาคทานสิ่งละ700เช่นช้างม้าราชพาหนะทาสีทานตาโคนมอย่างละ700ไว้ยังโรงทานเพื่อทำการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์ได้ทรงรับสั่งให้เตรียมสัตตดกมหาทานเช่นนี้แล้วก็เสด็จไปยังพระประสาทของพญานาคพมันตีอัคชายาตัดสุนทรวาชาว่ามัตสีน้องรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรามีอยู่นี้พี่ขอมอบให้น้องและน้องจงฝังทรัพย์เหล่านี้ให้เป็นมหานิธิที่จะติดตามตนไปคือน้องจงให้ข้าวโภชนาหารวัตถุอลังการอันอุดมแต่ท่านผู้มีศีลสมาธิพรหมจรรย์ก็จำเป็นที่มหาสุวรรณนิธิอันประเสริฐอันเป็นที่บังเกิดเลิศว่าทานใดๆก็หามิจะสู้มิได้อันหนึ่งรูปลักษณ์สายใหญ่สุดสวาดเจ้าจงยาได้ประมาทช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพระองค์สมเด็จพระบิดาพระมารดาของพี่เจ้าจงพักดีปฏิบัติยาได้เครื่องขัดอัตยาไตอันหนึ่งถ้ากษัตริย์พระองค์ใดปรารถนาจะรับน้องไปเป็นอัคชายาน้องจงปัดประกอบกิจสัจจาปฏิบัติอย่าได้เครื่องขัดในอัตยาไตเป็นอันขาดอันตัวพี่นี้

ที่จะขอราจากรัตนบุรีไปอยู่ในราวป่าชีวิตของพี่นี้เห็นที่จะมวยมรณาอยู่ในกลางป่าดงยางเป็นเที่ยงแท้สมเด็จพญานางพระมตีศรีสุริยราชกัญญาได้ทรงสดับสารพระพักตร์ดาก็ทรงตั้งขาสงสัยจึงทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมสุทธิรักษ์ภักดีของพระมันตีเหตุไฉนจู่ๆทูลกระหม่อมพี่ก็จะมาหนีพระมันตีและลูกน้อยไปอยู่ในกลางป่าทูลกระหม่อมมีกิจธุระอันใดสำคัญอันใดจึงต้องรีบเร่งเข้าป่ามันตีมีความสงสัยกังขายิ่งนักขอพระมิ่งโมรีได้โปรดอภิบาลให้พระมันตีได้เข้าใจกระจ่างเถิดพระพุทธเจ้าสมเด็จพระเวสสันดรทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องถูกในประเทศไปอยู่ในราวป่าพระนามมันตีเมื่อได้ทรงสดับข่าวร้ายเกิดจากพระสวามีพระนางก็ทรงเศร้าโศกีทรงสากจักสวามีก็ทรงถูกนวรเทพไปอยู่ในราวป่าแต่พระนางก็ทรงคมโศกาอาดุลกราบทูลปอประโลมใจของพระสวามีตามลักษณะของภรรยาที่ดีเป็นคู่ทุกข์คู่ยากว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมจอมฝันของพระมันตีในยามทูลกระหม่อมประสบความทุกข์ครั้งนี้พระมันตีเป็นอัครมเหสีขออุทิศชีวีร่วมทุกข์จะไม่ยอมอยู่มีความสุขอยู่ในพระพาราทูลกระหม่อมจะบุกปากป่าดงไปในแดนใดมัตตีก็จะเสด็จตามไปไม่ขออยู่จะเอาชีวิตและกายนี้สนองพระคุณจนฟ้าจะสิ้นบุญของพระมัตตีที่จะระยากสวามีนั้นจะหาสวามีดีๆนั้นก็หามีได้แม้ตะจุกแรกแสนแขนใดกินมูลผลไม้ต่างผู้ชนะหารก็จะสู้ทนทรมานหามาปฏิบัติพระองค์ถึงแม้มาจะผิดพรงก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตเป็นเกลือทองรองพระบาทแม้จะมีไม่มีส่งอนุญาตให้ตามเสด็จไปมัตตีก็จะก่อกองไฟโรดให้รุ่งโรดและกระโดดเข้าไปตายคือดีฟ้าดีว่าอยู่ให้คนทั้งหลายเขานินทาว่าพระพัสดาอยู่แต่สมัยที่มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ด้วยดีจะละลืนละรวยอยู่แต่ในพระบุรีจะตามเสด็จจรีไปสู่ในยามยากจนมานว่าเป็นทุกข์ทนก็ทนอันตรายมัตตีก็จะขอตายแทนพระองค์ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะคำกราบทูลของพระยานางมัตตีผู้เป็นอัครมเหสีทำให้พระเวสสันดรพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ทรงโสมนัสตื่นตันในพระฤทัยประจักษ์ในน้ำใจที่ซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีของพระยานางมัตตีเป็นยิ่งนักสมเด็จพญานางมัตตีทรงปรารถนาให้พระราชสามีทรงรื่นรมด้วยในราวป่าจึงได้นำมาถึงความป่าหิมพานต์มาพรรณนาถึงความสนุกสนานบรรเลงทุกประการดุจดังว่านางเคยเสด็จไปมาด้วยประการฉะนี้ดังอาตมาภาพรับประทานเทศนาในพระมหาเวสสันดรชาดกกันที่สองหิมพานต์ประคับประคองฉลองศรัทธาสดิบสดับสติปัญญาท่านกัลยาณเจ้าภาพมีหม่อมหลวงราชวงศ์ทิพภาวดีดุระรัมภะและท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมควรได้เวลาในกันที่ตอนนี้ประดับด้วยพระ

าถา134พระคาถาสมควรในเวลายุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่เป็นตอนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านผู้ชมทั้งหลายท่านไปไหว้พระนเรศวรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าถ้าไม่ได้เป็นผู้กล้าเรียกว่าเป็นอะไรวีรบุรุษคือผู้กล้าท่านจะมีอนุสาวรีย์ทำไมท่านแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะอาตมาก็ไปไหว้เป็นพระไปไหว้เพราะไปอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ว่าระลึกถึงประวัติของพระองค์ไหว้ได้ถ้ามีพระมาธิ

ก็ไหวเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนท่านแล้วตอนนั้นก็บอกแม่ชีที่วัดยาชมงคลว่าแม่ชีสมจิตกับแม่ชีบุญศรีตอนที่เรียกที่คืนจนวัดยาชมงคลมีที่จัดแผงสวยขนาดนี้เพราะว่าในเมื่อวัดนี้เป็นวัดพระนเรศวรให้แม่ชีสร้างโกฏิสักสองหลังหลังหนึ่งเป็นหลังของพระมาเทคันช่องรูปร่างไหนไปเข้าฌานเอาเองไปขอดูประวัติพม่าเองห่มจีวรเป็นยังไงดูเองแบบพม่ารามันอีกองค์หนึ่งเป็นกูดีของพระพันรัตน์วัดป่าแก้วพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเป็นอาจารย์พระนเรศวรเป็นผู้ให้สติปัญญาพระนเรศวรยังมีรูปหล่ออยู่ที่วัดกษัตราธิราชรูปปั้นดั้งเดิมเลยท่านไปไหว้ซะพระองค์เนี้ยแต่แม่ชีก็ยังไม่ทันทำก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันถ้าที่อาตมาไปไหว้นอกจากระลึกถึงพระนเรศวรแล้ววันนั้นจำได้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าแดดร้อนท่านแดดร้อนเราไม่มีร่มเลยท่านเพราะลานตัวนั้นเป็นลานหินแกรนิตก็เลยไปยืนบังเงาช้างพระนเรศวรช้างพระนเรศวรเชือกนี้ชื่ออะไรถ้าไปค้นคว้าเอาพอยืนบางช้างพระนเรศวรนึกทันทีแล้วท่านผู้ชมโถความจริงเราไหว้แต่พระนเรศวรเราลืมไหว้คนทรงอาวุธถ้าคนทรงอาวุธใจไม่ถึงท่านพระนเรศวรนะท่านนะมันหนีไปแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรนะคือช้างตัวนี้เราบอกช้างตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่ท่านอาตมาไปยืนบังเงาได้รับความร่มเย็นนึกถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นหนี้ช้างตัวนี้เท่าไหร่ช้างเชือกนี้มีบุญคุณต่อประชาชนเท่าไหร่ถ้าวันนั้นช้างเห็นสงครามในเห็นการตีกรสะบัดโครมเดียวพระนเรศวรตกช้างท่านยิ่งช้างตัวใหญ่เท่าไหร่ช้างเผือกเท่าไหร่นะท่านสะบัดทีเดียวท่านตกแพ้ไม่ได้แพ้เพราะการลบละท่านแล้วเสียงโหฮาเสียงอาวุธเสียงตีกรองช้างต้องมีใจกล้าใจโดนเดียวกับพระนเรศวรอาตมาก็เลยต้องไปยืนข้างหน้าใหม่ไหว้พญาช้างเชือกนี้ว่าถ้าไม่มีท่านป่านนี้ท่านจะเป็นเทพบุตรผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วบุญอันใดที่อาตมาได้ทำขอท่านจงเสวยบุญนั้นขอกราบบูชาความดีของท่านที่ทำให้อาตมามีประเทศไทยอยู่ไหว้ช้างแล้วก็ยืนเพ่งพินิจท่านผู้ชมลงไปยืนเถอะอาตมาก็มีคำถามให้ท่านผู้ชมตอบว่าระหว่างข้าปั้นพระนเรศวรกับปั้นช้างเนี่ยอันไหนแพงกว่ากันต้องตอบได้เลยว่าค่าราคาปั้นช้างแพงกว่าทำไมจึงแพงกว่าเอาก็ตัวใหญ่กว่าท่านบอกอ๋อก็ใหญ่กว่าคนถูกแต่มันอยู่ที่ใจท่านหัดไหว้สัตว์ซะบ้างถ้าคนเราเกิดมานะไปดูสุนีพระนเรศวรนะท่านไม่ไหว้ช้างแล้วก็ถือว่าฉันไม่ได้ท่านถ้าไปไหว้อย่างอื่นฉันไม่ได้เพราะนั่นคือท่านผู้อุปการะคุณต่อเราแล้วเอาอะไรไปไหว้ช้างช้างกินอะไรท่านก็เอาไปไหว้สิท่านเด็กจะได้กินบ้างช้างกินอ้อยท่านก็เอาอ้อยไปไหว้สิท่านเอาอ้อยไปไหว้เด็กๆจะได้กินอ้อยกันบ้างคนท่านนั้นจะได้ขายอ้อยกันบางก็สุพรรณมันแดนอ้อยทางนั้นทำให้สะอาดสะอาดแล้วก็เมื่อขายอ้อยเสร็จแล้วก็เอาอ้อยนั้นมาบดเป็นน้ำราชการก็ไปแจกคนสิถ้าเขาทำบุญด้วยก็เอาไว้รักษาอนุสาวรีย์ไปซ่อมแซมเงินเดือนคนก็ให้ไปหรือถ้าละมันเป็นสิทธิของผู้ราชการจังหวัดหรือนายกอบต.หรือมีนายกเทศมนตรีถ้าเขาไปบริหารเองสิท่านตัดอ้อยดีๆมาอ้อยมันมีตั้งหลายชนิดใช่ไหมอ้อยที่เขาขว้านกินน่ะแล้วตั้งเครื่องนั่นเลยถ้าเครื่องหีบอ้อยจ้างเลยมีที่ล้างเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เอากากอ้อยนะไปทำประโยชน์ไปทำปุ๋ยซะไปหมักซะมีกากน้ำตาลท่าน

เอาคนบูชาด้วยอ้อยก็จะได้กินอ่ะได้กินน้ำอ้อยของคนที่มาที่แล้วบูชาช้างหน่อยท่านมีบุญคุณแต่ถ้าช้างท่านไม่เป็นผู้กล้าเป็นช้างใจเสาะป่านนี้จะมีช้างเชือกนั้นอยู่หรือท่านอาตมาก็เลยต้องไหว้ช้างและนึกในใจเราเป็นคนถ้าใจไม่กล้าพึ่งพาไม่ได้แบบช้างเกิดมาเสียคนเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ท่านอย่าให้แพ้ช้างไปที่นู่นไปสิงห์บุรีท่านบางระจันมีโยมรู้จักอาตมาก็อยากไปดูเหมือนกันตอนเป็นพระนุ่นนุ่นมุมเนี่ยท่านมีเวลาไปแล้วไปอยู่ในจันหนูดโค้งหนูดเขี้ยวนะนั่นคือหลังจากอะไรท่านหลังจากที่ไหว้พระนเรศวรแล้วก็หาโอกาสไปถามอาตมาไปทำไมไปไหว้บรรพชนชาวบางระจันไม่ใช่ไปดูไปถ่ายรูปนันทนาอาตมาไปยกมือไหว้เลยท่านยกมือประนมสวดมนต์เลยอธิษฐานบุญกุศลอาตมาเป็นบุคคลเพียงน้อยนิดแต่เกิดมาบนแผ่นดินไทยนี้ได้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบุรุษที่ไม่มีอนุสาวรีย์อยู่ดูวิญญาณของท่านอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้กล้าทั้งหมดท่านตายกันมากี่ร้อยกี่พันศพขอให้ท่านได้รับบุญกุศลนี้พระสงฆ์พระเจ้าก็เหมือนกันเจ้าท่านจังหวัดสุพรรณองค์ปัจจุบันเนี่ยนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่วัดป่าเลไลท่านหลวงพ่อไปนำสวดนะถวายพระนเรศวรนะฮะนำสวดอุทิศกุศลให้ช้างเชือกนี่นะรับรองว่าหลวงพ่อจะกลายเป็นพระเถระผู้นำท่านจะเล่าสิงห์บุรีก็เหมือนกันถึงปีต้องไปทำบุญที่บางระจันไปมัติกาบางสกุลนะสวดมหาเมตตาใหญ่สวดอะไรก็แล้วแต่ท่านประชาชนก็ควรไปรวมตัวกันอาตมาก็จะไปไหว้บรรพชนแล้วก็ไหว้ควายด้วยท่านไปไหว้ควายเพราะอะไรก็ทำให้ได้มีควายพวกนี้เราจะทำยังไงก็สิงห์บุรีมันเป็นเมืองไถนาสิงห์บุรีอยุธยาอ่างทองเป็นเมืองนาเนี่ยท่านมันจะลบเอาช้างมาที่ไหนแล้วตรงนั้นว่าต้องใช้ควายกันละมาทำสงครามนะใช้ควายแล้วอาตมาก็สังเกตควายตัวนี้ก็อัศจรรย์ท่านอัศจรรย์ตรงไหนฮะต่อมาก็มีคนสร้างภาพยนตร์เรื่องบาลาจันทร์ก็ไปเจอควายลักษณะอย่างนั้นเลยอีตาคนสร้างก็เข้าใจหาควายนะท่านแต่ว่าพอเขาสร้างหนังเรื่องนี้แล้วปรากฏว่าไปเจอควายแบบนี้ครับแล้วแปลกไอ้ควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายท่านควายตัวนี้ไม่ใช่ไอ้ควายนะไอ้ควายนั่นคือไอ้พวกโง่นะฮะท่านควายตัวนี้ท่านพญาควายตัวนี้สร้างหนังเสร็จแล้วเขาตายฮะต่อมาเขาตายแปลว่าอะไรเขาเกิดมาเพื่อย้อนประวัติศาสตร์อาตมาก็ไหว้ควายเอาไปนู่นท่านเพราะควายเป็นผู้กล้าถ้าควายมันกลัวเสียงอาวุธนะฮะเลือดอาบอะไรต่ออะไรท่านไม่ได้ไปดึงจมูกมันนะดึงให้ตายมันก็ไม่ไปมันสะบัดล่วงถ้าทำไมควายจึงเป็นอสวรีล่ะท่านราคาควายมากกว่าราคาคนนะเวลาปั้นเอาไปนู่นไปภูเก็ตเวลาไปถึงภูเก็ตเขาบอกจอดจอดเบารถหน่อยจอดเรียบๆถามท่านคุณทำไมอ้าวไหว้เท้าเทพกษัตริย์เท้าสิสุนทรสองบังอ่อนสองแรงแข่งขันกรรมศึกนำหน้ากล้าประจันเมืองทางนั้นพ้นจากภัยผ่านสงครามครั้งนั้นได้ผู้หญิงสองคนคุณยิ่งจังกับคุณยิ่งมุกต่อมาก็เป็นเท้าเทพกษัตริย์เท้าสิสุนทรไหว้อ้าวท่านญาติท่านยายอาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ผู้พรุ่มพรำนะท่านนะได้มาภูเก็ตขอไหว้วีรกรรมท่านในความเป็นผู้กล้าท่านเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนนะฮะใจเสาะเป็นประซิลท่านเป็นผู้หญิงนะปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ย้อนกาลนานมาทั้งชาวจีนชาวไทยชาวต่างประเทศมาทำมาหากินบนภูเก็ตร่ำรวยแต่ไม่มีใครไหว้ท่านอาตมาอุทิศกุศลถวายท่านอนุสาวรีย์ผู้หญิงไหว้ได้ไหมได้ผิดวินัยไหมไม่ผิดไหว้อนุสาวรีย์อนุสรณ์พุทธเจ้าท่านพระองค์สอนเนี่ยทรงสอนการไหว้ธาตุเจดีย์ใช่ไหมท่านไหว้ธาตุธรรมเจดีย์ไหว้ธรรมบริโภคเจดีย์ไหว้สิ่งที่อะไรคนที่ดีได้อาศัยนอกจากนั้นก็คืออะไรภาพรูปภาพ

ก็ได้รูปปั้นก็ได้เหมือนเราพกพระเครื่องทั้งหลายรูปพระอาจารย์ทั้งหลายทำไมจะไหว้ไม่ได้แต่ถ้าคุณหญิงจางคุณหญิงมุกไม่กล้าสวรรค์นั้นถามว่าภูเก็ตเกาะนี้จะเป็นยังไงแค่สามอำเภอแต่ความร่ำรวยมหาศาลความสุขทั้งหลายที่ต่อเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตซึ่งเดี๋ยวก็เรียกเกาะบุกิตแผงๆกันมาเป็นภูเก็ตท่านรวยแล้วก็ต้องไปดูอนุสาวรีย์จัดแจงไหว้ไหว้แล้วไหว้อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมที่เป็นประโยชน์ก็บำเพ็ญสนับสนุนเคราะห์ไปจังหวัดก็จัดการไปแล้วก็เขียนประวัติให้นักประวัติศาสตร์ดีๆเขียนให้ละเอียดเขียนละเอียดอาตมาอ่านประวัติคุณหญิงจางคุณหญิงมุกนะยังไม่เคยเจอประวัติละเอียดที่ลึกซึ้งเลยท่านเคยขอผู้ราชการจังหวัดท่านหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วบอกไปหาคุณธมยันตีสิให้ท่านเขียนเป็นนวนิยายท่านจะเขียนได้ลึกซึ้งมากแต่ตอนนี้คุณธมยันตีก็ชราเยอะแต่ใครที่เป็นนักเขียนไปค้นคว้าท่านเขียนไม่ต้องเอาลิขสิทธิ์จากใครจังหวัดก็ควรจะจัดพิมพ์เผยแพร่เขียนไปเชิงวรรณกรรมสิท่านไม่มีใครสร้างประวัติคุณหญิงจางคุณหญิงมุกเพราะอะไรท่านคนไม่ได้ถึงแต่คนไปร่ำรวยที่นั่นนะไปกอบโกยนะทรัพย์สินจากความกล้าของท่านทั้งสองแต่ไม่ได้มีสำนึกแม้แต่ละท่านลานรอบๆซึ่งเป็นสแควร์เป็นวงเวียนบางทีรถกระชนบินไปอะไรไปไม่มีเศรษฐีคนใดบูรณะเลยท่านเศรษฐีถ้าไม่มีภูเก็ตจะเป็นเศรษฐีได้ไงท่านฝากไปบอกชาวภูเก็ตหน่อยใครจะเป็นผู้นำก็แล้วแต่ท่านไปดูแลอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตริย์ท้าวสินธรให้ด้วยทำกันสิท่านบูชาคนก็บูชานี่ผู้หญิงกล้าอ้าวไปนู่นสุโขทัยมันจะไปที่ไหนท่านไปที่อยุธยานะก็ไปไหว้ได้ไปไหว้สมัยก่อนก็ไปไหว้เจดีย์พระศรีสุริโยไทยเดี๋ยวนี้ก็มีอนุสาวรีย์พระศรีสุริโยไทยอยู่อาตามไหว้ทั้งพระศรีสุริโยไทยทั้งนะทั้งคนเฝ้าเท้าชงเท้าช้างน่ะไหว้หมดเลยท่านการสงครามครั้งนั้นขอให้ท่านได้สถิตบนสวรรค์ตลอดกาลนานคนก็เห็นอาตมาท่านจะคุณเพี้ยนหรือเปล่าไม่เพี้ยนหรอกไม่เพี้ยนจะขับสองพุทธเจ้ากันแล้วกันท่านอาตมาไม่เพี้ยนกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราไปไหว้สิท่านแล้วให้รู้จักว่าถ้าไม่กล้าเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ทำไมเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราว่าเราอยู่เนี่ยเราป้องกันใครได้ไหมเราทำแทนใครได้ไหมทำไม่ได้นะท่านสู้ช้างสู้ม้าไม่ได้ท่านสู้ไม่ได้ไปนู่นนครศรีธรรมราชก็จอดรถไปไหว้ท่านท้าวสุรนารีมาท้าวสุรนารีไปไหว้ท่านอาตมาไปยืนไหว้ระบนพึมพำบอกเชื่ออาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อนั้นชื่อนี้นะมาไหว้ท่านมาไหว้ท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้กล้าเป็นผู้กล้าที่ทำศึกกับเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ในปัจจุบันนี้นครราชสีมาเป็นไงท่านคนก็ร่ำรวยกันเยอะร่ำรวยเพราะอะไรกันแล้วแต่ถามว่าถ้าไม่มีนะคุณหญิงโมซึ่งต่อมาเป็นอะไรท้าวสุรนารีเราจะมีที่อยู่ที่กินปัจจุบันนี้ไหมผู้หญิงคนเดียวที่ออกทำศึกกล้าสุระแปลว่ากล้าสุระกัสกะเป็นคำเดียวกันถ้าจะเป็นอนุสาวรีย์ที่ใครทะลึ่งชอบเอาหัวไปใส่นั่นแหละท่านนั่นแหละไปตัดต่อภาพอย่าไปทะลึ่งรถนี้เป็นงานย่อยับอับจนอย่าไปทำอนุสาวรีย์นะท่านนะเพราะที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีอนุสาวรีย์อาตมานะยกมือไหว้หมด
แม้แต่ไปตามวัดตามวาใครสร้างวัดสร้างวานะฮะก็ไปยกมือแล้วสวดมนต์ยกมือแล้วสวดมนต์เป็นการปกปิดกิริยาว่ามาไหว้เฉยๆนะสวดมาให้ด้วยหนึ่งบทรูปปั้นเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นผู้กล้าทั้งนั้นพึ่งได้ทั้งนั้นเจ้าวาดองค์

คนริเริ่มไหว้พระ9วัดเป็นคนริเริ่มเองโรคปนสพิมพ์ได้รีนิวบ้างไทยสกายทีวีบ้างทีวีทุกช่องบ้างจบการเป็นประเพณีปีใหม่ไหว้พระ9วัดขยายตัวไปแต่กำลังรณรงค์ไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์9พระองค์สงกรานต์เนี่ยท่านปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยที่จะไปเที่ยวๆกันเนี่ยนะไหว้พระมหากษัตริย์9พระองค์ซะราชการควรจัดงานน้ำอบน้ำหอมไปพรมท่านน้ำมันสาดแค่เองไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีประโยชน์พระเจ้าตักสินมหาราชไปไหว้ซะท่านผ่านไปไม่ใช่ไปแวะวงเวียนแล้ววนเฉยๆนอบน้อมพระท่านไม่ต้องบีบแตรก้มหัวให้ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านมีประเทศไทยเหรอไม่มีประเทศไทยแล้วจัดแจงตั้งทุนทรัพย์วงกันอาตมาเขาบอกอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหนุ่มๆคนหนึ่งอะพรรคประชาธิปัตย์ชื่ออะไรนะหนุ่มๆอภิรักษ์โกสโยธินบอกคุณอภิรักษ์ในฐานะที่เคยบวชวัดนี้นะอาตมาไม่เห็นหนึ่งไม่อยากเห็นคนไปเปลือยกายต่อหน้าพระบรมชนกสาวรีของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งท่านเป็นผู้สร้างกรุงเทพในเวลาแค่เท่าไหร่ท่าน20กว่าปีสร้างได้ยังไงท่านมันสองพันสามร้อยยี่สิบห้าสร้างกรุงเทพ2350สร้างวัดสุทัศน์ถ้าไปไหว้สองไม่อยากเห็นเด็กๆไปเตะฟุตบอลต่อหน้าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต้นราชวงศ์จักรีสามไม่อยากเห็นใครไปถับไปขับไปถ่ายไปพลอดรักกันที่นั่นไปปรับปรุงซะติดไฟซะนึกว่าขอร้องและขอให้โรงเรียนต่างๆเช่นสวนกุหลาบสวนสนามให้ท่านดูและเรียนระบบพิษโรงเรียนต่างๆไปรำถวายมือท่านไม่ใช่ท่านนั่งมองคนขับรถผ่านไปมาคนเปลือยกายอาบน้ำตกสมัยนั้นมาคนไปติดยาไปเสพกามไปพลอดรักกันปากคอตลาดก็ต้องดูแลแม่ค้าประคองตลาดควรจัดดอกไม้ไปถวายท่านทุกวันให้ในการจัดสถานที่เลยนะถึงประคองตลาดปัจจุบันนี้ย่ามาอยู่ข้างๆวัดเรียบนะฮะอยากจะเจริญก้าวหน้านะไปบอกกันด้วยไปถวายในการที่หนึ่งทุกวันท่านอยู่ใกล้เรามีดอกไม้อยู่แล้วท่านจะไปบวงสรวงอะไรก็แล้วแต่นะไปนางคงนางกวักนางกวักเป็นนางตรงไหนแล้วท่านนะถ้าเอาปลัดขิกไปแขวนหน้าร้านเนี่ยเอาทรงเอาทรายไปนะคนที่ทำให้ท่านได้มีกินนะได้มีประคองตลาดและเป็นแหล่งการค้านะจากประคองตลาดย้อยมาถึงท่าเตียนย้อยมาถึงท่าพระจันทร์ท่านอ้อมมาทางนี้คือพระมหากษัตริย์นะท่านนะคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้กล้าเราควรไหว้ไหว้กราบซะก่อนต่อมาเมื่อไหว้วอนท่านจะให้เราเพราะท่านอยู่เป็นมนุษย์ท่านยังบันดาลให้เราขนาดนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมทำไมฤทธิ์ท่านจะไม่มากเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกองค์ให้ราชการเข้าใจสงกรานต์จัดงานซะถ้าปีนี้จัดไม่ได้กลัวโรคภัยไข้เจ็บมั่นหมายใจประชุมกันซะวางแผนประชาสัมพันธ์เพ็ญกุศลถวายท่านนิมนต์พระไปในทุกอนุสาวรีย์แบ่งเขตกันซิว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนว่าเขตนี้อยู่ที่ไหนพระราชการที่หนึ่งอยู่เขตพระนครเขตพระนครเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ให้คนไปนั่งสวดมนต์ด้วยนู่นทางอะไรพระเจ้าตักสินเขตอะไรท่านเขตธนบุรีเขตธนบุรีเขตของสารเป็นเจ้าภาพซะยึดคลองเลยท่านจัดให้ดีรัชกาลที่ที่สองนู่นนะมีที่ไหนบ้างอัมพวาเป็นเจ้าภาพให้คนไปไหว้รัชกาลที่สามราชสดาบดินทร์นะไปไหว้ซะแล้วก็ที่4อยู่ตรงไหนนู่นวัดรับประดิษฐ์ก็มีท่านอนุสาวรีย์ก็ที่4ไปไหว้ซะนี่คือผู้ที่เปิดภาษาเปิดต่างประเทศเป็นพระองค์แรกให้เป็นประเทศที่ทันสมัยแล้วก็ที่5ละท่าน6 7 8 9กรมหลวงชุมพรทุรชการควรไหว้ทั้งหมดไหว้พระ9วัดไหว้อนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์และวีรชน9อนุสาวรีย์ท่านทำแล้วท่านจะมีความเจริญและศึกษาประวัติให้ดี
ที่กล่าวมาเช่นนี้เพราะอะไรท่านทั้งหลาย

0: เหตุว่าการที่เราทุกคนเกิดมาอยู่กันก็แล้วแต่ท่านให้เขาพึ่งได้ไม่ใช่พึ่งไม่ได้ถ้าพึ่งไม่ได้มันก็จบไปท่านเทศกับพระภิกษุธรรมพานวัดละหานนนทบุรีเทศเรื่องการทูชกท่านพระครูท่านเทศดีท่านโอ้ท่านเจ้าคุณอาเดชพระคุณอยู่กับใครมันพึ่งได้นะดีแล้วรู้จักพรานจิตบุตรไม่เล่าบอกรู้จักแต่ประวัติหน้าไม่รู้จักครับเกิดไม่ทันเป็นไงล่ะอ้าวพรานจิตบุตรเขามีสุนัขหลายตัวแต่ไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสุนัขที่สุนัขทั้งหลายมันอิจฉาริษยามันอยากจะล้มสุนัขตัวนี้เพราะสุนัขตัวนี้ได้กินดีๆแต่มันลืมวิจัยว่าทำไมมันได้กินดีล่ะสุนัขตัวนี้ได้กินดีกว่าคนอื่นตัวอื่นเพราะมันมีวีรกรรมพึ่งได้ออกไปล่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยตีนเหยียบหลังเต่าปากเห่าตัวแรนตัวแรนตาแงนมองรังมิ้มหางทิ่มรูหนูหูฟังเจ้านายตีนเหยียบแล้วเต่าเจอเต่าแล้วเหยียบไว้ก่อนย่างย่างไอ้นี่อยู่กับตีนแล้วนะเหยียบแล้วพลิกเลยท่านได้ให้นายหนึ่งแหละผลประโยชน์ของนายปลาเห่าตัวแรนเห่าพันธุ์กบไผ่นั่นตัวแรนตัวแรนก็คือไม่ใช่เหี้ยนะท่านนะตัวแรนไม่ใช่เหี้ยไม่ใช่ตะกรวดเนื้อกินได้นายพรานก็มองตามตามมาเอามันเห่าออกแสดงว่ามีเป้าหมายที่สองแล้วต่างไงมองรังมิ้มคือรังผึ้งของหวานอยู่นั่นนายนู่นของหวานนู่นลาสายตามนั่นนู่นนู่นเห่าหางทิ่มรูหนูไอ้ข้างล่างยังมีรูหนูเนี่ยข้างๆเต่าท่านเอาหางทิ่มไปก่อนบอกนายนะจิกๆๆๆเนี่ยนายยังมีหนูพุกนะอยู่ในรูนี่หูฟังเจ้านายเจ้านายจะยังไงทำตามนั้นหนึ่งเจ้านายตัดแจ้งกับท่านเอาของตายซะก่อนท่านเต่าพลิกโครมเดียวก็เสร็จสองนะเอาของเป็นซะก่อนคือตัวแรนจัดการตัวแรนซะก่อนสามหนูไม่อยู่นิ่งจัดแจงเรื่องหนูให้หมาไปเฝ้าตามรูรอบๆซะก่อนแล้วแหละเอาควันนะจุดไฟเข้าเอาไปตบๆให้ควันมันเข้าไปหนูหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันออกมารูเดียวแล้วท่านก็ดักตีเอาสุดท้ายมีของกินคือรังผึ้งน้ำผึ้งเมื่อได้ผลประโยชน์มาแล้วนะนายจึงรักคนเราก็เหมือนกันยกมาแค่แล้วแต่หาผลประโยชน์ให้เขาเยอะๆไม่ใช่เอาผลประโยชน์มาส่วนตัวเราไอ้สุนัขเหล่านั้นนะมันไม่รู้ไอ้ที่มันได้กินเนี่ยเพราะวีรกรรมของไอ้ตัวนี้มันก็เลยฉาดเสียโดยไม่รู้ว่าต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความเข้าคล่องต้องใช้วิจารณญาณและต้องสื่อสารกับเจ้านายให้ได้เกิดมาเป็นคนเขาเหมือนกันต้องเป็นที่พึ่งได้ใจกล้าพึ่งตัวเองได้ใจกล้าทำอะไรเป็นก็แล้วแต่ท่านทำไปเถอะแม้เขาไม่ใช้สอยไหว้หวานถ้าเราพึ่งเขาได้วันหลังเราเดือดร้อนถ้าเราให้เขาพึ่งได้วันหลังเดือดร้อนเราก็ไปพึ่งเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นในพระพุทธพจน์ว่าสักโกในกรณีเมตตาสูตรนี้จึงมีประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างยิ่งยังมีอีก14ประการที่จะมาแสดงตามลำดับต่อไปจึงของเงินงดเลื่อนลดคำภีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลนองเนื่องมาเหมือนสายธาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปาราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุสมรานอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานเดชเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะสักโกพระสูตรข้อแรกของกรณียเมตสูตรหมายถึงการเป็นผู้กล้าพึ่งได้การที่คนเราเกิดมานั้นจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้นะคะเพราะเมื่อถึงคราวที่เราเดือดร้อนเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองค่ะสำหรับพระสูตรข้อต่อไปนั้นนะคะจะเป็นสารธรรมเรื่องอะไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือว่าจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะ
อัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง3ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่

ทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็ความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่1เลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสํานักงานเนี่ยกําหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย

0: ท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเรียกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับ สำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับอายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาร์ทหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆ นะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195

5ถึง197รับชมเวลา8นาฬิกา25นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8นาฬิกา25นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8นาฬิกา45นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9นาฬิกา5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9นาฬิกา40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องผ่านทาง www.dltv.ac.th

ุงมือบุตรชุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูแล้วฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ

0: เจที่หนูทำอะไรอยู่ลูก
1: ปั้นดินน้ำมันรูปตัวเองค่ะ
0: เออ
1: แล้วปู่เคยปั้นดินน้ำมันไหมอะคะ
0: สมัยปู่นะไม่มีอะมีแต่ปั้นดินเฉย
1: ๆ
0: เอาดินมาปั้น
1: ปั้นดินเหรอคะดินเนี่ยนะตกใจมากเลยค่ะว่าดินเนี่ยนะที่จะเอามาเล่นได้พอจับแล้วมันก็สกปรกเลอะเทอะไปหมดนะคะ
0: เล่นดินสมัยก่อนมันก็ไม่ค่อยเจริญนะก็เล่นไปตามภาษาเด็กๆก็อะไรอยู่ใกล้ตัวก็คว้ามาเล่นไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี่นะก็สนุกสมัยเด็กๆนะถ้าเคที่ไม่เชื่อนะปู่จะพาไปดูไหมล่ะเขาปั้นเป็นอุปกรณ์เป็นชามเป็นถ้วยเป็นที่แขวนต้นเสื้อผ้าแล้วก็ที่ใส่น้ำหอมทำได้สารพัดเลยเฮ้ยที่อยากไปดูไหมล่ะ
1: อยากค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะ
1: ไปค่ะ
0: เ
2: มื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มขึ้นต้องติดตามกันดูนะครับว่าการเดินทางไปเล่นดินในวันนี้จะถึงขนาดที่เลอะเทอะเปรอะเปื้อนกับบ้านกันขนาดไหนและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายกันแล้วครับนั่นก็คือคุ้มวิมานดินแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่ต้องมีดินแน่นๆที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพซึ่งก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราแค่นี้เอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ชัยชาติกูรูเรื่องดินที่จะมาช่วยให้คุณปู่คุณหลานได้เรียนรู้และสนุกกับก้อน